0: ว่าเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางรวม3วันระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการเดินทางช่วงวันหยุดยาวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันหยุดราชการต่อเนื่องจำนวน3วันได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569เนื่องในวันเข้าพรรษาโดยจะเริ่มยกเว้นค่าผ่านทางตั้งแต่เวลา 00:01 นถึง 24:00 นของทั้ง3วันสำหรับเส้นทางที่ได้รับยกเว้นค่าผ่านทางประกอบด้วย 1. ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่าน 2. ทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่าน 3. ทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านขณะที่ขสมกแจ้งงดให้บริการรถชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงวันที่28ถึง30กรกฎาคมนี้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกแจ้งงดให้บริการรถรับส่งหรือชัตเทิลบัสเส้นทางสนามหลวงในระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ตลอดทั้งวันเนื่องมาจากสำนักพระราชวังงดการเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามในช่วงวันและเวลาดังกล่าวขสมกจึงจำเป็นต้องงดให้บริการรถชัตเทิลบัสในเส้นทางดังกล่าวเป็นการชั่วคราวทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ BMTA Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1348แอปพลิเคชัน LINE Official @BMTAเว็บไซต์ www.bmta.co.th หรือแอปพลิเคชันขสมกพร้อมบวก
0: กระทรวงการคลังเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีขยายเวลาใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึงเดือนกันยายนนี้ช่วยเหลือกลุ่มตกหล่น 2,300,000 รายนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลได้พิจารณาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจำนวน 13,180,000 คนให้สามารถใช้งานต่อไปได้จนถึงเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการลดความกังวลใจของประชาชนและเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระยะเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิ์อย่างรอบคอบสำหรับการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ถือเป็นการเปิดโอกาสครั้งสำคัญหลังจากที่ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมานานถึง5ปีซึ่งจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่ายังมีกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นและไม่เคยได้รับความช่วยเหลืออีกประมาณ 2,300,000 คนการเปิดรับในครั้งนี้จะทำให้กลุ่มคนดังกล่าวได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์จากภาครัฐโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือสำหรับซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างน้อย300บาทต่อเดือนทั้งนี้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนในรอบนี้ยังมีความละเอียดและแม่นยำสูงขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนโดยพบว่าในกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์มีกลุ่มวัยแรงงานอายุ 18-60 ปีที่ไม่มีทรัพย์สินและไม่มีรายได้อยู่ถึง5ล้านคนรัฐบาลจึงเตรียมนำฐานข้อมูลเชิงลึกนี้ไปต่อยอดจัดทำนโยบายพัฒนาทักษะอาชีพใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อเข้าไปดูแลอย่างใกล้ชิดและช่วยเหลือให้ประชาชนกลุ่มนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มขึ้นในระยะยาวต่อไป
1: ประเทศไทยพร้อมขับเคลื่อนงานด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติหลังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
2: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยกล่าวว่าหลังเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการมรดกโลกได้มีมติเห็นชอบขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชของประเทศไทยเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่เพราะการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาและสามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติ าติรวมทั้งมีส่วนส่งเสริมเรื่องการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนจากเดิมมีอาชีพหลักด้านการเกษตรจะสามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งไทยพร้อมขับเคลื่อนภารกิจด้านการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาติเนื่องจากช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกมาหลายแหล่งจึงพร้อมสนับสนุนและถ่ายทอดประสบการณ์เรื่องดังกล่าวให้กับประเทศที่ยังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลก
3: นับจากวันนี้ไปกระทรวงวัฒนธรรมก็จะร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางมูลนิธิแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมทั้งพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงและทางภาคใต้ที่จะเข้ามาร่วมกันบริหารจัดการในเรื่องของการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้นะครับเชื่อมั่นว่าการที่เราได้รับการขึ้นมรดกโลกครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจผมเชื่อทุกคนต้องทำได้ดียิ่งขึ้นต่อไปครับคือสำคัญที่สุดเป็นความสากลโลกซึ่งทำให้ทุกคนทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยนั้นมีอารยธรรมปัตย์ที่สวยงาม
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าปีหน้าประเทศไทยจะเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมอนุสรณ์สถานแหล่งต่างๆและภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาเพื่อขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกประเภทภูมิทัศน์วัฒนธรรมโดยครอบคลุมโบราณสถานและแหล่งสำคัญรวม8แหล่งแบ่งเป็น3องค์ประกอบคือเมืองเชียงใหม่และโบราณสถานสำคัญภายในเมืองวัดเชียงมั่นวัดเจดีย์หลวงวัดพระสิงห์และแหล่งมรดกวัฒนธรรมนอกเมืองเชียงใหม่วัดบุพผารามหรือวัดสวนดอกโบราณสถานวัดอุโมงค์ส่วนพุทธธรรมและวัดพระธาตุดอยสุเทพและสุดท้ายโบราณสถานวัดมหาโพธารามหรือวัด7ยอดที่มีความโดดเด่นระดับสากลเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาการผสมผสานศิลปะและคติความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเถรวาทตลอดจนพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติในการปรับใช้พื้นที่ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งฝ่ายไทยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์และข้อเสนอแนะขององค์การยูเนสโกอย่างเคร่งครัดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกฉลองการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่พร้อมเปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวตลอดปีนางสาวถาปณีเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือททเปิดเผยว่าในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ททได้เดินหน้าต่อยอดด้วยการเปิดตัวแคมเปญ12ปริศนามหามงคลนครมรดกโลกภายใต้แนวคิดสัมผัสมรดกโลกที่มีชีวิตเพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวร่วมค้นหาความหมายแห่งศรัทธาผ่านปริศนาธรรมและศิลปะวัฒนธรรมตลอด12เดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จัดกิจกรรมโฟโต้บูธให้นักท่องเที่ยวร่วมบันทึกภาพประวัติศาสตร์พร้อมร่วมแชร์บอกเล่ากล่าวขานและเผยแพร่เรื่องราวสู่สายตานานาอารยชนในระหว่างวันที่25ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณบริเวณโซนต้นพระศรีมหาโพธิ์และลานสายแก้วขณะที่ทางจังหวัดได้จัดงานมหรสพสมโภชอย่างยิ่งใหญ่เมื่อวานนี้และวันนี้ซึ่งประกอบด้วยการแสดงศิลปะพื้นบ้านที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเช่นโนราและโขนรวมถึงกิจกรรมทางศาสนาเพื่อสืบสานมรดกแห่งศรัทธาที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนานกว่า 1,250 ปีให้คงอยู่สืบไปซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการยกระดับนครศรีธรรมราชสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระดับโลก
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง7จังหวัดในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าในวันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลต่อปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเลจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นและอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำแม่กลองและแม่น้ำท่าจีนรวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรและเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิทถนนสุขสวัสดิ์และถนนพระราม2 โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน
0: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อทราบแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website Website กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
5: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้งค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
0: 7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายไมค์วอลส์ทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติหรือ UN ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกำลังเปิดโอกาสให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางดำเนินต่อไปอีกระยะหนึ่งอย่างไรก็ตามนายวอลซ์เตือนว่าสหรัฐยังคงพร้อมที่จะเปิดปฏิบัติการทางทหารอย่างเต็มรูปแบบเพื่อรับมือกับการโจมตีของอิหร่านรอบใหม่ขณะเดียวกันพลจัตวาโมฮัมหมัดอัครามิเนียโฆษกกองทัพอิหร่านออกแถลงการที่ยืนยันว่ากองทัพอิหร่านระงับปฏิบัติการโจมตีตอบโต้สหรัฐและพันธมิตรในภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลังกองทัพสหรัฐหยุดการโจมตีในดินแดนของอิหร่านตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาน
1: างโออาน่าทอยอูรัฐมนตรีต่างประเทศโรมาเนียออกแถลงการที่ยืนยันว่ารัฐบาลโรมาเนียเรียกตัวทูตรัสเซียประจำโรมาเนียเข้าพบเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของกองทัพรัสเซียบินรุกล้ำเข้ามาในน่านฟ้าของโรมาเนียเป็นลำที่3เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยเครื่องบินขับไล่รุ่น F-16 ของกองทัพอากาศโรมาเนียยิงสกัดกั้นโดรนลำนี้แล้วนางทอยอูเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ารัสเซียยังคงละเมิดน่านฟ้าของโรมาเนียหนึ่งในสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ทั้งนี้โรมาเนียซึ่งมีพรมแดนติดกับยูเครนเผชิญกับเหตุการณ์โดรนลุกล้ำน่านฟ้าบ่อยครั้งนับตั้งแต่รัสเซียเปิด

0: เพื่อเป็นการไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุโศกนาฏกรรมครั้งนี้
1: สำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าเกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันในแหล่งท่องเที่ยวในเขตเว่ยหยวนเมืองติ้งซีมณฑลการซูทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีนซึ่งเป็นผลมาจากกระแสน้ำป่าที่เกิดจากฝนตกหนักเมื่อช่วงบ่ายของวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก23รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือนักท่องเที่ยวและประชาชนรวม174คนได้อย่างปลอดภัยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ณกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามเจอกับเวียดนามซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบหนุ่มไทยพยายามสู้ถึงเซตสุดท้ายก่อนแพ้เวียดนามไป2-3เซตจบรองแชมป์สนามนี้ส่วนเวียดนามคว้าแชมป์เป็นสมัยแรกสำหรับรายการต่อไปเป็นฝั่งทีมนักตบสาวไทยที่จะไปแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI CV Cup ครั้งที่6สนามแรกที่ประเทศเวียดนามวันที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมส่วนสนาม2แข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสอาชีพชายเมนวอเทนนิสทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียธนภัทรบุษราวงศ์นักเทนนิสไทยมืออันดับ1795ของโลกที่มาจากรอบคัดเลือกคว้าแชมป์ชายเดี่ยวด้วยการเอาชนะเรียวกิมัตสึดะมืออันดับ774ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-3และ7-5ธนภัทรได้แชมป์ชายเดี่ยวในวอลเทนนิสทัวร์เป็นรายการแรกรับคะแนนสะสมอันดับโลก15คะแนนและเงินรางวัล 1,944 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 65,300 บาทศึกรถฟอร์มูล่า2รายการ FIA ฟอร์มูล่า2แชมเปี้ยนชิพ2026ที่สนามฮังการโรริงประเทศฮังการีในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยยังคงทำผลงานยอดเยี่ยมให้กับทีมอาร์ตกรังปรีออกสตาร์ทในกริดที่5ก่อนครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับ5คว้าแต้มเพิ่มอีก10คะแนนส่วนแชมป์สนามนี้เป็นของโนเอลลีออนชาวเม็กซิโกจากทีมแคมโปสเรซซิ่งเวลารวม58นาที 35.987 วินาทีสนามต่อไปแข่งขันที่สนามออโตโดโรโมนาซิโอนาเล่มอนซาเมืองมอนซาประเทศอิตาลีในรายการอิตาลีกลางปีระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้สนามไซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียได้กลับมาจัดศึกฟอร์มูล่า1อีกครั้งหลังรายการบาเรนกลางปีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งหากทุกอย่างได้รับการอนุมัติจาก FIA การแข่งขันจะมีขึ้นระหว่าง 2-4 ตุลาคมโดยใช้ชื่อรายการบาเรนกลางปีแม้จะย้ายมาจัดที่ประเทศมาเลเซียก็ตามพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานยกระดับการจัดการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ในวันที่2สิงหาคมที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกตสตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับฉลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนโดยสมัครได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th และสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชในวันที่31กรกฎาคมนี้พิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายตากน่านพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศา

0: องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48
1: 1 นาทีกับกปท.
2: การเติมลมยางจะช่วยลดการเผาผลาญน้ำมันเพราะหากลมยางอ่อนเกินไปจะทำให้หน้ายางบดกับพื้นถนนและเกิดแรงต้านมากขึ้นซึ่งจะส่งผลให้เครื่องยนต์ทำงานหนักโดยไม่จำเป็นและสิ้นเปลืองน้ำมันมากกว่าปกติอย่างไรก็ตามการเติมลมยางแข็งเกินไปแม้ว่าจะช่วยลดแรงต้านของยางแต่ก็จะทำให้การยึดเกาะถนนน้อยลงดังนั้นจึงควรเติมลมยางตามที่คู่มือกำหนดและหมั่นตรวจเช็คลมยางด้วยอีกทั้งการบรรทุกสัมภาระที่มีน้ำหนักมากจะส่งผลต่อการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถหากมีสัมภาระที่ไม่จำเป็นก็ควรจะนำออกจากรถซึ่งนอกจากจะทำให้สิ้นเปลืองน้ำมันน้อยลงแล้วยังทำให้รถสะอาด

0: รถควรหมั่นตรวจเช็คสภาพรถอย่างสม่ำเสมอซึ่งสามารถตรวจเช็ครถเบื้องต้นได้ด้วยตนเองหรือนำรถเข้าศูนย์บริการให้ช่างที่มีความชำนาญดำเนินการโดยควรหมั่นทำความสะอาดหรือเปลี่ยนไส้กรองอากาศใหม่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องกรองน้ำมันเครื่องตามระยะเวลาหรือเปลี่ยนเร็วกว่ากำหนดสำหรับรถที่ใช้งานหนักด้วยค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
2: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนอาหารของชาวมอญตอนที่2อาหารที่ขึ้นชื่อของชาวมอญที่ชาวไทยรับมาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของอาหารไทยคือขนมจีนและข้าวแช่ขนมจีนชาวมอญนิยมรับประทานขนมจีนเฉพาะในเทศกาลงานบุญเนื่องจากการทำขนมจีนแต่ละครั้งต้องใช้เครื่องปรุงหลายชนิดใช้เวลานานและใช้แรงงานมากทำปริมาณมากเพื่อแบ่งกันอย่างทั่วถึงคำว่าขนมจีนชาวบ้านเรียกว่าขนมหมายถึงเส้นสีขาวทำจากแป้งเป็นคำกริยาแปลว่าทำหรือสร้างส่วนคำว่าจีนมีแต่คำว่าจินซึ่งแปลว่าสุกจากการหุงต้มดังนั้นคนไทยจึงรู้จักอาหารนี้ในชื่อขนมจีนกระทั่งกลายเป็นขนมจีนในภาษาไทยติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
6: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยาอ่าน
7: ถึงเวลาช็อปให้คุ้มกว่าเดิมกับงานไทยช่วยไทยโลคอลโลคอสลดแล้วลดอีกช็อปจริงคุ้มจริงลดราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า SME สูงสุดถึง 60% ทั้งข้าวสารน้ำปลาซอสปรุงรสและสินค้าอื่นๆอีกมากมายพิเศษซื้อสินค้าครบตามเงื่อนไขรับคูปองส่วนลด100บาทระหว่างวันที่1ถึงวันที่15สิงหาคม2569ณร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมลดราคากว่า130ร้านค้า800สาขาทั่วประเทศรีบเลยคูปองมีจำนวนจำกัดงานมหกรรมลดราคาสินค้าครั้งยิ่งใหญ่โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสมาคมการค้าส่งปลีกไทยและเครือข่ายร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นทั่วประเทศเพราะคนไทยช่วยกันเศรษฐกิจไทยก็เดินหน้าต่อได
6: ้กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์สภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงได้รับอิทธิพลจากพายุไต้ฝุ่นโนอึนแม้จะเริ่มลดกำลังลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักสะสมที่อาจทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากได้ในระยะ 2-3 วันนี้โดยเฉพาะจังหวัดน่านเชียงรายจันทบุรีและตราดและหลังจากวันที่30กรกฎาคมเป็นต้นไปไทยจะกลับเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงอีกครั้งเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดต่างๆได้จากนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้มครับ
8: สวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
9: สวัสดีครับ
8: ค่ะท่านรองคะสถานการณ์สภาพอากาศบ้านเราตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างคะในสัปดาห์นี้เนี่ยมีภูมิภาคไหนที่ต้องมีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษหรือไม่คะ
9: ครับสำหรับวันนี้นะครับสถานการณ์เริ่มที่จะดีขึ้นเนื่องจากว่าตัวอิทธิ

0: วนของพายุโซนร้อนนะครับโนอึนนะครับได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับมันก็เลยทำให้อิทธิพลของลมมรสุมนะที่จะพัดเข้าดึงเข้าไปเลี้ยงตัวพายุน่ะมันเริ่มอ่อนกำลังลงนะฮะแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นได้ในโซนที่เป็นพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับพังงากระบี่ระนองนะครับโซนนี้ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ภาคตะวันออกนะครับจันทบุรีและตราดนะฮะก็จะถูกลูกลมเนี่ยพัดเอาความชื้นนะครับจากอ่าวไทยเรานะครับขึ้นมาปะทะตรงนั้นมีภูเขาอยู่ก็จะมีฝนหนักถึงหนักมากได้ไปอีก2วัน3วันนะครับแล้วก็อีกโซนนึงก็คือภาคตะวันตกภาคตะวันตกฝั่งจังหวัดตากจังหวัดกาญจนบุรีก็จะมีฝนในช่วงบ่ายเย็นรวมถึงกรุงเทพมหานครเราเองนะครับซึ่งก็จะมีฝนเรื่องงานเกิดขึ้นได้อยู่นะครับใน 2-3 วันนะครับแต่ว่าปัจจัยหรือว่าความรุนแรงก็จะลดลงไปไม่เหมือน2วันที่ผ่านมาซึ่งค่อนข้างมีฝนตกหนักได้หลายพื้นที่เลยในพื้นที่ภาคกลางนะครับฝั่งกรุงเทพมหานครแล้วก็ราชบุรีแล้วก็แถบจังหวัดปราจีนนะครับซึ่งก็เป็นลมจากลมมรสุมนี่แหละพัดเข้ามาเจอเขาทางท่านเมืองการก็ยกตัวนะครับมาเจอเขาทางด้านเขาใหญ่หน้าเขาก็ยกตัวในช่วงบ่ายเย็นก็จะมีฝนได้ในโซนนี้ละลอกหนึ่งแล้วเช้าก็จะฟ้าใสบ่ายๆก็เริ่มมีเมฆครับเนื่องจากว่าเช้าเนี่ยลมตะวันตกเฉียงใต้มันก็จะอ่อนกำลังลงลมจะแรงขึ้นในช่วงบ่ายเย็นนะครับก็จะทำให้ความชื้นฝั่งอันดามันเนี่ยมันเข้ามาได้นะครับซึ่งอีกปัจจัยหนึ่งนะครับก็คือร่องฝนเดิมจีนตอนกลางๆเริ่มขยับลงมาจากพายุที่มันดึงตัวร่องลงมาด้วยก็จะทำให้ภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับภาคเหนือฝั่งด้านตะวันออกจังหวัดน่านจังหวัดเชียงรายก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะครับวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มอ่อนลงเพราะอิทธิพลจากตัวพายุมันอ่อนลงไปนะครับร่องก็จะอ่อนลงไปด้วยนะครับแต่ก็จะอาจจะมีฝนตกได้ 2-3 วันนะครับก่อนที่จะกลับเข้ามาสู่สภาวะฝนตกน้อยอีกรอบนึงนะครับซึ่งก็จะน่าจะกินยาวไปอีก 4-5 วันตลอดสัปดาห์นะครับอาจจะมีปัจจัยนั่งรอปัจจัยเรื่องฝนจากพายุนะครับซึ่งถ้ามันมีเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เข้าประเทศไทยแต่อิทธิพลของเขามันจะดึงให้ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แรงขึ้นเหมือนอย่างนี้ได้อีกนะครับซึ่งปัจจัยนี้อาจจะต้องรอไปถึงนู่นนะครับประมาณกลางสิงหาคมร่องมันจะลงมาสู่ภาคเหนือตอนบนละตอนนี้มันจะมีปัจจัยเกี่ยวกับร่องฝนมาแท้อยู่ฝนก็อาจจะกลับมามีอีกได้ในโซนนั้นในช่วงเวลานั้นอีกรอบนึงครับ
1: เท่ากับว่าในช่วงสัปดาห์นี้ 2-3 วันนี้ก็อาจจะยังมีฝนตกลงมาได้อยู
0: ่ใช่ครับตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกนะฮะก็คือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปอยู่ตัวหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกองตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับมันก็เลยทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับแต่ก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงและพายุในทะเลพอในทะเลปั๊บเนี่ยลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามระยะทางตามระยะเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
1: ค่ะถ้างั้นแสดงว่าในพื้นที่ที่ท่านรองพูดมาเมื่อสักครู่นี้ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของยังมีฝนฟ้าคะนองอยู่รวมถึงในภาคใต้ด้วยก็ยังต้องระวังไปจนถึงช่วงปลายเดือนเลยใช่ไหมคะ
0: อีกประมาณ3วัน4วันครับ 3-4 วันในรอบนี้ก็น่าจะมีนะครับซึ่งก็อาจจะระวังเรื่องนึงก็คือเรื่องฝนสะสมนะครับเพราะอาจจะมีพื้นที่ที่เติมเดิมที่ตกที่ผมเรียนเมื่อกี้มันอาจจะตกเดิมในช่วงบ่ายเย็นนะครับมันฝนมันก็จะทำให้ชั้นดินเนี่ยมันเริ่มอิ่มตัวนะครับถ้ามันตกแช่พื้นที่เดิม2วัน3วันตกเป็นฝนหนัก60 มิลอยู่ 2-3 วันเลยเนี่ยอาจจะมีปัจจัยนะครับที่จะทำให้เกิด น้ำป่าไหลหลากได้ในพื้นที่ที่มันท่วมซ้ำซากหรือพื้นที่ที่มันเป็นที่ลาดเชิงเขาที่มันเคยมีฝนตกสะสมอยู่มาก่อนหน้านี้แล้วพื้นที่เหล่านี้จะต้องระมัดระวังแต่จังหวัดก็คงไม่บ้าครับจังหวัดก็ที่นำเรียนเมื่อกี้ก็คือหน้าเขาส่วนใหญ่หน้ารับลมมรสุมเลยนะฮ
1: ะ
0: ก็อาจจะมีทางเหนือทางน่านทางเชียงรายนะครับก็อาจจะมีตรงนั้นที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับน้ำป่าไหลหลากอาจจะมีได้ครับในบางพื้นที่แค่นั้นเองครับ
1: ค่ะแล้วในช่วงภาวะฝนทิ้งช่วงก็คืออาจจะเป็นช่วงแถวต้นเดือนสิงหาคมใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับก็ขยับเลยวันที่30ไปแล้วครับ
1: ค่ะ
0: เลย30ไปแล้วเนี่ยฝนก็จะหายอีกรอบนึงเหมือนคราวที่แล้วหายไป 4-5 วันเลยร้อนแบบพอฝนหายพอปัจจัยในเรื่องของเรียกเรื่องของโลคอลปัจจัยเรื่องปัจจัยทางตรงเฉพาะพื้นที่เนี่ยมันหายไปปัจจัยในเรื่องของเอลนีโญก็จะกลับมาคุมก็คือเขาจะเด่นขึ้นมาเลย
1: ก
0: ็จะร้อนฟ้าใสแดดเปรี้ยงอุณหภูมิสูงปี๊ดนะฮะลมแรงแต่ไม่มีเมฆน้ำก็จะระเหยเร็วดินจะแห้งเร็วนะฮะมันก็จะกลับมาทำให้พื้นที่ที่อาจจะมีฝนตกได้น้อยช่วงวันสองวันที่ผ่านมานะฮะแล้วอาจจะวันนี้ฝนพื้นที่นั้นอาจไม่ตกหรือตกได้น้อยเนี่ยพื้นที่เหล่านี้ก็จะแห้งเร็วนะครับแต่พื้นที่ที่มันมีฝนเช่นหน้าเขาหรือว่าพื้นที่ที่มันตกฝนตกหนักมาในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของการใช้น้ำนะครับไม่เห็นว่าน้ำเต็มบ่อแล้วสูบใหญ่เลยสูบใช้เยอะเลยมันจะมีปัญหานะครับขึ้นที่ของน้ำมันระเหยเร็วนะครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวฝนมาเนี่ยอยากให้ท่านรองแนะนำประชาชนค่ะในการใช้ชีวิตในช่วงนี้ค่ะ
0: ก็อาจจะต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะครับเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วนะครับพอมีฝนก็จะเย็นมา 2-3 วันที่ก็จะแดดเปรี้ยงเลยนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังสำหรับคนที่สุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเพราะอากาศมันก็จะมีทั้งฝนมีทั้งร้อนจัดมีทั้งอะไรนะครับแล้วก็บางช่วงอาจจะร้อนแล้วก็เลยเปิดแอร์ไปอยู่แอร์เย็นออกมาในจอร้อนเปรี้ยงเลยนะฮะก็ทำให้ไม่สบายได้นะครับอาจจะต้องระมัดระวังสุขภาพเนื่องจากอากาศมันเริ่มมีการเปลี่ยนได้เร็วช่วงนี้ครับ
1: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรองณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสืบสานพระราชปณิธานการอนุรักษ์คลองโบราณยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอย่างยั่งยืนติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐบาลและทุกภาคส่วนต่างพร้อมใจกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีกินดีของประสบกรณิกรชาวไทยหนึ่งในงานสำคัญที่จัดขึ้นนั่นคือกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานคร นายอรรถพลฤกษ์พิบูลประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายกล่าวว่าการจัดกิจกรรมดังกล่าวเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำโดยเฉพาะคลองโบราณที่เคยเป็นดั่งเส้นเลือดใหญ่แห่งวิถีริมคลองที่สืบทอดมาตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงคลองพดุงกรุงเกษมและคลองเปล่งประชากรให้กลับมาสะอาดสวยงามและปลอดภัยเพื่อพระราชทานความสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวตลอดจนการนำนวัตกรรมสีเขียวมาใช้เช่นยานพาหนะไฟฟ้าและรถเก็บขยะพลังงานไฟฟ้าสำหรับพื้นที่ตอกซอยแคบริมน้ำเพื่อลดมลพิษ
6: เพื่อที่จะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแสดงความจงรักภักดีแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยให้ความสำคัญกับสายน้ำจริงๆแล้วบูรพกษัตริย์ไทยก็ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาน้ำการจัดการน้ำมาตั้งแต่สมัยต้นรัตนโกสินทร์เลยทีนี้มาถึงรัชกาลที่10ท่านก็ทรงมีพระบรมราชบายนะในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดสิ่งดีๆต่างๆคูคลองในกรุงเทพซึ่งมีอยู่มากมายแล้วก็ผุดมาต่อเนื่องก็เป็นพระบรมราโชบายของรัชกาลที่10นะครับที่ทรงอยากจะฟื้นฟูภูครองในเกาะรัตนโกสินทร์ในกรุงเทพให้กลับมาเป็นเวนิสตะวันออก
5: สำหรับการจัดกิจกรรมณบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง12กิจกรรมหลักได้แก่กิจกรรมทางศาสนาที่เริ่มมาตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมมีพิธีรับพระราชทานเครื่องไทยธรรมพร้อมกับการเปิดถนนคนเดิน2ฝั่งคลองชมวิถีชุมชนนครโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรวันที่26กรกฎาคมมีพิธีทำบุญตักบาตรทางน้ำพระสงฆ์75รูปจาก3สายคลองรวม225รูปโดยเริ่มจากวัดริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบ40วัดตลอดเส้นทางมีประชาชนร่วมใส่บาตรจำนวนมากอีกทั้งยังมีการปฏิบัติธรรมรักษาศีลถวายสังฆทานณวัดริมคลองทั้ง40วัดหน่วยงานและประชาชนร่วมพัฒนาพื้นที่ริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คลองเปรมประชากรและคลองแสนแสบมีการบริจาคโลหิตถวายพระราชกุศลกิจกรรมปลูกต้นไม้ณชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่สาธารณะ 7,575 ต้นอีกทั้งยังจัดจุดบริการประชาชนช่วยเหลือชุมชนริมคลองเกาะรัตนโกสินทร์คนไร้ที่พึ่งและคนเร่ร่อนริมคลองหลอดนอกจากนี้ยังมีการประกวดวาดภาพสตรีทอาร์ตบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองบางลำพูและคลองมหานาคการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบาย10เรื่อง12ตอนและการแสดงเฉลิมพระเกียรติในช่วงเย็นทุกวันสำหรับวันที่28กรกฎาคมจะมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อร่วมใจการแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้มายชโยรายงาน
4: ปัญหายาเสพติดถือเป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลเร่งเดินหน้ากวาดล้างอย่างหนักโดยเฉพาะการสกัดกั้นขาออกไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านหรือฐานส่งออกยาเสพติดติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ยาเสพติดข้ามชาติไม่ได้มีเพียงแค่การลักลอบการนำเข้าแต่ขบวนการอาชญากรรมยังคงพยายามใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านและฐานส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศเป้าหมายผ่านการส่งพัสดุไปรษณีย์การส่งสินค้าทางอากาศรัฐบาลจึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการเอ็กซเรย์สินค้าขาออกอย่างเข้มงวดโดยดึงเทคโนโลยี AI และ Matching Learning เข้ามาเชื่อมต่อกับเครื่องเอ็กซเรย์พัสดุทุกชิ้นเพื่อวิเคราะห์ความหนาแน่นและรูปทรงของสินค้าที่ซุกซ่อนได้อย่างแม่นยำและสแกนพัสดุนับหมื่นชิ้นได้อย่างรวดเร็วก่อนถูกส่งออกนอกประเทศนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่ากรมศุลกากรได้ยกระดับการตรวจคัดกรองพัสดุและสินค้าขาออกโดยได้นำเทคโนโลยี AI ข่าวกรองและการวิเคราะห์พฤติกรรมความเสี่ยงเข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบเพื่อตัดวงจรไม่ให้พัสดุซุกซ่อนยาเสพติดถูกส่งออกจากประเทศไทยไปสู่ต่างประเทศทั้งนี้กรมศุลกากรขอฝากเตือนไปยังประชาชน อย่ารับฝากพัสดุให้ผู้อื่นโดยไม่ทราบว่าสิ่งของข้างในมีอะไรเพราะระบบ AI และการสแกนข้ามแดนมีความแม่นยำสูงหากถูกตรวจพบผู้รับฝากจะต้องรับโทษตามกฎหมายขั้นสูงสุดรวมกับขบวนการค้ายาเสพติดทันที
8: คนค้ายาเขาก็รู้ว่าบ้านเราเนี่ยพึ่งพานักท่องเที่ยวพึ่งพาสินค้าส่งออกก็รายได้ของบ้านเราพึ่งพานักท่องเที่ยวแล้วก็การส่งออกเป็นหลักต้องมีตะแกรงหรือตะข่ายที่ดีที่แยกคนดีออกจากคนไม่ดีแล้วก็ตู้คอนเทนเนอร์ที่มันใส่ของผิดกฎหมายกับปล่อยของผิดกฎหมายออกจากกันที่ทั่วโลกเขาใช้ก็คือระบบบริหารความเสี่ยงหรือ risk management ซึ่งวันนี้ผมพยายามจะเอาข้อมูลทั้งหมดมาแล้วให้ AI มันวิเคราะห์ก็พยายามอยู่ในขั้นตอนเบื้องต้นนะครับคือเราทำไปแล้วบ้างที่ท่าเรือแหลมฉบังทำให้เราสามารถจับกลุ่มสินค้าผิดกฎหมายได้จำนวนมากในปีที่ผ่านมาเนี่ย9เดือนเนี่ยผมดูตัวเลขก่อนขึ้นมาเนี่ยถ้ารวมยาเสพติดด้วยเนี่ยมูลค่า 5,000 ล้าน
7: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พูดถึงภาพรวมในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดของทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันติดตามขยายผลและปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและจริงจังว่าสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆที่ต่อสู้กับผู้ผลิตและผู้ขายยาเสพติดอย่างจริงจังโดยรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ทั้งการปฏิบัติการการปกป้องคุ้มครองเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานโดยสุจริตรวมถึงการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
9: คือต้องทราบก่อนนะครับว่ายาเสพติดเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ผลิตอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับผลิตอยู่ในนอกประเทศไทยที่เข้าของยาต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาเส้นทางการลำเลียงต้องเปลี่ยนไปตลอดเวลาทำไมเขาต้องเปลี่ยนก็เพราะว่าถ้าเขายังใช้วิธีเดิมอยู่เขาก็โดนเจ้าหน้าที่ของพวกเราจับได้หมดต้องมองว่านี่คือประสิทธิภาพนะครับไม่ใช่เป็นปัญหานะครับแต่สิ่งที่สำคัญก็คือคุณเข้ามาทางไหนคุณก็โดนหมดทุกทางแล้วอาจจะต้องมีวิธีการใหม่ๆในการลำเลียงเข้ามาอีกแต่ผมว่ามันให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่ามันจะไม่เหนือความสามารถของเจ้าหน้าที่ของประเทศไทยนะครับ
7: ปัญหายาเสพติดไม่ใช่เรื่องของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งแต่คือวาระแห่งชาติที่รัฐบาลพร้อมหนุนหลังและผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนทั้งการดึงเทคโนโลยีอย่าง AI เข้ามาอุดช่องโหว่ของทางกรมศุลกากรการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังในทุกมิติแต่ทว่าเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเริ่มได้จากตัวเราทุกคนโดยการไม่ตกเป็นเครื่องมือไม่รับฝากพัสดุต้องสงสัยและร่วมกันแจ้งเบาะแสเพื่อคืนความปลอดภัยให้กับสังคมไทยและปิดประตูขบวนการยาเสพติดข้ามชาติอย่างถาวรกฤตรวิวัฒน์รายงาน
4: ปิดท้ายที่สมาชิกวุฒิสภากังวลคดีพ่อทิพย์กระทบความมั่นคงของประเทศในระยะยาวเสนอเชื่อมโยงฐานข้อมูลรัฐยกระดับเป็นคดีความมั่นคงบูรณาการทุกหน่วยงานปราบปรามเครือข่ายอย่างจริงจังติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
10: จากกรณีการทลายเครือข่ายรับจ้างสวมสิทธิสัญชาติไทยให้ทารกชาวจีนโดยการจ้างชายไทยมาเซ็นชื่อเป็นบิดาในเอกสารราชการเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติไทยหรือคดีพ่อทิพย์ได้ก่อให้เกิดความกังวลเป็นวงกว้างหลายฝ่ายมองว่าเป็นอาชญากรรมข้ามชาติที่อาศัยช่องโหว่ของระบบทะเบียนราษฎรไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อโครงสร้างประชากรระบบสวัสดิการการบริหารข้อมูลรัฐและความมั่นคงของประเทศในระยะยาวโดยขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบตั้งแต่นายหน้าข้ามชาติชายไทยรับจ้างเป็นบิดาบุคลากรทางการแพทย์ไปจนถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่เอื้อประโยชน์นางสาวพิญญาพัฒน์สันสนียชีวินสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าช่องโหว่สำคัญอยู่ที่การตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดยังอาศัยเอกสารและพยานบุคคลเป็นหลักจึงเสนอให้เชื่อมโยงฐานข้อมูลแบบเรียลไทม์ระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขนำเทคโนโลยีชีวมาตรมาใช้ตั้งแต่ห้องคลอดและกำหนดให้ตรวจ DNA ในกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาติและบิดาเป็นคนไทยพร้อมจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือค่าตรวจสำหรับผู้มีรายได้น้อย
11: ในส่วนของข้อเสนอที่ให้มีการบังคับตรวจ DNA มาใช้นะคะในกรณีที่พ่อแม่มีสัญชาติต่างกันอาจจะมีบางฝ่ายตั้งคำถามว่ามันจะไปกระทบต่อสิทธิของประชากรหรือสร้างภาระเกินควรไหมแต่ที่ฉันมองว่านี่คือแนวทางที่สร้างความสมดุลระหว่างความมั่นคงของชาติและสิทธิของประชาชนผู้บริสุทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเพราะผลการตรวจ DNA เนี่ยเป็นหลักฐานที่เที่ยงตรงและก็สามารถช่วยปกป้องเด็กผู้บริสุทธิ์เนี่ยไม่ให้ตกเป็นเครื่องมือการฟอกเงินของกลุ่มทุนสีเทาได้ ในขณะเดียวกันกับชาวไทยที่เขาแต่งงานแล้วก็มีบุตรกับชาวต่างชาติอย่างถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะจำเป็นจะต้องเข้ามาบริหารจัดการนะคะเช่นจัดตั้งกองทุน DNA เพื่อความมั่นคงก็ได้
10: ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเสนอให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องลงโทษทางวินัยขั้นสูงสุดยึดและอายัดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังพร้อมยกระดับความผิดเกี่ยวกับการซื้อขายหรือสวมสิทธิสัญชาติไทยให้เป็นคดีด้านความมั่นคงเพิ่มโทษจำคุกขยายอายุความและผลักดันให้เป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนอกจากนี้ยังเสนอให้เร่งเพิกถอนสัญชาติที่ได้มาโดยมิชอบภายใต้หลักนิติธรรมควบคู่กับการขึ้นบัญชีดำและผลักดันผู้กระทำผิดกลับประเทศต้นทาง
11: รัฐบาลเนี่ยจำเป็นต้องมีมาตรการเสริมที่ดุดันแล้วก็ครอบคลุมมากกว่านี้ค่ะประการแรกก็คือการใช้มาตรการยึดทรัพย์ตามกฎหมายฟอกเงินทันทีที่มีการแจ้งข้อหาม157กับเจ้าหน้าที่รัฐแล้วก็ต้องสั่งอายัดและสืบสวนเส้นทางการเงินย้อนหลังของกลุ่มบุคคลเหล่านั้นรวมถึงเครือข่ายเครือญาติทันทีประการที่2เลยคือการยกระดับโทษให้การซื้อขายแล้วก็การสวมสิทธิสัญชาติไทยเนี่ยเป็นคดีความมั่นคงร้ายแรงในลักษณะเดียวกันกับคดีค้ามนุษย์เพื่อเพิ่มโทษจำคุกให้สูงขึ้นเพื่อสร้างแรงกดดันทางกฎหมายสูงสุดค่ะไม่ให้มีใครกล้าเอาตัวเองแล้วก็อนาคตของตัวเองมาเสี่ยงกับการกระทำความผิดในลักษณะนี้อีกต่อไปค่ะ
10: สมาชิกวุฒิสภาเสนอให้ยกระดับการปราบปรามเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติโดยบูรณาการการทำงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงทุกแห่งเพื่อทำลายเครือข่ายทางการเงินและเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมเรียกร้องให้เร่งปฏิรูประบบและดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดโดยย้ำว่าสัญชาติไทยเป็นเรื่องของอธิปไตยและศักดิ์ศรีของประเทศไม่ควรถูกซื้อขายหรือได้มาโดยมิชอบชวิสาประทุมมารายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการรักษาศีลโดยพระเทพโสพลครับ
14: การรักษาศีลยังนำมาซึ่งความสุขดังคำสรุปท้ายของศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติศีลนำมาซึ่งความสุขสีเลนะโภคะสัมปทาศีลทำให้มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะสัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวของโรงเรียนพระดาบสสืบสานพระราชดำริเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและสร้างอาชีพด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักในคุณค่าและความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพจึงทรงสนับสนุนด้านการศึกษาให้ประชาชนได้เรียนรู้สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพและความรู้นั้นมาช่วยพัฒนาสังคมเช่นเดียวกับการพัฒนายกระดับโรงเรียนพระดาบสให้เป็นศูนย์กลางการฝึกวิชาชีพแก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีทักษะอาชีพและคุณธรรมอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่22มีนาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารมูลนิธิพระดาบสและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ณตำบลบางปลาอำเภอบางพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงต้องการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนผู้มีความตั้งใจจริงแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์และโอกาสทางการศึกษาจุดเริ่มต้นของแนวพระราชดำรินี้ย้อนไปในปีพุทธศักราช2518พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโครงการพระดาบสขึ้นโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนประเดิมเพื่อฝึกอบรมวิชาชีพช่างให้กับบุคคลที่ด้อยโอกาสต่อมาได้จดทะเบียนเป็นโรงเรียนพระดาบสและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งมูลนิธิพระดาบสเพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสให้มีความยั่งยืนต่อมาในปีพุทธศักราช2541ทรงพระราชทานนามโครงการใหม่ณจังหวัดสมุทรปราการว่าโครงการลูกพระดาบสเพื่อขยายผลด้านการเกษตรและวิชาชีพทรงเปรียบเทียบการเรียนการสอนนี้กับวิถีโบราณที่ศิษย์ดั้นด้นไปฝากตัวกับพระดาบสหรือพระฤาษีเพื่อเรียนรู้ศิลปะโดยไม่ต้องเสียค่าตอบแทนโดยผู้สอนของที่นี่จะได้รับการเรียกขานว่าดาบสอาสาคือเหล่าอาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีจิตกุศลมาถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่หวังผลกำไรและนักเรียนจะได้รับการขนานนามว่าศิษย์พระดาบสหรือผู้ที่มีความเพียรตั้งใจใฝ่รู้และประพฤติดีเพื่อนำวิชาไปประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองและเป็นคนดีของสังคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถโดยทรงรับมูลนิธิพระดาบสไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงดำรงตำแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบสแห่งใหม่ที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อยกระดับการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและรองรับนักเรียนได้มากขึ้นทั้งนี้โรงเรียนพระดาบสได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแกนหลักในการฝึกอบรมศิษย์พระดาบสได้แก่การมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองปลูกฝังความกตัญญูและจิตสำนึกรักชาติมีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรมเน้นการฝึกสติระลึกรู้ในศีลและการดำเนินชีวิตในทางที่ชอบมีงานทำมีอาชีพมุ่งเน้นการฝึกทักษะวิชาชีพที่ใช้งานได้จริงในตลาดแรงงานเพื่อให้สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้และประการสุดท้ายเป็นพลเมืองที่ดีสร้างคนดีสู่สังคมที่มีระเบียบวินัยและจิตอาสาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นย้ำถึงรูปแบบการศึกษาที่กินอยู่ร่วมกันแบบโรงเรียนประจำเพื่อให้ครูและศิษย์ได้ใกล้ชิดกันดังศิษย์ที่หาความรู้จากพระดาบสในสมัยโบราณทรงสนับสนุนการเรียนการสอนที่เน้นการปฏิบัติจริงและพัฒนาจิตใจควบคู่ไปกับวิชาชีพทรงให้ความสำคัญกับการกระจายโอกาสไปยังพื้นที่ต่างๆเช่นการสนับสนุนโรงเรียนพระดาบสในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้มีอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับอาคารมูลนิธิและโรงเรียนพระดาบทแห่งใหม่ตั้งอยู่ที่ตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการบนเนื้อที่กว่า15ไร่ประกอบด้วยอาคาร10หลังและสนามกีฬาเพื่อการเรียนการสอนวิชาชีพแบบประจำรองรับจำนวนนักเรียนผู้ด้อยโอกาสที่เพิ่มขึ้นย้ายจากที่ตั้งเดิมถนน3เสนเพื่อขยายพื้นที่ส่วนหลักสูตรการเรียนการสอนเน้นทักษะวิชาชีพ1ปีเปิดสอนช่างไฟฟ้าช่างยนต์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างซ่อมบำรุงการเกษตรพอเพียงช่างไม้เครื่องเรือนช่างสีอาคารช่างเชื่อมช่างก่อสร้างและเคหบริบาลโรงเรียนรับทั้งชายและหญิงอายุระหว่าง 18-35 ปีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์แต่มีความตั้งใจจริงส่งพระราชทานทุนการศึกษาเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียนอุปกรณ์การเรียนอาหารและที่พักอาศัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆตลอดหลักสูตร1ปีค่ะนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและอนาคตของชาติอย่างหาที่สุดมิได้สำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิสราพันธ์แก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขึ้น13ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ AM 891กิโลเฮิรตซ์ครับและสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจคุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
1: ครับใกล้จะเข้าสู่ช่วงของวันหยุดต่อเนื่องนะครับ3วันนะครับวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษานะครับเช้านี้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะฮะการจราจรเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโล่งโปร่งสบายนะครับขัดกับปกติของวันจันทร
2: ์
1: คือเช้าวันจันทร์กับเย็นวันศุกร์รถจะติดวันนี้รถค่อนข้างโล่งฮะคุณณัฐพงษ์ฮะ
2: ครับพอดีผมเมื่อเช้าผมไม่ได้ขับรถมาก็เลยแบบว่ายังไม่เห็นสภาพการจราจรแต่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนก็บางคนก็อาจจะออกต่างจังหวัดไปแล้ว
1: ครับ
2: นะครับแล้วก็เหมือนลาหยุด1วัน
1: ครับ
2: เพื่อว่าวันนี้ก็จะได้ไม่ต้องมาทำงานนะครับแล้วก็ลาไปแล้วก็หยุดไปอีก3วันถ้าเป็นราชการนะครับแต่ถ้าเป็นรัฐวิสาอาขออภัยเป็นเอกชนนะครับก็จะหยุดไม่ได้หยุดวันเข้าพรรษา
1: เข้าก็จะหยุดแค่วันอังคารกับวันพุธ
2: ใช่
1: ใช่มั้ยฮะวันอังคารกับวันพุธนะฮะหยุดให้พอชุ่มชื่นหัวใจ
2: ครับ
1: นะครับในช่วงของวันหยุดต่อเนื่องตรงนี้นะครับส่วนสภาพอากาศนะฮะต้องออกมาเตือนสักนิดนึงนะฮะว่าทั่วประเทศไทยตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอากาศร้อนนะครับแล้วก็แต่บางพื้นที่เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการจราจรด้วยนะครับโดยเฉพาะภาคตะวันออกเนี่ยภาคตะวันออกก็คือแถวแถวจันทบุรีแล้วก็ตราดซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วฝน8แดด4นะฮะช่วงนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่นะครับฝนก็จะหนักหน่อยแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ของพื้นที่อันนี้คือ2จุดใหญ่ๆนะครับที่จะต้องระมัดระวังเรื่องของฟ้าเรื่องของฝนในช่วงนี้อ้อภาคเหนือเช่นกัน
2: ครับ
1: ก็ฝนก็ตกหนักร้อยละ70ของพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ส่วนประเด็นข่าวในวันนี้นะครับวันนี้ปกติเป็นวันจันทร์นะฮะการประชุมคณะรัฐมนตรีจะมีวันอังคารนะครับเนื่องจากวันอังคารวันหยุดนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยก็เป็นวาระเร่งด่วนที่รัฐบาลจะต้องร่นการประชุมครม.ให้เร็วขึ้นก็คือในวันนี้นะครับต้องติดตามดู
2: คาดว่าวันนี้จะได้เห็นอะไรที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างกรณีของประเด็นการเรื่องการศึกษา
1: คร
2: ับสำหรับนักศึกษาสกรนะครับก็มีการออกมายืนยันแล้วว่าผู้ที่เป็นนักศึกษาที่เสื่อมสังกัดสกรเนี่ยมีโอกาสที่จะได้รับอยู่เข้าอยู่ในเกณฑ์นี้อยู
1: ่คร
2: ับแล้วก็นอกจากนี้ก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของคมนาคมเรื่องรถต่างๆนะครับเกณฑ์การที่จะมีการอนุมัตินะครับสำหรับใครที่ตกหล่นไปก็จะมีการปรับตรงนี้ด้วยนะครับ
1: เรื่องการถือกรรมสิทธิ์รถนะฮะเรื่องของการถือกรรมสิทธิ์รถแล้วก็อะไรต่างๆเดี๋ยวจะมีการผ่อนปรนนะฮะผ่อนปรนเนี่ยผ่อนปรนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็หลักเกณฑ์จะเป็นอย่างไรวันนี้น่าจะมีคำตอบออกมานะคร
2: ับ
1: หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมถึงระยะเวลาการอุทธรณ์ที่บอกว่าจะขยายจากเดิมเนี่ย31กรกฎาคมก็น่าจะยาวไปอยู่ช่วงวันที่20กันยายนหรือไม
2: ่
1: ต้องวงเล็บว่าหรือไม่ก็ต้องรอมติครม.เนี่ยในช่วงของบ่ายวันนี้นะครับว่าผ่อนปรนเรื่องของเกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับไปดูข่าวแรกนะครับจะมีการจัดงานนะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับ24จะมีงาน24ถึง31กรกฎาคมครับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ฮะคุณณัฐพงษ์ได้ไปเป็นพิธีกรมาเมื่อวันศุกร์เป็นยังไงบ้างฮะ
2: ครับก็คือคักครับคือคักแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็ เตรียมตัวเตรียมใจไปเมื่อวานนี้ผมก็ไปนะครับไปดูน้องเนเน่รอย
1: ั
2: ลนะครับเป็นอเมริกันคอทาเลนต์นะครับที่เพิ่งได้เข้ารายการไปนะครับแล้วก็คนก็เริ่มมีกระแสคนไทยก็เชียร์เขานะครับเมื่อวานนี้คนก็เยอะครับแล้วก็หลากหลายคนก็ไปร่วมชิมร่วมช็อปเรื่องใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสแต่ว่าบางร้านก็คืออาจจะไม่ได้ใช้แล้วเพราะว่าสิทธิ์หมดก่อน
1: ประชาชน ที่มีสิทธิ์ใช่ไหมหมดซะก่อนแต่ร้านก็พร้อมที่จะรับนะฮะบรรยากาศเป็นยังไงครับเมื่อวานนี้ฮะ
2: ครับเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าที่งานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ครับมีการจัดขึ้นที่สวนสาธารณะป้อมมหาการกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นการจัดเป็นวันที่3แล้วนะครับเป็นคืนวันที่3แล้วก็ยังคงมีความคึกคักอย่างต่อเนื่องมีประชาชนและก็นักท่องเที่ยวทยอยเดินทางเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันนะครับในช่วงค่ำก็จะมีบรรยากาศที่คึกคักเป็นพิเศษผู้ร่วมงานเนี่ยก็มีการเพลิดเพลินนะครับกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยทั้งการแสดงดนตรีบทเพลงทรงคุณค่าและก็การแสดงโขนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็มีนาฏศิลป์นะครับและก็การแสดงพื้นบ้านจากเยาวชนและศิลปินชื่อดังมาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และก็คุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยขณะเดียวกันนะครับภายในพื้นที่ยังมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตลาดชุมชนและก็บริการเพื่อประชาชนด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับหรือว่าการทำหมันและก็ฝังไมโครชิปสำหรับสุนัขและแมวรับบริจาคโลหิตด้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการแจกพันกล้าไม้นะครับที่ประชาชนก็ไปหลั่งไหลกันไปรอรับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองนะครับในช่วงเย็นเมื่อวานนี้อย่างที่ผมเล่าไปผมไปเองด้วยนะครับกับการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากเนเน่นะครับสร้างสีสันและก็ความคึกคักให้กับผู้ชมที่เข้าร่วมงานตั้งแต่เวลา5โมงตรงนะครับยาวๆไปจนถึงประมาณ1ทุ่มครึ่งนะครับขณะเดียวกันนะครับก็หลังจากนั้นก็มีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะครับสำหรับกรณีที่หลายๆคนก็ไปร่วมงานกันเมื่อวานนี้นะครับในช่วง 19:30 นาทีครับมีพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันครับในงานสายน้ำแห่งชีวิตนี้นะครับก็ต้องบอกว่าจัดขึ้นมายาวนานแล้วตั้งแต่วันที่24วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่ายังสามารถไปร่วมท่องเที่ยวกันได้นะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569มีกิจกรรมกระจายอยู่5จุดสำคัญนะครับอย่างที่คลองอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดานะครับแล้วก็ในส่วนของคลองหลอดบริเวณวัดราชบพิตรด้วยและก็อีกหนึ่งที่ที่เป็นจุดไฮไลท์สำคัญนั่นก็คือสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับก็เป็นจุดศูนย์กลางของการจัดงานแต่ละจุดก็จะมีไฮไลท์ที่แตกต่างกันไปนะครับก็ยังสามารถไปร่วมท่องเที่ยวกันได้นะครับตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง3ทุ่มครึ่งจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569ด้วยนะครับเมื่อวานนี้มีการตักบาตรทางเรือด้วยนะครับในช่วงเช้าก็มีประชาชนหลั่งไหลไปร่วมงานกันเยอะมากเลยครับ
1: จากข่าวที่เขาบอกมี5จุดใช่ไหมฮะแสดงว่า5จุดเนี่ยกระจายกันห่างกันไกลไหมฮะ
2: ไม่ไกลครับเพราะว่าสามารถเดินลัดเลาะไปหาใกล้ๆกันได้เพราะว่าจะมีในส่วนของร้านค้าเนี่ยเชื่อมต่อ
1: เชื่อมโยงกัน
2: ใช่ครับ
1: เป็นคลองประวัติศาสตร์ใช่ไหมห้าคลองเนี่ยติดต่อกันแล้วก็เป็นการเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้รำลึกถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ความสวยงามของกรุงเทพมหานครพอฟังชื่อคลองเนี่ยสมัยก่อน5ปี10ปีที่แล้วเนี่ยอย่างคลองหลอดเนี่ยโอ้โหคุณอย่าพูดเลยนะดำปี๋เลย
2: ครับ
1: เดี๋ยวนี้กรุงเทพมหานครเนี่ยก็ทำดีนะฮะเป็นคลองที่มีน้ำใสแล้วก็สามารถที่จะดำเนินอะไรต่างๆเนี่ยดำเนินกิจกรรมอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นภาพนะฮะของคลองประวัติศาสตร์5จุดฮะดึงศักยภาพแล้วก็การฟื้นฟูภูมิทัศน์ของเมืองกรุงเทพมหานครนะฮะไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวชาวไทยนะฮะชาวต่างชาติไปดูเนี่ยเขาก็จะต้องบอกว่าโอ้ Amazing Thailand ด้วยนะครับนะเป็นบรรยากาศที่เชิญชวนนะฮะวันนี้จนถึง31กรกฎาคมนะครับสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครับไปดูการเมืองกันบ้างครับเรื่องของคดีหัวสวนะครับที่เป็นประเด็นร้อนแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับถือว่าเป็นประเด็นร้อนแรงในทางการเมืองเพราะว่าข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นมานานแล้วคุณณัฐพงษ์ฮะ2ปีแล้วนะครับ
2: ครับตั้งแต่ก่อนได้รัฐบาล

0: จากพยานบุคคล4รายรวมทั้งเรียบเรียงข้อมูลที่เคยเปิดเผยให้เห็นภาพรวมของกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการเลือกสว.พร้อมแสดงความกังวลในการดำเนินคดีอาจไม่ถูกส่งถึงศาลหากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมานะครับและยังบอกได้ว่าหลักฐานที่ปรากฏในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าการเลือกสว.ระดับประเทศมีการใช้โพยประกอบการลงคะแนนโดยระบุว่าหนึ่งในผู้สมัครที่นำโพยส่งมอบให้กับกกต.คือนายมงคลสุรัตน์สัจจะประธานวุฒิสภา
1: ค
0: ุณภริศว่าอย่างนี้นะฮะผมไม่ได้พูดเองนะครับ
1: ครับ
0: โดยตั้งข้อสังเกตว่ามีโพยเนี่ยมันสะท้อนถึงการเตรียมการล่วงหน้าซึ่งตามข้อมูลของพยานบุคคลระบุว่ามีการจัดทำโพยการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนและการกระจายการดำเนินการในหลายจังหวัดทั่วประเทศ คุณภริศยังอ้างข้อมูลที่ยิ่งชีพอัชชานนท์ตัวแทนกลุ่มไอลอว์เปิดเผยประกอบกับคำให้การพยานทั้งที่เปิดเผยและไม่เปิดเผยตัวตนว่ากระบวนการดังกล่าวไม่ได้ดำเนินการโดยผู้สมัครสว.เพียงฝ่ายเดียวแต่มีเครือข่ายนักการเมืองพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังพร้อมระบุการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมก่อนที่กกต.มีมติในคดีจะเป็นประโยชน์ต่อการตรวจสอบของสังคมนะฮะก็พูดโดยสรุปแล้วเนี่ยคือคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันเอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่หรือเปล่านะฮะคุณภริศก็บอกว่ามีพยานหลักฐานใหม่มีพยานบุคคล4รายไม่ใช่เรื่องเก่ามาเล่าใหม่แล้วก็ประเด็นที่สำคัญที่เขาบอกว่าเป็นการทุจริตก็คือการใช้โพยเนี่ยในการจดแล้วก็ไปเลือกสว.ซึ่งประเด็นนี้จริงๆเนี่ยเรื่องของการมีโพยไปเลือกสว.เนี่ยนะฮะตามกฎหมายไม่ได้มีกฎหมายบังคับไว้นะครับว่าห้ามพกโพยเข้าไปในคูหา
1: ครับ
0: มันไม่ใช่สอบนะครับ
1: ครับเป็นการเลือกที่ต้องบอกว่าหลายคนมันก็หลายฝ่ายมันก็เยอะนะสว.หลายท่านนะครับ
0: คือการเลือกสว.ไม่เหมือนการเลือกส.ส.
1: ครับ
0: เลือกส.ส.เนี่ยเราจำเบอร์หนึ่งสองไปได้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่การเลือกสว.เป็นการเลือกไขว้แล้วก็มีความซับซ้อน
1: ครับ
0: นะฮะพอมีความซับซ้อนปุ๊บเนี่ยพอไปฟังวิสัยทัศน์ของแต่ละคนเอ๊ะจะเลือกใครแล้วไม่ได้เลือกคนเดียวสองคนเลือกเยอะนะฮะ
1: ครับ
0: เขาก็ต้องมีการจดว่าผมจะเลือกใครเลือกใครไอ้คันที่จะจำเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์เนี่ยเข้าไปกูหาละกาเกรงว่าจะผิด
1: ครับ
0: อันนี้ผมพูดเองนะฮะ
1: ครับ
0: ดังแล้วก็ผมไปดูกฎหมายแล้วเนี่ยในการเลือกสว.เนี่ยมันไม่มีกฎหมายข้อไหนในการที่จะบังคับว่าห้ามพกโพย
1: ครับ
0: ดังนั้นแล้วเนี่ยการมีโพยเนี่ยไม่ใช่ข้อต่อสู้ที่จะทำให้เอาผิดเนี่ยผู้ที่เข้าไปกาแล้วมีโพยได้แม้จะพบโพยที่จะไปเนี่ยที่จะไปกาเนี่ยมันก็ไม่ผิดแต่ความผิดมันจะอยู่ตรงนี้ฮะการจ้างผู้สมัครการจ้างผู้ลงคะแนนการกระทำโดยไม่สุจริตตรงนี้แหละเป็นจุดตายที่หากมีหลักฐานขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้การเลือกสว.นั้นอาจจะตกเป็นโมฆะทันทีนะครับตรงนี้มันเป็นจุดที่สำคัญคือคนบอกว่าอ้าวพกโพยแล้วเนี่ยมันถือว่าเป็นการทุจริตเหมือนทุจริตเข้าสอบไง
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วเนี่ยการ
1: เ
0: ลือกสว.เนี่ยมีโพยเนี่ยไม่ผิดนะครับ
1: ครับ
0: แต่มันจะไปผิดที่ว่าคุณจ้างผู้สมัครจ้างผู้ลงคะแนนแล้วก็มีการดำเนินการเนี่ยโดยมิชอบ
1: ครับ
0: นั่นแหละคือจุดที่กฎหมายเนี่ยจะเอาผิดคุณได้ฮะ
1: ครับส่วนทางด้านนักวิชาการนะครับก็ห่วงคดีนี
0: ้ครับ
1: คดีหัวสว.เนี่ยกลัวว่าจะเป็นการปั่นเป็นเกมการเมืองนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกคือยาวนานมาหลากหลายปีแล้วนะ2ปีกว่าแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการออกมาเตือนนะครับว่าอย่าใช้กฎหมายทำลายฝ่ายตรงข้ามและก็แนะฝ่ายนะครับให้ที่ต้องการตรวจสอบเรื่องนี้เนี่ยต้องเป็นกลางนะครับแล้วก็ยึดหลักฐานพยานต่างๆใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกฝ่ายนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารถิ่นบางเตียวครับอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาครับมีการกล่าวถึงคดีหัวสว.นะครับว่าคดีนี้ถูกทำมีมิติทางการเมืองนะครับทำให้มีมิติทางการเมืองที่มากกว่ามิติทางกฎหมายจนกลายเป็นพื้นที่ของการแข่งขันหรือว่าสร้างความได้เปรียบระหว่างกลุ่มการเมืองนะครับมากกว่าที่จะมาหาข้อเท็จจริงตามกระบวนการยุติธรรมด้วยลักษณะของคดีที่มีความอ่อนไหวสูงหลายฝ่ายจึงพยายามหยิบยกนะครับที่จะนำประเด็นนี้เนี่ยมาใช้เป็นแรงกดดันทางการเมืองแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตรงข้ามส่งผลให้คดีถูกขับเคลื่อนด้วยกระแสทางสังคมและก็ดราม่านะครับเป็นดราม่าทางการเมืองมากกว่าการพิจารณาบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็ข้อกฎหมายนะครับด้านทางรองศาสตราจารย์ดร.โอฬารนะครับกล่าวว่าในทางกฎหมายเนี่ยการกล่าวว่าการมีการหัวสว.จำเป็นจะต้องอาศัยพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักเพียงพอสามารถพิสูจน์องค์ประกอบความผิดได้ตามมาตรฐานที่กำหนด

0: ทางกฎหมายหากนะครับมีหลักฐานยังไม่ชัดเจนหรือว่าไม่สามารถเชื่อมโยงการกระทำผิดได้ครบถ้วนการเอาผิดก็ย่อมที่จะเป็นเรื่องที่ยากนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการยุติธรรมก็ต้องดำเนินการไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและก็สามารถเปิดให้ตรวจสอบเรื่องนี้ได้นะครับแต่ถ้าดำเนินคดีมองว่าเป็นเรื่องของความเร่งรัดนะครับก็ต้องใช้มาตรฐานที่แตกต่างจากคดีอื่นๆหรือว่าเลือกดำเนินการเฉพาะบางฝ่ายเท่านั้นก็จะทำให้สังคมยิ่งตั้งข้อสงสัยกับกระบวนการยุติธรรมว่ากำลังทำหน้าที่ค้นหาความจริงหรือว่าถูกใช้เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางการเมืองกันแน่นะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการลงโทษผ่านกระบวนการซึ่งแม้คดีเนี่ยยังไม่ได้มีข้อยุติแต่ว่าตัวกระบวนการเนี่ยอาจจะสร้างความเสียหายทางการเมืองหรือว่าทำลายความน่าเชื่อถือแล้วก็สร้างต้นทุนให้กับผู้ถูกกล่าวหาได้ก่อนที่จะมีการหาข้อเท็จจริงจะได้รับการพิสูจน์ในถึงขั้นที่สุดนะครับทั้งในส่วนของรัฐนะครับรัฐประชาธิปไตยความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้วัดว่าจะเร่งเอาผิดใครนะครับแต่ว่าต้องวัดจากการบังคับใช้กฎหมายด้วยมาตรฐานเดียวกันตรงนี้ก็จะต้องยึดหลักในเรื่องของกฎหมายเป็นหลักนะครับสิ่งที่สังคมควรเรียกร้องเนี่ยไม่ใช่เร่งรัดให้ทำผิดตามผู้ที่มีกระแสแต่ว่าควรเรียกร้องให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องเนี่ยตรวจสอบทุกบุคคลนะครับแล้วก็เครือข่ายพฤติกรรมพฤติการต่างๆว่าเข้าข่ายบนพื้นฐานของพยานหลักฐานและก็มาตรฐานเดียวกันเพราะว่าหากกฎหมายถูกใช้โดยปราศจากความเสมอภาคเนี่ยแม้ว่าผลตามคดีจะเป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับก็ไม่อาจสามารถสร้างความเชื่อมั่นหรือว่าความชอบธรรมให้กับสังคมได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองนึงนะครับที่พูดถึงในเรื่องของพอมีคดีนี้ออกมาเนี่ยมันมีการกระทุ้งกันตลอดแต่ในเรื่องของการที่จะมองว่าเป็นการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแทบจะยังไม่เห็นเลยนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าเป็นการปั่นทางเกมของการเมืองมากกว่า
1: คือออกมาให้ข่าวเพื่อให้พื้นที่ข่าวเนี่ยมันพาดพิงไปเรื่องของทางการเมือง
0: ครับ
1: ก็คือไปพาดพิงท่านนายกแหละแล้วก็พรรคภูมิใจไทยที่9 คนเนี่ยที่มีปัญหาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็มีการฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตนเอง
0: ครับ
1: นะฮะก็มีข่าวกันออกมานะครับฝั่งหนึ่งที่ถูกฟ้องเขาบอกว่านี่คือฟ้องปิดปากส่วนคนที่ฟ้องร้องดำเนินคดีก็บอกว่าอันนี้มันเป็นสิทธิของผู้ที่ถูกกล่าวพาดพิงนะฮะอันนี้ก็เป็นเงินกล่าวอ้างของทั้งสองฝ่ายก็สู้คดีกันไปนะฮะแต่ไทม์ไลน์จริงๆเนี่ยที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยก็คือกกต.เนี่ยเขามีอนุกรรมการเนี่ยในการไต่สวนอยู่ไต่สวนจันเว้นจันนะครับแล้วก็ทางกกต.เนี่ยก็ให้ข่าวออกมาคาดว่าเนี่ยอีกไม่นานเนี่ยผลก็จะออกเห็นบอกว่าประมาณเดือนสิงหาคมนะครับผลจะออกแล้วไปไหนออกแล้วไปไหนคือผลมันออกมาได้สองแนวหนึ่งกกต.ตรวจสอบดูแล้วไม่มีมูลไม่มีปัญหาจบ
0: ครับ
1: อันนี้อันที่หนึ่ง
0: ยุติเลยครับ
1: กับอันที่สองเห็นควรส่งไปศาลฎีกาพอส่งไปศาลฎีกาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีข้อคำถามต่อไปส่งไปศาลฎีกาปุ๊บศาลฎีกาจะให้สว.เนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าเมื่อศาลฎีกาประทับรับฟ้องแล้ว
0: ครับ
1: นี่จะเป็นสุญญากาศทางการเมืองอย่างรุนแรงนะฮะ
0: ครับ
1: เออนะก็นั่นแหละก่อนที่กกต.เขาจะมีมติอะไรต่างๆเนี่ยผมเชื่อว่านี่คือในทางการเมืองที่จะออกมากระทุ้งแล้วก็ให้สังคมเนี่ยสปอตไลท์หรือว่าเพ่งเล็งไปว่าตอนนี้เนี่ยกกต.ทำอะไรอยู
0: ่และ
1: กระบวนการขั้นตอนหลังจากนี้เป็นอย่างไรเพราะว่ากกต.เนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าจะส่งสำนวนไปศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งหากศาลประทับรับฟ้องแล้วก็อาจจะมีคำสั่งให้สว.ผู้ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นก็จะต้องดูว่ากกต.อนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดเนี่ยเขาจะว่ายังไงส่งไม่ส่งนะ
0: อ
1: ันนี้คือทางกกต.เนี่ยก็คงได้รู้ชัดในช่วงเดือนสิงหาคมอันนี้ผมคาดการเอาเองนะฮะ
0: ครับ
1: เพราะเมื่อวันก่อนเห็นว่าสิงหาคมเนี่ยน่าจะมีผลจากกกต.ออกมาฮะ
0: ครับนี่ทางคอมเมนต์ทางบ้านบอกว่าถ้าเป็นโมฆะหรือว่าผิดสว.เดี๋ยวต้องคืนเงิน
1: คืนครับคืนครับ
0: โอ้ก็คือ2ปีที่ผ่านมาต้องคืนหมดเลย
1: ต้องคืนหมดเลยครับอะไรใดๆที่เป็นโมฆะมาตั้งแต่ต้นเนี่ยผู้ที่ดำรงตำแหน่งเนี่ยจะต้องคืนหมดทุกบาททุกสตางค์นะครับ
0: ครับ
1: น
0: ะครับก็เป็นไปตามข้อกฎหมายนะครับที่มาที่ไปไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกก็จะต้อง
1: คืน
0: ต้องคืนทั้งหมด
1: ต้องคืนนะฮะอันนี้มันเป็นหลักการเลยอีก2ปีก็ครบวาระแล้วนะฮะ
0: ครับจะหมดละ
1: เร็วเลย
0: ครับ
1: เออนะก็คือคดีตรงเนี้ยมันคือคนก็มองไงว่าค่อนข้างช้าเออเขาถาม DSI เกี่ยวอะไร DSI เนี่ยคือไปช่วงแรกเนี่ย
0: ครับ
1: เขาดูโดนคดีเกี่ยวกับมีคนไปร้องเรียนว่าการว่าคดีเนี่ยหัวสว.เนี่ยมันไปเกี่ยวพันเรื่องของ ฟอกเงิน
0: ครับ
1: ก็ไปร้องกับ DSI DSI ก็รับเอาไว
0: ้ครับ
1: นะครับอันนี้มันคนละส่วนกันนะฮะ DSI เนี่ยก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษก็ทำคดีพิเศษเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยตรงเนี้ยวสวเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินไหมเขาก็ดูตรงนั้นแต
0: ่
1: ส่วนกระบวนการเลือกสวชอบไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยหัวไม่หัวเนี่ยแล้วก็จะโมฆะหรือไม่อันนี้เป็นหน้าที่กกต.ซึ่งกกต.เดี๋ยวก็อย่างที่บอกฮะส
0: ิ
1: งหาคมน่าจะมีคำตอบออกมาว่าเป็นอย่างไรจะไปต่อหรือว่าจะไปต่อที่ศาลฎีกาหร
0: ือ
1: จะจบที่มติของกกต.ต้องว่ากันไปคือต่อให้ส่งไปศาลฎีกาก็มีคำถามอีก
0: ครับ
1: มีคำถามจากคนที่เขามองอีกฝั่งอีกฝ่ายนึงว่าเฮ้ยแล้วกกต.เนี่ยทำสำนวนอ่อนๆหรือเปล่า
0: ครับ
1: เพื่อให้ศาลเนี่ยมีคำสั่งยกคำร้องยกฟ้องคือมันมองได้หลายมุมแล้วก็อีกฝั่งนึงก็อาจจะตั้งข้อสังเกตเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกซึ้งพอสมควรนะเดี๋ยวเราก็ต้องดูกันนะฮะระหว่างนี้ว่าจะมีแนวทางแล้วก็กระบวนการอะไรในทางการเมืองต่อไปหรือไม่แน่นอนอ่ะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเดียวนะฮะ
0: ครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางพรรคประชาชนโดนโจมตี
1: ครับ
0: ว่าจะมีการล้มโครงการ30บาทรักษาทุกโรคตอนนี้เป็นรักษาทุกที่แล้วใช่ไหมครับ
1: รักษาทุกที่โครงการนี้เกิดมาในสมัยคุณทักษิณชินวัตรเป
0: ็
1: นนายกรัฐมนตรีในสมัยแรกแล้วก็สมัยนั้นคุณสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะประมาณปี2540กว่าเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นมาก็ถือว่าเป็นโครงการที่ดีแล้วก็มีการพัฒนาการกันมาอย่างต่อเนื่องนะฮะ
0: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับเมื่อวานนี้คุณเท้งก็ออกมาชี้แจงนะครับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนนะครับมีการเปิดเผยผ่านทางโซเชียลส่วนตัวจากกระแสข่าวที่พรรคประชาชนว่าจะมีการล้มเลิกนโยบายโครงการ30บาทนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทางคุณเท้งออกมายืนยันนะครับในฐานะหัวหน้าพรรคว่าไม่เป็นความจริงนะครับยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแล้วก็พรรคประชาชนไม่มีแนวคิดที่จะล้มเลิกโครงการ30บาทหรือว่าระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้านะครับซึ่งก็เป็นสิทธิ์ประกันสุขภาพที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและกว้างขวางระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าหรือว่าบัตรทองเนี่ยเป็นระบบที่มีความสำคัญต่อการดูแลสุขภาพของประชาชนซึ่งช่วยให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นในฐานะทางการเงินแบบไหนนะครับสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้อย่างทั่วหน้านะครับและก็อย่างที่บอกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นการที่ความสำเร็จนะของประเทศไทยนะครับที่ระบบสาธารณสุขไทยเนี่ยได้รับการยอมรับในระดับสากลนะครับคุณธนพงศ์เนี่ยยืนยันว่าปัจจุบันทุกฝ่ายยอมรับนะครับว่าระบบบัตรทองของเราเนี่ยกำลังเผชิญกับความท้าทายหลายประการซึ่งหากไม่ได้เริ่มแก้ไขตั้งแต่วันนี้ก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวทั้งตัวของผู้ให้บริการนะครับนั่นก็คือทางโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะครับแล้วก็ผู้ที่จะกระทบนะครับนั่นก็คือประชาชนดังนั้นเนี่ยประชาชนก็อยากจะพรรคประชาชนเนี่ยเห็นว่าการแก้ไขเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการหาต้นตอที่มีความจำเป็นนะครับต้องสนับสนุนในการแก้ไขพระราชบัญญัติหรือว่าพรบหลักประกันสุขภาพนะครับก็จะต้องมีการแก้ไขตรงนี้แล้วก็รวมถึงในส่วนของกฎหมายบัตรทองตรงนี้นะครับที่จะต้องหาจุดยืนนะครับซึ่งพรรคประชาชนยืนยันว่าการแก้ไขกฎหมายทำเพื่อให้ระบบยั่งยืนและก็เป็นประสิทธิภาพที่สุดทั้งในแง่ของงบประมาณคุณภาพและก็ในส่วนของขวัญและกำลังใจของคนทำงานด้วยนะ
1: ครับ
0: คือทางคุณเท้งเนี่ยก็ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับร่างกฎหมายที่จะทำให้สิทธิประโยชน์ของประชาชนเนี่ยลดลงนะครับที่จะทำให้ประชาชนจะต้องมีภาระในการดูแลถึงสุขภาพที่ยากมากขึ้นตรงนี้ก็ไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของกระบวนการในการปรับแก้กฎหมายพรรคประชาชนก็จะพิจารณาข้อเสนอต่างๆรวมถึงร่างพรบของฝ่ายรัฐบาลนะครับก่อนที่จะมีมติอย่างไรนะครับก็จะต้องมาดูแลในส่วนนี้แล้วก็พร้อมรับฟังข้อเสนอตลอดจนข้อกังวลจากทุกฝ่ายแล้วก็ยินดีทำเรื่องนี้อย่างให้เกิดผลประโยชน์ที่สุดแก่ประชาชนนะครับตรงนี้ยืนยันนะครับอีกหนึ่งครั้งว่าพรรคประชาชนไม่ได้มีแนวคิดในการล้มเลิกโครงการ30บาทแล้วก็ไม่มีแนวคิดล้มเลิกบัตรทองด้วยและเราไม่เห็นด้วยว่าร่างกฎหมายที่ทำให้สิทธิประโยชน์ประชาชนลดลงหรือว่าทำให้ประชาชนต้องแบกภาระมากยิ่งขึ้นตรงนี้นะครับไม่เห็นด้วยแล้วก็เพราะว่าในส่วนของระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเนี่ยคือหลักที่เป็นประกันศักดิ์ศรีของความเป็นคนก็ย้ำว่าพรรคก็มองว่าเรื่องสวัสดิการสาธารณสุขเนี่ยก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะครับที่จะต้องได้รับไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับก็มุ่งมั่นผลักดันให้ทางสปสช.มีสัดส่วนที่ภาคประชาชนแล้วก็ผู้ให้บริการ มากขึ้นด้วยนะครับมุ่งเป้าให้คนไข้บุคลากรทางการแพทย์หรือว่าโรงพยาบาลเนี่ยอยู่รอดได้ทั้งระบบนั่นเองครับ
1: อืมครับก็คือเรื่องของระบบสาธารณสุขภาครัฐนะฮะก็คือการบริหารจัดการอะไรต่างๆคือตอนนี้มีปัญหาม
0: ีปัญหา
1: เรื่องของเงินแล้วก็เรื่องของระบบสาธารณสุขที่คนเยอะแต่ว่าหมอกับโรงพยาบาลเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะตรงนี้ก็จะต้องมีการบริหารจัดการกันต่อไปครับเอาละครับพักสักครู่
0: ครับ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
2: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป
2: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
4: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
2: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
4: ทำความดีเพื่อชาต
5: ินี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
6: หลังนั้นเหรอเขารับราชการอะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นออกมาจอดที่บ้านอะเป็นประจำ
5: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
6: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
2: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์นะครับ
0: ครับ
1: ประเด็นที่น่าสนใจฮะเรื่องของการปฏิรูประบบภาครัฐครับการทำงานที่ซ้ำและซ้อนนะฮะในหลายๆหน่วยงานนะครับก็มีการเปิดเผยโดยท่านรองนายกฝ่ายกฎหมายคือคุณปกรณ์นินประพันธ์คือตอนนี้เรื่องเกี่ยวกับราชการเนี่ยมี2เรื่องหลักๆนะฮะที่ทุกคนจับตามองเรื่องของการเกษียณก่อนอายุนะฮะก็คือ early retire นั่นเองนะครับว่าเงื่อนไขจะออกมาเมื่อไหร่ล่าสุดเนี่ยก็มีการศึกษาว่าจะมีแนวเงื่อนไขอย่างไรและประกาศบังคับใช้เมื่อไหร่เพื่อที่จะให้ข้าราชการที่เตรียมที่จะเกษียณก่อนอายุนะฮะได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเอาไว
0: ้
1: นะครับอันนี้ต้องติดตามดูเป็นประเด็นที่หนึ่งอ
0: ี
1: กประเด็นหนึ่งฮะพอสแกนไปในระบบภาครัฐแล้วเนี่ยก็พบครับว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยที่มีเป็นจำนวนมากเนี่ยนะฮะ 20กระทรวงแล้วยังจะมีลูกๆอีกเป็นกรมยังไม่พอมีหน่วยงานอื่นๆอีกเป็นองค์การมหาชนอีกนะฮะก็มีเยอะแล้วก็เชื่อไหมฮะหน่วยงานเนี้ยมีการทำงานที่ซ้ำและซ้อนพูดง่ายๆงานเดียวกันแต่ทำกันหลายหน่วยงานนะฮะตรงนี้เองมันก็จะทำให้ผลผลิตเนี่ยมันซ้ำซ้อนกัน
0: ครับ
1: แล้วก็เรื่องของงบประมาณเนี่ยมันก็ถูกนำไปใช
0: ้ครับ
1: โดยไม่เกิดประโยชน์เมื่อวานนี้คุณประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็พูดถึงแนวทางการปฏิรูประบบราชการในเรื่องของการยุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนหรือไม่มีความจำเป็นนะฮะว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ให้นโยบายฮะเรื่องของการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนมาแล้วขณะนี้ประเมินแล้วว่าหน่วยงานที่ถูกยุบในอันดับต้นๆ นะฮะจะเริ่มตั้งแต่ช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับโอ้โหไวแท
0: ้ครับ
1: อีก2 เดือนนะฮะ
0: ปีงบประมาณนี้เลย
1: เออครับอีก2เดือนเนี่ยจะเริ่มแล้วนะครับอ้าวมีที่ไหนกันบ้างนะครับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.ครับ
0: ครับ
1: เพราะมีการขยายระยะเวลามาหลายปีแล้วแสดงว่ามีแนวโน้มว่าจะไปก่อนหน้านี้นะรวมทั้งอาจจะนำไปรวมยุบแล้วไม่ได้ทิ้งนะ
0: ครับ
1: ยุบแล้วไปรวมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาตินะฮะซึ่งตอนนี้มีการควบคุมไว้ทั้งหมดแล้วอ๋อ
0: ครับ
1: ก็ควบรวม2ที่เข้าด้วยกัน
0: ครับไม่ได้ปล่อยทิ้งไปนะก็คือเอาให้หน้าที่นึงเนี่ยให้มันอยู่ในที่เดียวไปเลยรับผิดชอบไปเลย
1: อารมณ์เหมือนอะไรรู้ไหมฮะ
0: ยังไงครับ
1: ควบรวมธนาคารหรือควบรวมทรูกับดีแทคอารมณ์นั้น
0: อ
1: ะอารมณ์นั้นอารมณ์นั้นอารมณ์นั้น
0: ครับ
1: คือพอรวมปุ๊บเนี่ยงบประมาณประหยัดมากขึ้นไง
0: เหมือนทหารไทยธนชาติ
1: อะไรแบบเนี้ยคือควบรวมกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะงงๆกันอยู่เดือนนึงในเรื่องของอำนาจหน้าที่ไงคุณไปรวมกับตรงนี้แล้วผมจะทำอะไ
0: ร
1: อะไรอย่างเงี้ยพอเดือนนึงผ่านไปทุกสิ่งทุกอย่างเข้าที่แน่นอนเงินมันใช้น้อยลงคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: 2รวมเป็น1อ่ะยังไงสมมติมีตึก2ตึกอ่ะ
0: ครับ
1: ไปรวมอยู่ตึกเดียวอย่างน้อยค่าน้ำค่าไฟลด
0: ครับ
1: แล้วก็ค่าบริหารจัดการอะไรต่างๆลดยังไงมันลดได้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ส่วนคนเนี่ยก็จะต้องพิจารณาว่าอันนี้ผมพูดเองนะฮะ
0: ครับ
1: ต้องพิจารณาว่าคนไหนคืออัตราจ้างสัญญาจ้างหมดเมื่อไหร่แล้วก็งานที่ทำเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าซ้ำถ้าซ้อนกันก็จะต้องมีการพิจารณาอันนี้ผมพูดเองนะฮะ คุณประกอบไม่ได้พูดแต่คุณประกอบก็คือพูดว่าจะควบรวมแล้วล่ะสถาบันจัดการบริหารจัดการธนาคารที่ดินกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติเอาไปรวมกัน
0: ครับ
1: จากนั้นก็จะพิจารณายุบหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนออกไปเช่นสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.นี่พูดกันมา ยาวนานมากแล้วฮะ
0: ครับ
1: คืออันนี้มันตั้งขึ้นมาในสมัยคสช.
0: ครับ
1: นะสมัยคสช.ถ้าจำไม่ผิดสมัยนั้นลุงป้อมน่าจะดูแลตรงเนี้ยเนาะเนาะ
0: ครับ
1: ตรงนั้นก็คือสร้างขึ้นมาแล้วก็บทบาทแล้วก็พันธกิจตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะเพราะปยป.สมัยก่อนเนี่ยมันคือปรองดอง
0: ครับ
1: สมัยนั้นคนไม่ค่อยปรองดองแต่ตอนนี้น่าจะปรองดองกันมากขึ้นนะฮะ
0: ครับ
1: ปยป.ก็ลดบทบาทแล้วก็ความสำคัญลงไปก็จะต้องมีการพิจารณาอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนสมัยคุณเศรษฐากับคุณแพทองธารเป็นนายกนะ
0: ครับ
1: ปยป.เนี่ยบางทีเขาเอาไปช่วยเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ด้วยนะฮะ
0: ก็ไม่ตรงกับ
1: ก็ใช่มันก็ชี้ให้เห็นว่า
0: ครับ
1: บทบาทและภารกิจเกี่ยวกับปยป.เนี่ยขับเคลื่อนปฏิรูปยุทธศาสตร์สามัคคีปรองดองเนี่ยบทบาทและภารกิจเนี่ยมันลดน้อยถอยลงนะครับอาจจะต้องพิจารณาไปทำภารกิจอื่นนะครับในการขับเคลื่อนประเทศนะฮะนี่ผมก็พูดเองนะฮะและหน่วยงานองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานเบื้องต้นไม่ผ่านการประเมินหลายปีนะครับอันนี้สุ่มเสี่ยงถูกยุบนะฮะองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้ให้โอกาสปรับตัวพร้อมย้ำว่าการยุบหน่วยงานจะค่อยๆทำไม่เช่นนั้นจะกระทบกระเทือนกับเจ้าหน้าที่พอถามถึงกรณีหากยุบหน่วยงานและมีการออกมาชุมนุมเรียกร้องคัดค้านเอายังไงครับ
0: ครับ
1: ขอเรียนตรงๆฮะเราต้องอยู่กันด้วยเหตุผลวิธีการเก่าๆแบบนี้ควรเลิกได้แล้วเพราะมันไม่ดีกับประเทศฉะนั้นหากดูจากสถานการณ์และตัวเลขงบประมาณและยังทำเช่นเดิมประเทศจะไปไม่ได้สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องยอมรับความจริงว่าอยู่แบบเดิมไม่ได้แล้วจะตั้งหน่วยงานมาเยอะแยะมันไม่ได้แล้วเพราะโลกมันเปลี่ยนไปและยังกล่าวด้วยนะฮะถึงหลักการในการพิจารณายุบหน่วยงานว่ากพ.นะฮะแล้วก็กพร. นะฮะจะเป็นผู้ประเมินหน่วยงานราชการส่วนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ประเมินโดยเกณฑ์การประเมินคือเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ำซ้อน
7: ครับ
1: ส่วนการบริหารจัดการอัตรากำลังหน่วยงานที่จะถูกยุบไป

0: มี2แนวทางครับ1ถ้าสมัครใจออกจะได้เข้าร่วมโครงการ Early Retire 2ย้ายไปหน่วยงานใหม่แต่ยอมรับว่าสิทธิประโยชน์คงไม่ได้เหมือนเดิมนั่นจะต้องอ้างอิงระบบหน่วยงานใหม่นะครับถามว่าการดำเนินงานยุคหน่วยงานกังวลไหมจะทำให้สูญเสียคะแนนในทางการเมืองท่านก็บอกว่าเรื่องนี้รัฐบาลให้ตนดำเนินการทุกคนก็บอกว่าดีนะฮะ
1: ครับ
0: งานนี้ถือเป็นวาระเร่งด่วนต้องทำให้ชัดเจนภายในปีนี้หรือไม่ท่านบอกว่าถึงอย่างไรก็ต้องทำภายในรัฐบาลนี้แม้อาจจะเห็นผลใน10ปีข้างหน้าก็ตามเพราะมันไม่ได้ง่ายเหมือนภาคเอกชนปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรเพราะมองว่าสถานการณ์การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมตอนนี้เป็นไปทั่วโลกฉะนั้นภาครัฐประเทศไทยต้องปรับตัวอย่างรุนแรงไม่อย่างนั้นจะได้รับผลกระทบรุนแรงจากสถานการณ์ต่างๆทั้งปัญหาพลังงานหรือภาษีที่เพิ่มขึ้นย้ำว่าวันนี้เราไม่ได้อยู่ในโลกที่ปกติเหมือน 10-20 ปีก่อนที่อยู่ในยุคการค้าขายอย่างไรก็รวยวันนี้ไม่ใช่ใช่เศรษฐกิจมันแย่ลงนะฮะวันนี้เราต้องมาช่วยกันดูแลถ้าไม่ปรับโครงสร้างของภาครัฐหรือเปลี่ยนแปลงการทำงานความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะนิ่งเทียบกับประเทศอื่นไม่ได้ไม่ดีพัฒนาไม่ดีขึ้นนะครับ
1: ก็เป็นการปรับในเรื่องของหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็องค์การมหาชนที่ทางราชการกำลังดูแลอยู่นะครับ
0: คือมันมีการตั้งเนี่ยในสมัยคสช.เยอะพอสมควรนะครับจริงๆเราต้องไปดูว่าเอ๊ะที่มันที่ตั้งกันมาทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ผมรู้สึกอะไรแปลกๆเขาบอกว่าที่ท่านประกรณ์มีบริบทหนึ่งที่พูดว่าองค์การมหาชนอีก 4-5 หน่วยงานเบื้องต้นไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีแล้วและให้โอกาสปรับตัว
1: ที่ไหน
0: ไม่ใช่ที่ไหน, ไหนคือไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทย
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในการประเมินในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะต้องมีการปรับปรุงหรือว่าแก้ไข
0: มันมีบทบาทและภารกิจหน้าที่แต่เมื่อบทบาทและภารกิจหน้าที่มันไม่สามารถที่จะดำเนินการได้และรับงบประมาณเนี่ยไปทุกปีเนี่ยมันก็สูญเสียอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่จะมีการปรับองค์กรนะฮะคือถ้าบอกว่ายุบเนี่ยมันฟังดูค่อนข้างที่จะรุนแรง
1: ครับ
0: มันก็คือยุบไปแหละแต่ว่ามันก็คือการปรับคนคือไม่เชิงว่าไล่ออกแต่ว่านำคนจากหน่วยงาน A เนี่ยไปเติมใส่หน่วยงาน B นะฮะแล้วก็มีการปรับสิทธิประโยชน์ปรับรูปแบบการทำงานอะไรต่างๆให้สอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันนะฮะต้องเริ่มทำตั้งแต่ตอนนี้นะฮะ
1: แล้วก็จะส่งผลในเรื่องของ Early Retire ด้วยนะคร
0: ับ
1: ที่มีโครงการในการที่จะมีการปรับในเรื่องของการเสนอให้ Early Retire หรือว่าเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับ
0: ก่อนกำหนด
1: เนี่ยในช่วงอายุ40ปีนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ของการเรียกว่ารับฟังความคิดเห็นนะครับผ่านทางเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายนะครับตอนนี้เหลืออีก10วันนะครับ
0: 40ถึง49นะคือตรงนี้ผมตั้งข้อสังเกตคือคนที่ early retire เนี่ยในช่วงอายุ40ถึง49ปีเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะต้องไปทำงานอื่นๆต่อเขาจะไม่หยุดแค่นี
1: ้ครับก็ยังมีโอกาสที่จะไปสมัครงานเพราะว่าอายุในการทำงานก็ยังมีเหลือเวลาอีก20กว่าปีเนี่ย
0: แต่คือหลักการคนมาทำงานราชการเนี่ยแสวงหาความมั่นคงในอาชีพ
1: ครับก็คือ อยู่ไปยาว
0: ๆส่วนใหญ่คนที่จะ early retire เนี่ยใกล้ๆเกษียณใกล้ๆเกษียณก็คืออยากจะเกษียณก่อนกำหนดอยากจะพักผ่อนแล้วนะส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเป็นแบบนั้นนะแต่ต้องดูว่าอาจจะมีคนที่เขาอยากจะออกก่อนก็ได
1: ้ครับ
0: อยากจะออกก่อนก็ได้นะฮะเดี๋ยวต้องดูแต่โดยหลักแล้วอ่ะในอดีตปัจจุบันเนี่ยนะ
1: ครับ
0: คนที่อยากจะ early retire จริงๆเนี่ยคือคนที่อายุใกล้ๆจะเกษียณแล้วก็บำเหน็จบำนาญก็ไม่แตกต่างกันมากนักในช่วง 2-3 ปีที่ใกล้จะเกษียณ
1: ครับ
0: นะถ้าจะมีแรงจูงใจเนี่ยให้คน40ถึง49ปีเกษียณก็ต้องมีอะไรอ่ะ
1: หรือว่าถ้าสมมุติว่าใครที่อายุราชการครบกำหนดในการรับบำเหน็จบำนาญก็จะ early retire ก็อาจมี
0: ตามกฎหมายก็มีก็คือว่าอายุตัวเนี่ย50แล้วก็อายุราชการไม่น้อยกว่า10ปี
1: ครับ
0: อันนี้ก็สามารถที่จะเป็นข้าราชการบำนาญได้คือข้าราชการบำนาญเนี่ยจะเหนือกว่าบำเหน็จอยู
1: ่ครับ
0: คืออะไรรู้ไหมฮะ
1: มี
0: สิทธิรักษา
1: พยาบาล
0: ตลอดชีพ
1: ครับ
0: ของกรมบัญชีกลางถ้าเป็นบำเหน็จนี่จะไม่ได้นะครับ
1: ครับบำเหน็จก็คือได้รับไป1ก้อนแล้วก็จบเลย
0: แล้วจบเลยก็ไปใช้30บาทเอา
1: ครับ
0: แต่ถ้าเกิดเป็นข้าราชการบำนาญเนี่ยคุณก็จะมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลเนี่ยตลอดชีพอันนี้ของกระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางอันนี้กพ.นะ
1: ครับ
0: อันนี้ข้าราชการ
1: ครับ
0: พลเรือน
1: นะครับก็ต้องติดตามกันต่อนะครับในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นการขยายผลจากคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นะครับที่เราก็นำเสนอกันมาหลายสัปดาห์แล้วนะนะครับเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นการขยายผลเพิ่มเติมนะครับในการไปตรวจสอบโรงพยาบาลต่างๆเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดเพิ่มนะครับซึ่งเรื่องนี้พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่นะครับก็มีการแถลงความคืบหน้าการสืบสวนคดีพ่อทิพย์แม่ทิพย์หรือว่าขบวนการสวมรอยแจ้งเกิดบุคคลเท็จนั่นเองนะครับโดยมีการระบุว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็มีข้อมูลบุคคลต้องสงสัยรวมกว่า 1,483 คนนะครับแล้วก็เตรียมขยายผลไปยังโรงพยาบาลที่เข้าข่ายเข้าเกณฑ์ที่จะต้องสงสัยเนี่ยกว่า116แห่งขออภัยครับ161แห่งทั่วประเทศนะครับแนวทางการสืบสวนของทางเจ้าที่ตรงนี้นะครับจะใช้ตัวเด็กเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งคาดว่าจะได้ผู้ต้องหาเพิ่มอย่างน้อย 2-3 คนต่อคดีเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับจ้างอุ้มบุญพ่อทิพย์หรือว่าผู้ว่าจ้างที่แท้จริงก็จะต้องพบคำให้การนะครับพบกับเจ้าที่ให้การแล้วก็ต้องสอดคล้องแล้วก็ไม่สอดคล้องกันยังไงเนี่ยก็ต้องมาพูดกับทางพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างละเอียดซึ่งเรื่องนี้นะครับทางเจ้าที่ตำรวจจะให้ความเป็นธรรมตามพยานหลักฐานและจะทำงานบริการกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพของทางกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับเพื่อเป็นการเร่งแก้ปัญหาผู้ขอสัญชาติและสกัดกั้นขบวนการนี้อย่างเด็ดขาดก็เป็นความคืบหน้านะครับหลังจากนี้พอเรามีการจับตัวของกลุ่มที่เป็นกลุ่มพ่อทิพย์เนี่ยในกรุงเทพมหานครคัดค้านการประกันตัวเรียบร้อยนะครับตรงนี้ขยายผลต่อไปยังพื้นที่ทั่วประเทศตอนนี้มองไว้อยู่ที่161แห่งนะครับที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่จะต้องมาตรวจสอบเรื่องนี้นะครับ
0: นะไปดูเรื่องของการดำเนินงานของสคบบ้างนะฮะช่วงนี้เป็นการดำเนินงานเชิงรุกนะฮะหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสุภาพอิสระภักดีนะฮะก็เป็นผู้กำกับดูแลสคบเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวนี้มีการทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้นนะฮะก็คือว่าไม่ต้องให้ประชาชนเนี่ยมาร้องเรียนหรือร้องเรียนแล้วไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีปัญหาเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยแล้วก็ร้องเพลงรอไปเรื่อยซึ่งนานมากแต่ตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วนะครับเพราะว่ามีการดำเนินการเชิงรุกเร่งรัดติดตามแก้ไขปัญหาร้องเรียนของผู้บริโภคกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดคือเรื่องของรถยนต์ยานยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งซึ่งปัจจุบันมียอดร้องเรียนสะสมใน683รายครับ
1: เยอะมาก
0: 600กว่าราย
1: เพื่อนผมอยู่ในนี้นะเนี่ย
0: ครับ
1: เขามาเล่าให้ผมฟังว่าย
0: ุโรปหรือจีนฮะเนี่ย
1: ยุโรป
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช
0: ่วอลโว่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: เอาแล้วคุยกับเพื่อนยังไงไม่รู
1: ้มันเดี๋ยวครับ
0: ไม่รู้ใช่ไหมยุโรป
1: ยุโรปคร
0: ับ ก็นั่นแหละตอบ
1: ใช่
0: ตอบสนองนโยบาย
1: ครับ
0: ของรัฐบาล
1: เพื่อนผมเนี่ยคือเขาใช้รถคันนี้แหละแต่ว่าเขาจะให้มีการเปลี่ยนแบตหมายถึงว่ารับข้อเสนอในการเปลี่ยนแบตเพ
0: ื
1: ่อแก้ไขปัญหาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเขาไม่รับเขาก็เลยไปร้องกับทางสคบนี่แหละ
0: เขาอยากได้รถใหม่หรือคืนเงินใช่ไหม
1: น่าจะเป็นการคืนเงินคืนรถ
0: เต็มจำนวน
1: ครับ
0: ก็คือไม่สะดวกใจในการที่จะใช้รถคันนั้นต่อไปแล้ว
1: ใช
0: ่ในการที่จะคือมันก็ไม่สะดวกใจเพราะว่าเดี๋ยวมันซ่อ
1: ม
0: ไม่สะดวกใจเรื่องของความปลอดภัยว่าอย่างนั้นเถอะนะครับก็มียอดร้องเรียนเยอะพอสมควรและล่าสุดอ่ะกองกฎหมายของสคบนำคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายแล้ว234รายและดำเนินการส่งหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจทำให้กลุ่มผู้มีเอกสารครบถ้วนแล้วนะฮะควบคู่ไปกับการหารือกับอัยการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายให้รัดกุมพร้อมเน้นย้ำให้การพิจารณาทุกขั้นตอนเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสเป็นธรรมยืนยันว่าหากการตรวจสอบแล้วพบเงื่อนไขสคบพร้อมที่จะใช้อำนาจตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคปี22ในการเป็นตัวแทนฟ้องร้องดำเนินคดีให้กับผู้บริโภคทุกรายโดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมทั้งขอให้ผู้ได้รับความเสียหายอื่นๆเตรียมหลักฐานเอกสารให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นสัญญาซื้อขายประวัติการซ่อมเพื่อยื่นร้องสายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบและศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศนะฮะอันนี้ก็เป็นการพิทักษ์สิทธิ์ผู้บริโภคนะฮะสมัยก่อนน่ะถ้ารถมันเจ๊งรถมันมีปัญหาเนี่ยจะเห็นเขาเอารถเนี่ยไปทุบอยู่หน้าแถวๆนั่นน่ะหน่วยราชการสคบนั่นคืออดีตนะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเห็นแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ค่อยเห็นละ
1: อย่างนี้เป็นการร้องเรียนที่ใช้กฎหมายเป็นตัวชี้วัด
0: เป่าร้องออกโซเชียลร้องออกโซเชียล
1: มันได้ผลกว่า
0: ได้ผลกว่าแล้วบริษัทรถจะรีบไปเลยนะฮะ
1: ครับ
0: ไม่อย่างนั้นรถเขาขายไม่ออกรถเขาจะขายไม่ออกอันนี้
1: คือ
0: การร้องเรียนในปัจจุบัน
1: ครับ
0: แต่คุณสุภมาศบอกโอ้ยรอให้ประชาชนไปร้องโซเชียลเองเนี่ยมันก็กระไรอยู่นะฮะก็เนี่ยแหละสคบต้องทำหน้าที่ของสคบในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะฮะข้อกฎหมายแล้วก็เป็นตัวแทนในการฟ้องร้องดำเนินคดีนะเพราะว่าตอนนี้คือรถไฟฟ้ายานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันออกมาเยอะแล้วก็คือมันออกมาเยอะปุ๊บเนี่ยการควบคุมมาตรฐานเนี่ยกฎหมายบางทีมันไปไม่ถึงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางบริษัทรถเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยจะคืนเงินอย่างที่คุณณัฐพงษ์ไปร้องขอเขาว่าอยู่ดีๆถ้าเกิดผมปล่อยให้คุณเนี่ยคืนเงิน1เจ้านะ
1: ครับ
0: ต่อไปก็จะมีคนที่1คนที่2คนที่3เนี่ยมาเรื่อย
1: ๆ
0: ผมก็เจ๊งสิครับ
1: ครับ
0: อ
1: ย่างของเพื่อนผมเนี่ยคือเขาเสนอมาแต่ว่าเขาเนี่ยไม่เอาเลยเพราะว่าคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างให้ความสำคัญกับเรื่องแบรนด
0: ์
1: คือถ้าสมมติว่ารถมันมีปัญหาแล้วเงี้ยมันก็เหมือนแบบรถเขามันดูเป็นแบรนด์ที่ไม่ดีแล้วเขาก็เลยไม่รับเลย
0: คือเหมือนผมแหละถ้าเกิดขับไปแล้วต้องซ่อมข
1: ับ
0: ไปแล้วมันวันๆ
1: อ
0: ่ะก็ไม่ขับ ไปซื้อใหม่ดีกว่าส
1: ่
0: วนจะซื้อใหม่เนี่ยก็ต้องขอเงินคืนอ่ะ
1: ครับ
0: เพราะรถคุณมันไม่ได้มาตรฐานนั่นแหละ
1: นั่น
0: แหละ
1: เรื่องความน่าเชื่อถือต่างๆ
0: รถเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะแพงแค่ไหนเนี่ยมันก็ส่วนนึงนะแต่ว่าถ้าเกิดมันขับไปแล้วไม่ถึงที่หมายเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์อ่ะนะแล้วก็คือซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมเล่าเนี่ยมันก็ไม่ดีแต่โดยหลักการเนี่ยผมเข้าใจผู้ผลิต
1: ครับ
0: คือถ้าผมเปิดโอกาสให้คนที่1เนี่ยเขาคืนเงินปุ๊บนะคนที่2ก็ตามมาคนที่3ก็ตามมา
1: ครับ
0: สุดท้ายเจ๊ง
1: ครับ
0: ก็จะต้องมีการเจรจาคุยกันแหละฟ้องร้องเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ายังไงนะก็คือผมว่าสุดท้ายมันจบที่การเจรจา
1: ครับ
0: จบที่การเจรจาว่าจะมีเงื่อนไขอะไรที่ผู้บริโภครับได้ไห
1: ม
0: และผู้ประกอบการเนี่ยเต็มใจที่จะช่วยเหลืออย่างไ
1: ร
0: นะฮะซึ่งสคบเนี่ยแหละจะต้องเป็นตัวกลางที่จะนำเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายนะฮะล่าสุดก็234รายเข้าสู่กระบวนการเรียบร้อยฮะ
1: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ทางคุณเอกนิติประภาสนะครับก็เร่งเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดพูดถึงเรื่องรถยนต์ EV ก็มาพูดถึงในเรื่องของพลังงานกันหน่อยนะครับตอนนี้ก็มีการหนุนคนไทยให้ติดโซล่ารูฟท็อปนะครับแล้วก็มุ่งในการขนส่งผ่านทาง EV ด้วยนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดของไทยว่าปัจจุบันตรงนี้นะครับก็อยากจะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยเข้าใจถึงโลกที่กำลังเปลี่ยนผ่านยุคเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียวหรือว่า Green Economy นะครับซึ่งประเทศไทยก็กำลังจะเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ตรงนี้เพราะว่าอย่างที่ยุโรปที่ผ่านมานะครับก็เริ่มใช้มาตรการในการปรับคาร์บอนนะครับปรับราคาคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดงหรือว่า CBAM ตรงนี้นะครับซึ่งตรวจสอบก็มีการปล่อยปริมาณก๊าซคาร์บอนของสินค้าที่ส่งออกไปรวมทั้งในส่วนของอดีตก็มีโครงสร้างพื้นฐานที่นักลงทุนต้องให้ความสำคัญนั่นเองนะครับซึ่งคุณเอกนิติบอกว่าการปลดล็อกการซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดตรงนี้เนี่ยก็จะตอนนี้อยู่ในการให้อนุญาตให้ทางเอกชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับเข้ามาลงทุนแล้วก็ซื้อขายไฟฟ้าพลังงานสะอาดได้โดยตรงโดยไม่มีโควต้านะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ในการส่งไฟฟ้าเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้ตามต้องการนะครับเหมือนในส่วนของการที่เตรียมพร้อมนะครับสำหรับ Data Center เช่นเดียวกันนะครับในตอนนี้บอร์ด BOI ก็มีนโยบายในการอนุมัติตรงนี้ไปนะครับไม่ใช่ดูแค่ในส่วนของด้านเศรษฐกิจอย่างเดียวแต่ว่าต้องคำนึงถึงในเรื่องของสิ่งแวดล้อมและก็ในเรื่องของสังคมด้วยนะครับส่วนความคืบหน้าของพรก.เงินกู้อีก200,000 ล้านบาทนะครับนอกจากที่เอาไปทำคนละไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยตรงนี้ก็อยากจะทำในสิ่งแรกก็คือการอยากให้คนเนี่ยมาติดโซล่านะครับติดโซล่ารูฟท็อปหรือว่าโซล่าเซลล์นี่แหละซึ่งปัจจุบันตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดค่าไฟไปด้วยนะครับ
0: ครับก็ต้องมีแรงจูงใจให้เขานะฮะจะเงินกู้หรือว่าจะขายไฟต่อให้การไฟฟ้าเนี่ยก็ต้องมีตัวเลขออกมาเนี่ยให้ชัดเจนแล้วก็คือต้องเป็นอินโฟเลยบอกว่าคุณติด 100,000 กว่าเนี่ยเมื่อไหร่คุณจะคืนทุน
1: นะ
0: เอาแบบง่ายๆคือคนไม่อยากจะไปคำนวณแล้วคุณ
1: ครับ
0: ระบุมาเลย
1: ให้เข้าใจในภาพเดียวไปเลย
0: ใช่บ้านนี้ใช้ทีวีเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่เมื่อไหร่คืนทุนเนี่ยสำคัญนะฮะเอามาดูเรื่องของสุขภาพผู้สูงอายุกันนะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแนะ6วิธีเตรียมตัวเข้าสู่ สังคมผู้สูงวัยแล้วก็มีคุณภาพในอนาคตพึ่งพาได้นะครับทุกคนในแต่ละช่วงวัยฮะต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือการเข้าสู่สังคมสูงวัยนะครับสสส.ก็แนะ6วิธีเตรียมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยครับอันดับแรกต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะครับออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับตามสภาพร่างกายของท่านนะครับให้มีมวลกล้ามเนื้อป้องกันการเกิดโรคสมองเสื่อมได้ด้วยนะครับแล้วก็อันที่2ครับทานอาหารให้มีที่มีประโยชน์นะครับเลือกรับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพดูว่าตัวเองมีโรคประจำตัวอะไรทานให้เหมาะสมกับตัวเองนะฮะอย่าไปดูบ้านข้างๆเขาทานอะไรแล้วกินตามเขานะฮะบางทีร่างกายเราร่างกายเขาเนี่ยไม่เหมือนกันเราเป็นไตเขาไม่เป็นไตไปกินข้าวกล้องเหมือนเขาก็เรียบร้อยไตทำงานหนักมีโอกาสสุ่มเสี่ยงที่จะเสียชีวิตตามมาได้ฮะตรวจสุขภาพเป็นประจำฮะพบแพทย์เพื่อที่จะตรวจเช็คร่างกายเป็นประจำออมเงินวางแผนในการจัดเงินออมให้ดีๆนะครับแล้วก็ปรับสภาพแวดล้อมจัดการสภาพแวดล้อมในบ้านให้ปลอดภัยนะครับพื้นต่างระดับอะไรเนี่ยก็ต้องดูดีๆแล้วก็มีราวจับนะครับป้องกันการหกล้มนะครับและสุดท้ายเตรียมจิตเตรียมใจเตรียมพร้อมทางจิตใจเพื่อรับมือความเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตในช่วงของสูงวัยครับครับเวลาแล้วครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
7: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
3: รัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยืนยันพร้อมทบทวนการคัดกรองย้ำฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการรอบใหม่มีความละเอียดมากขึ้นเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริง
9: นางสาวพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นดิด้าโพสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือดิด้าพบว่า 43.26% ระบุว่าไม่โกรธที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างไรก็ตามรัฐบาลพร้อมทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนอย่างแท้จริงแม่นยำ พร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิ์เดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ของประชาชนอย่ากังวลเพราะรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้มีการตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดลงทะเบียนมาเป็นระยะเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากรัฐบาลขอย้ำว่าฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ยังมีความละเอียดมากขึ้นทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้อย่างชัดเจนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบูรณาการตรวจค้นพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกยึดอาวุธปืนผิดกฎหมายเร่งตรวจพิสูจน์ขยายผล
10: พันเอกเอกวริศชอบภูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตากใบและศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบบูรณาการเข้าตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในพื้นที่บ้านศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดราชวาสหลังสืบสวนและติดตามข้อมูลด้านการข่าวที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความไม่สงบในพื้นที่ผลการตรวจค้นพบอาวุธปืนพกสั้นขนาด9มิลลิเมตรพร้อมแมกกาซีนและเครื่องกระสุนปืนซุกซ่อนอยู่ภายในบ้านพักเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดของกลางพร้อมแจ้งข้อหาครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตและนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนอกจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งอาวุธปืนของกลางเข้าสู่กระบวนการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์เพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดีอาญาหรือคดีความมั่นคงรวมทั้งขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้ถูกควบคุมตัวถูกดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติกฎอัยการศึกประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกำชับทีมเซิร์ชเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนเหตุไฟไหม้โกดังบ้านบึงจังหวัดชลบุรีพร้อมแนะวิธีลดผลกระทบจากควันและสารเคมี
11: นายพัฒนาพรหมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าจากเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บวัสดุในพื้นที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้แล้วและไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตอย่างไรก็ตามได้กำชับทีมปฏิบัติการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมหรือทีมเซิร์ชร่วมกับทีมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่เฝ้าระวังผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งตรวจเยี่ยมและสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นให้กับผู้ได้รับผลกระทบทั้งนี้แนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสูดดมควันไฟควรสวมหน้ากากป้องกันไอระเหยสารเคมีล้างร่างกายทันทีหากสัมผัสสารปนเปื้อนและหากมีอาการระคายเคืองตาผิวหนังหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือคลื่นไส้ให้รีบพบแพทย์ทันทีโดยเฉพาะกลุ่มเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังพร้อมขอความร่วมมือสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้และสารเคมีรั่วไหลให้จัดทำแผนป้องกันอัคคีภัยตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอจัดเก็บสารไวไฟอย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการเกิดเหตุซ้ำนาฤมลอุดมพรรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: Everyday English
13: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะและเรายังคงอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่าเห็นได้ชัดหรือสังเกตได้ค่ะที่ได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า apparent clear นะคะ conspicuous และ discernible มาในวันนี้ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งคำนะคะที่มีความหมายคล้ายกันนะคะคำนั้นก็คือคำว่า distinct สะกด d i s t i n c t distinct นะคะคำนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าชัดเจนนะคะเช่นอาจจะเป็นเสียงที่ชัดเจนหรือว่าภาพที่ชัดเจนก็ได้แล้วก็ยังรวมถึงความรู้สึกนะคะที่ชัดเจนก็สามารถใช้คำนี้ได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นนะคะประโยคนี้ค่ะ The burglar thumbprint was distinct on the doorknob นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือรอยนิ้วมือนะคะของเจ้านักย่องเบาเนี่ยปรากฏอยู่ชัดบนลูกบิดประตูนะคะก็จะเห็นว่าการที่ทิ้งร่องรอยเอาไว้นะคะแบบนี้ค่ะก็สามารถใช้คำว่า distinct เช่นเดียวกันก็คือรอยนั้นมันชัดมากนะคะ The burglar thumbprint was distinct on the doorknob นะคะอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคค่ะJane had distinct memory of the first day she met Sun Thorn นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือเจนมีความทรงจำอันแจ่มชัดถึงวันแรกที่หล่อนได้พบสุนทรนะคะก็คงจะเป็นความประทับใจนะคะจนนำไปสู่การที่สามารถจำได้แบบทุกเรื่องทุกราวทุกขั้นทุกตอนหรือว่าชัดเจนมากนะคะถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะคะ distinct memory ก็คือความทรงจำที่จำชัดหรือว่าชัดเจนนั่นเอง Jane had distinct memory of the first day she met Sun Thorn นะคะ Jane มีความทรงจำอันแจ่มชัดถึงวันแรกที่หล่อนได้พบสุนทรอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคสุดท้ายนะคะ There's a distinct smell of cigarettes in here นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือมีกลิ่นนะคะที่ชัดเจนมากเลยว่าเป็นกลิ่นบุหรี่อยู่ในห้องนี้นะคะก็คือตัวบุหรี่อยู่ไหมนะคะก็ไม่อยู่แล้วล่ะนะคะแต่ว่าสายยังสามารถได้กลิ่นก็แสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยน่าจะมีคนสูบบุหรี่ใช่ไหมคะไว้นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็มีกลิ่นหลงเหลือเอาไว้นะคะก็ใช้ได้เช่นกัน distinct smell นะคะกลิ่นที่ชัดเจนนะคะ there's a distinct smell of cigarettes in hereนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคะ distinct นะคะก็เป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายนะเช่นเดียวกับนะคะคำว่าสังเกตได้หรือว่าเห็นได้ชัดนะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงที่ชัดเจนนะคะหรือว่าภาพที่ชัดเจนนะคะหรือว่าความรู้สึกที่ชัดเจนหรือแจ่มชัดก็ได้เช่นกัน distinct นะคะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English.
2: บนท้องถนนความเร็วอาจทำให้คุณไปถึงที่หมายเร็วขึ้นเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็อาจทำให้คุณไม่ได้กลับถึงบ้านอีกเลยอุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการใช้ความเร็วเกินกำหนดเพียงเสี้ยววินาทีลดความเร็วลงเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนนลดเร็วเสี่ยงเลี่ยงความเร็ว
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
4: ใดคนไทยถึงไม่รักกัน
5: เหตุใดคนไทยถึงใจแคบลง
4: เหตุใดคนไทยถึงคิดทำร้ายกัน
5: เหตุใด
4: เหตุใด
5: เหตุใด
4: และเหตุใด
2: ร่วมส่งกำลังใจไปสู่แดนใต้สวทสุราษฎร์ธานีขอเป็นอีกหนึ่งพลังใจให้คนไทยรักกัน
6: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น 70,000 กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพรบ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
7: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพรบ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: เชื่อมั่นเชื่อใจสร้างไทยไปด้วยกันจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการคุยข่าว9โมงครับ
9: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:10 น.ถึง 10:00 น.ทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสงขลา FM 96.75 MHz สวททุ่งสงขลา FM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
10: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับคุยข่าว9โมงวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569นั่นเองนะครับก็วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพัชรพลมาลาแย้มรับหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็ควบคุมเสียงกับ Facebook Live ก็เป็นน้องเหนือกับน้องใบบัวนะครับจากวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับสวัสดีนะครับไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนั่นเองนะครับก่อนที่จะไปเริ่มกับเรื่องราวข่าวสารแรกที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะครับเช่นไรครับไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศประจำวันนี้กันก่อนครับโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับมีการออกประกาศเมื่อเวลา 5:00 น.ที่ผ่านมาลักษณะอากาศทั่วไปนะครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองในหลายๆพื้นที่นะครับลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังที่แรงขึ้นนะครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงด้วยส่วนชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนะครับไปดูกันที่รายจังหวัดกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ทางจังหวัดชุมพรนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับส่วนมากก็จะเป็นบริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโตนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงหาฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ทางจังหวัดชุมพรจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดนะครับจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา 18:48 น.แล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยเวลา 6:12 น.ครับน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่ในวันพรุ่งนี้เวลา 22:25 นาทีและลงเต็มที่เวลา 8:45 นาทีนะครับสำหรับจังหวัดชุมพร ไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าฉางวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่34องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:46 นแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:14 นครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่เนี่ยเวลา 23:35 และลงเต็มที่เวลา 8:51 นะครับไปต่อกันที่อำเภอเกาะสมุยนะครับมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วอยู่ที่15-35 กม/ชม.นะครับทางฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็ต่ำที่สุดจะอยู่ที่27องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์ตกวันนี้เวลา18:40

6องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสนะครับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:42 นาทีแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:11 นาทีครับในส่วนของน้ำทะเลนะครับขึ้นเต็มที่เวลาเที่ยงคืน53นาทีแล้วก็ลงเต็มที่เวลา 16:50 นาทีนะครับสำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับไปต่อกันที่ข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับอยู่ในเรื่องของลมฟ้าอากาศกับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากในหลากหลายพื้นที่นะครับของประเทศเลยช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ครับทางด้านของนายณัฐวุฒิแดนดี้รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้มีการเคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วนะครับทำให้อิทธิพลของลมมรสุม เริ่มอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ที่รับมรสุมนะครับเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ส่วนในภาคของตะวันออกบริเวณจันทบุรีตราดก็จะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับรวมไปถึงภาคเหนือภาคตะวันตกแล้วก็ภาคกลางและกรุงเทพมหานครก็จะมีฝนตกเช่นเดียวกันก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในช่วงระยะเวลาจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นั่นเองนะครับทางด้านของรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาก็ย้ำนะครับว่าหลังจากวันที่30กรกฎาคมนะครับประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนน้อยลงอีกครั้งนะครับประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆนะครับแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจจะเป็นปัจจัยประกอบจากพายุที่เข้ามาแม้จะไม่ได้เข้าไทยโดยตรงนะครับแต่อิทธิพลของพายุก็จะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นคาดการณ์นะครับประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมก็จะเคลื่อนมาบริเวณภาคเหนือตอนอาจจะทำให้ฝนกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของจากกรณีที่มีแผนประทุษกรรมที่คนร้ายใช้กำลังพลจำนวนมากแล้วก็รถบรรทุกระเบิดพุ่งชนฐานปฏิบัติการส่งผลให้ฝ่ายความมั่นคงต้องเพิ่มความเข้มงวดขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำเป็นการยกระดับความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดนใต้นะครับล่าสุดทางด้านของพลตำรวจโทปิยวัฒน์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าได้รับข้อสั่งการด่วนจากทางพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับที่ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าโดยมีการเน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยทุกระดับลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขมาตรการการรักษาความปลอดภัยของฐานปฏิบัติการทุกแห่งอย่างจริงจังนะครับตามข้อสั่งการดังกล่าวเนี่ยหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ต้องดำเนินการปรับพื้นที่โดยด่วนภายใต้แนวทางที่สำคัญดังนี้นะครับหน่วยที่ตั้งอยู่บริเวณริมเส้นทางต้องจัดให้มีจุดตรวจสอบแล้วก็สังเกตที่ชัดเจนพร้อมกับติดตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงแล้วก็อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือทำการพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได้นะครับกำลังพลในฐานก็ต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงก็ต้องมีนะครับความแข็งแรงก็สามารถตอบโต้ได้จริงแล้วก็พร้อมกับคุมเข้มนะครับระบบคัดกรองบุคคลมิให้บุคคลห้ามมิให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่ได้มีการตรวจสอบนั่นเองนะครับกำหนดนะครับให้ระดับรองบังคับการที่รับผิดชอบอยู่ลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติการอย่างจริงจังนะครับเพื่อให้มาตรการทั้งหมดเป็นไปตามนโยบายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับโดยทั้งนี้นะครับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ได้มีการสั่งเพ่งเล็งแล้วก็เฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลในอำเภอทานโตจังหวัดยะลานะครับรวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยนั้นเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่นั่นเองนะครับ
ครับผมข่าวต่อไปนะครับเป็นเรื่องของทางรัฐบาลได้มี

การเปิดเผยนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขก็จะมีการเร่งประสานกับโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องกรณีที่ข้อมูลในแอปหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับการรับบริการจริงนั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าจากกรณีที่ประชาชนนั้นมีการตั้งข้อสังเกตว่าข้อมูลประวัติการรักษาในตัวแอปพลิเคชันหมอพร้อมเนี่ยไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงนะครับแล้วก็กังวลถึงการสวมสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลนะครับทางรัฐบาลโดยทางกระทรวงสาธารณสุขรวมไปถึงหน่วยงานที่ให้บริการพร้อมกับตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วเพื่อให้ประชาชนนั้นมั่นใจนะครับว่าข้อมูลสุขภาพของตนนั้นถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยนั่นเองนะครับทางด้านของนางสาวพลอยทะเลก็ย้ำนะครับว่าทางกระทรวงสาธารณสุขนั้นไม่ได้มีการนิ่งนอนใจแต่อย่างใดและก็ได้มีการดำเนินการตรวจสอบทันทีหลังได้รับการแจ้งนะครับโดยได้ตรวจสอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนะครับพบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและการส่งต่อข้อมูลการทำงานนั้นเป็นปกติไม่พบความผิดพลาดของระบบนะครับการแสดงข้อมูลก็ตรงตามที่ได้รับจากหน่วยให้บริการส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบนะครับว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงเนี่ยขณะนี้ก็กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานบริการที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับเพื่อหาถึงสาเหตุแล้วก็แก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทั้งนี้นะครับหากประชาชนตรวจพบว่าประวัติการรักษาของตนรวมไปถึงรายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็สามารถแจ้งให้ตรวจสอบแล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลนะครับได้ที่ทางโรงพยาบาลหรือหน่วยงานบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการนั้นๆ นะครับรวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีกด้วยแล้วก็สามารถแจ้งได้ผ่านระบบของหมอพร้อมด้วยนะครับรัฐบาลนะครับก็ทางโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายที่จะรวมบริการสุขภาพดิจิทัลหรือซูเปอร์แอปที่จะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลในเรื่องของสุขภาพตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลแล้วก็หน่วยการติดต่อหน่วยบริการนะครับได้สะดวกรวดเร็วในแอปเดียวผ่านระบบ MOFPHR หรือประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์ในแอปพลิเคชันหมอพร้อมซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้รับบันทึกและก็แสดงประวัติให้ในเรื่องของการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชนในหน่วยบริการต่างๆนะครับโดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้นะครับว่าข้อมูลจะที่ถูกบันทึกหรือนำเข้าจากหน่วยงานใดผู้ใดเป็นผู้บันทึกข้อมูลนะครับด้วยระบบ MOFPHR นี้นั่นเองนะครับประชาชนก็สามารถเปิดดูประวัติการรักษาของตนเองได้เพื่อใช้ได้ทั้งการติดตามดูแลในเรื่องของสุขภาพของตนเองแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในการให้บริการนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีหนึ่งเรื่องเลยนะครับที่มีการประกาศมาเมื่อวานนี้นะครับกับเรื่องของทางวัดพระบรมพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับโดยทางด้านของนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าหลังจากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่เกาหลีเนี่ยมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

0: พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชอีกด้วยนั่นเองนะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวร่วมกันภาคภูมิใจแล้วก็เที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาที่จะถึงนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งในงานดังกล่าวเนี่ยเมื่อทางเมื่อวานทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้มีการเป็นประธานในการฉลองสมโภชขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกด้วยเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงก่อนไปรับฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารในพื้นที่กันครับ
1: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้นำเสนอเรื่องคดีอุทลุงโดยหลักปกติแล้วเมื่อบุคคลมีข้อโต้แย้งสิทธิ์เกี่ยวกับสิทธิ์และหน้าที่ของบุคคลในทางแพ่งหรือบุคคลใดจะใช้สิทธิ์ทางศาลบุคคลนั้นชอบที่จะเสนอคดีของตนต่อศาลแพ่งที่มีเขตอำนาจได้แต่ก็มีบางคดีเช่นเดียวกันครับที่ท่านเสนอไปแล้วและข้อเท็จจริงปรากฏว่าคดีนั้นเป็นคดีอุทลุงศาลก็จะพิพากษายกฟ้องคดีอุทลุงปรากฏมาตั้งแต่ในกฎหมายตรา3ดวงนะครับตอนนั้นบัญญัติไว้ว่าผู้ใดเป็นคนอุทลุงฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายของมันก็ดีคนนั้นเป็นคนอุทลุงศาลถ้าเกิดมีเหตุนี้เกิดขึ้นศาลจะต้องยกฟ้องและถ้าเกิดแค่นั้นยังไม่พอนะครับกฎหมายยังลงโทษให้เอาไปหวดด้วยลวดหนังโดยฉกกันเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างแก่บุคคลอื่นในสังคมไทยเราให้ความกตัญญูรู้คุณต่อบิดามารดาซึ่งแล้วก็ปู่ย่าต่อยายนะครับเป็นคนที่เลี้ยงดูเรามาในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับได้บัญญัติไว้ในมาตรา1562นะครับบัญญัติว่าผู้ใดจะฟ้องบุพการีของตนเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานี้ได้นะครับแต่ในเมื่อถ้าเกิดมีคดีอาญาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ใช่ว่าจะไม่สามารถฟ้องคดีได้เลยนะครับโดยหลักแล้วเนี่ยพนักงานอัยการจะเป็นผู้ฟ้องคดีอาญานะครับสามารถที่จะร้องทุกข์ได้แต่ถ้าเกิดเป็นคดีแพ่งเอกชนทั่วไปไม่สามารถที่จะดําเนินคดีได้นะครับแต่ถ้าบุคคลนั้นนะครับร้องขอหรือญาติของเขาร้องขอเนี่ยพนักงานอัยการอาจจะยกคดีขึ้นว่าก็ได้เป็นหน้าที่สําคัญอย่างนึงของสํานักงานอัยการสูงสุดนะครับคดีอุทลุงคือเป็นคดีที่ฟ้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะครับแต่การที่จะพิจารณาเป็นคดีอุทลุงหรือเปล่าเนี่ยเราก็ต้องดูว่าเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายมั้ยเช่นลูกจะฟ้องพ่อนะครับโดยทางแนวคำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยท่านวางหลักไว้ว่าจะต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายก็คือเป็นบุตรที่พ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันแต่ถ้าเกิดมีคดีอาญาเกิดขึ้นนะครับผู้เสียหายโดยหลักทางอาญาแล้วสามารถยื่นคำร้องขอให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา40ได้นะครับแต่การยื่นคำร้องเนี่ยก็ถือว่าเป็นคำฟ้องเช่นเดียวกันลูกยื่นเข้าไปเนี่ยเมื่อพิจารณาแล้วศาลก็เห็นว่าเป็นคดีอุทลุงเช่นเดียวกันซึ่งในทางข้อเท็จจริงหรือว่าคดีที่เกิดขึ้นก็มีเช่นบิดากระทําชําเราลูกตัวเองนะครับหรือว่าพ่อตาฆ่าลูกเขยอย่างเงี้ยลูกตัวเองจะไปยื่นคําร้อง401ให้พ่อตัวเองชดใช้ค่าสินทดแทนเนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีอุทลุงเช่นเดียวกันนะครับก็เป็นหน้าที่ของพนักงานในการเราที่จะต้องช่วยเหลือการที่พิจารณาฟ้องคดีอุทลุงเนี่ยเราไปรวมไปถึงผู้แทนของบิดามารดาเช่นมารดานะครับมอบอำนาจให้คนใดคนหนึ่งไปทำสัญญาซื้อขายแทนตนคนนั้นก็ถือว่าถ้าเกิดเราฟ้องผู้แทนหรือตัวแทนของเขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการฟ้องมารดาก็เป็นอุทลุงเช่นเดียวกันแม้จะไม่ได้ฟ้องมารดาโดยตรงนะครับเป็นคำพิพากษาฎีกาที่ออกมาประมาณปี2569นี้เองนะครับคำพิพากษาฎีกาที่625/2569นะครับเป็นเรื่องที่มารดามอบอำนาจไปให้ลูกคนหนึ่งนะครับไปขายที่ดินให้กับบุคคลอื่นสุดท้ายแล้วลูกที่เหลือเนี่ยก็มาฟ้องแม่ตัวเองแล้วก็ผู้รับมอบนั่นก็คือพี่น้องของตัวเองขอให้เพิกถอนนั่นแหละครับหากมีข้อสงสัยนะครับติดต่อได้ที่สายด่วน1157สายด่วนสำนักงานอัยการสูงสุดปรึกษากฎหมายสวัสดีครับ

ครับผมกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวสารในพื้นที่ไปเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรกันก่อนนะครับทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มีการติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยประจำปี2569นี้นะครับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีกิตติภพรอดดอนรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการรับฟังการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยประจำปี2569ผ่านระบบการประชุมทางไกลหรือว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ที่ห้องประชุมเกาะลังกาอยู่ที่สายละกลางจังหวัดชุมพรนะครับโดยมีทางด้านของนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมซึ่งมีการประชุมมาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนั่นเองนะครับทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าจากบทเรียนจากสถานการณ์ภัยวิบัติที่ผ่านมาเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าการเตรียมความพร้อมคือหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยทุกหน่วยงานก็ต้องบูรณาการการทำงานแล้วก็ดำเนินมาตรการป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแม้ไม่สามารถเอาชนะธรรมชาติได้ก็ตามครับแต่ถ้าหากมีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านแล้วก็จะช่วยลดในเรื่องของการสูญเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะครับพร้อมกับย้ำให้ทุกจังหวัดนะครับดำเนินการตามมาตรการที่มีการรองรับฤดูแล้งแล้วก็ฤดูฝนที่ทางครม.ให้ความเห็นชอบครอบคลุมกับการบริหารจัดการน้ำนะครับการเตรียมเครื่องจักรกลการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยรวมไปถึงการสื่อสารสร้างการรับรู้ให้กับพี่น้องประชาชนโดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือการให้ทุกพื้นที่เนี่ยสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ประชาชนก็มีความปลอดภัยสูงสุดนั่นเองนะครับทางด้านของนายธีรพัฒน์คัชมาศนะครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้มีการสั่งการให้ทุกจังหวัดเนี่ยดำเนินการตาม7มาตรการสำคัญในการติดตามสถานการณ์น้ำและเตรียมแผนเผชิญเหตุทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลอย่างต่อเนื่องการเตรียมกำลังพลและเครื่องจักรกลการตรวจสอบแหล่งกักเก็บน้ำการจัดตั้งศูนย์บัญชาการในพื้นที่เสี่ยงและก็การประกาศพื้นที่ประสบภัยเมื่อเข้าเกณฑ์แล้วพร้อมเตรียมกำลังจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้ง18เขตเนี่ยสนับสนุนจังหวัดต่างๆตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังได้มีการเน้นย้ำถึงการพัฒนาระบบการแจ้งเตือนให้ครอบคลุมทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางตัวเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับทางหอกระจายข่าวทางเสียงตามสายวิทยุชุมชนรวมไปถึงเครือข่ายนักวิทยุสมัครเล่นอีกด้วยเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเนี่ยได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงนะครับรวมไปถึงการจัดตั้งวอลลุ่มระดับเขตนะครับเพื่อติดตามแล้วก็ประเมินถึงสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสนับสนุนให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดในการตัดสินใจบริหารจัดการภัยพิบัติได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะครับโดยในที่ประชุมก็ยังได้มีการรับฟังถึงเรื่องของแผนการเตรียมความพร้อมจากหลายๆจังหวัดด้วยกันไม่ว่าจะเป็นจังหวัดเชียงรายจังหวัดน่านจังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงจังหวัดพิจิตรอีกด้วยโดยเน้นย้ำในเรื่องของการบูรณาการข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือ JIC นะครับเพื่อให้การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาวะวิกฤตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงถูกต้องแล้วก็รวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณวัดพระบรมธาตุสวีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณวัดพระบรมธาตุสวีที่อำเภอสวีจังหวัดชุมพรโดยมีทางด้านของนาย
กเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรนะครับพร้อมด้วยทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจรวมไปถึงประชาชนจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมในพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงนะครับเพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงพลังแห่งความสามัคคีของคนในชาตินะครับทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มีการเปิดกล้วยกระทงดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นประธานแล้วก็ผู้เข้าร่วมพิธีก็ได้มีการพร้อมใจกันกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการทำความดีเพื่อสังคมนะครับก็จะนำประชาชนจิตอาสาแยกย้ายกันไปปฏิบัติกิจกรรมอาสาพัฒนาพื้นที่โดยรอบของวัดพระบรมธาตุสวีซึ่งทุกคนก็ต่างร่วมกันร่วมแรงร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามแล้วก็ดูสะอาดตาพร้อมกับการทำความสะอาดพื้นที่เก็บขยะตัดหญ้าที่รกกวาดเก็บกวาดกิ่งไม้ใบไม้ต่างๆรวมไปถึงการดำเนินการทาสีกำแพงวัดและกำแพงริมห้องน้ำของวัดพระบรมธาตุสวีนะครับเพื่อเป็นการบูรณะสถานที่สำคัญทางศาสนาให้มีความสง่างามสมกับเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวอำเภอสวีและชาวจังหวัดชุมพรตลอดจนเป็นการสืบสานพระราชปณิธานในการดูแลรักษาพัฒนาชุมชนให้มีความน่าอยู่อย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับของทางจังหวัดชุมพรนะครับได้มีการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนมุ่งสู่การท่องเที่ยวระดับสากลรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนั่นเองนะครับทางด้านของนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่มีมูลค่าสูงหลักสูตรที่2ยกระดับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยมีทางด้านของสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรนะครับรวมไปถึงผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางของชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้มีการกล่าวนะครับว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางด้านของการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเกษตรประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปะวัฒนธรรมจนสินค้าโอท็อปแล้วก็ผลไม้คุณภาพครับอีกทั้งยังมีการท่องเที่ยวนะครับที่โดยชุมชนที่เข้มแข็งนะครับซึ่งสามารถสร้างรายได้แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยจังหวัดชุมพรก็ถือประสบความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดจากภูผาสู่มหานาทีครอบคลุมนะครับทั้งแหล่งท่องเที่ยวภูเขาป่าไม้รวมไปถึงทะเลนะครับจนสามารถยกระดับการดำเนินงานเป็นสมาคมท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายพร้อมกับมีกลุ่มท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยแล้วก็มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยโครงการดังกล่าวก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2569ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนะครับมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบไปด้วยสมาชิกเครือข่ายท่องเที่ยวโดยชุมชนแล้วก็ผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางจังหวัดชุมพรจำนวนทั้งสิ้น40คนด้วยกันนะครับแบ่งการอบรมเป็น2รุ่นรุ่นละ20คนโดยรุ่น1เนี่ยก็มีการจัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ชุมชนบ้านเกาะพิทักษ์อำเภอหลังสวนนะครับส่วนรุ่นที่2ก็จัดขึ้นนะครับระหว่างวันที่24จนถึง26กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองที่มั่นคงโฮมสเตย์ที่ตำบลบ่อคาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนั่นเองนะครับครับผมเรื่องต่อไปไปติดตามกันกับภารกิจของทางท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่ได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ครับทางด้านของนายพิพัฒน์นะครับรัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เป็นประธานในการเฉลิมฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับแล้วก็พิธีเจริญพระพุทธมนต์สวดธรรมจักรกับ
วัตนสูตรและเจริญจิตตภาวนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569นี้นะครับที่มีการจัดขึ้นที่บริเวณลานโพวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับในการนี้ก็มีทางด้านของพระเทพสิริวชิระเวทีเจ้าคณะภาค16นะครับธรรมยุทธโดยเจ้าอาวาสวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานฝ่ายสงฆ์แล้วก็มีนายสุวัฒน์จันสุขนะครับนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตลอดจนพุทธศาสนิกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมในพิธีนี้เป็นจำนวนมากนั่นเองนะครับโดยบรรยากาศภายในพิธีก็เป็นไปอย่างสมเกียรติแล้วก็เปี่ยมไปด้วยความศรัทธานะครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์จะร่วมเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล นั่นเองนะครับโดยเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยทางยูเนสโกก็ได้มีมติเป็นเอกฉันท์นะครับในเรื่องของการรับรองให้วัดพระอาวัตมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของคนไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็เป็นการเชิดชูคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็สถาปัตยกรรมอันทรงคุณค่าให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับสากล นั่นเองนะครับทั้งนี้การประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับเป็นมรดกโลกไม่เพียงแต่จะส่งเสริมการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศเท่านั้นนะครับแต่ก็ยังคาดว่านะครับจะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้และภาพรวมของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับครับผมอีกหนึ่งงานนะครับที่มีการจัดขึ้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกับงานร้อยแรงเฟสรวมของดีเมืองคอนชวนสัมผัสเสน่ห์อาหารดนตรีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนั่นเองนะครับทางด้านของนายสมชายลีลาน้อยนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชมอบหมายให้ทางด้านของนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเป็นประธานในการเปิดงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จังหวัดนครศรีธรรมราชร้อยแรงเฟสโดยมีทางด้านของนายณัฐธิรินทร์วงพิรพัฒน์นะครับท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารจังหวัดนะครับในอำเภอทาราผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคีเครือข่ายและก็ประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมในงานอย่างคับคั่งนั่นเองนะครับทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการกล่าวนะครับว่าทางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับโดยได้มีการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นกิจกรรมที่สะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาจังหวัดอย่างสร้างสรรค์นะครับมุ่งเชื่อมโยงผู้คนชุมชนรวมไปถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นผ่านการนำทุนทางวัฒนธรรมอาหารศิลปะวัฒนธรรมดนตรีแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติของพื้นที่โดยมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับส่งเสริมรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการนะครับวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรนะครับผู้ที่ผลิตสินค้าโอท็อปแล้วก็ผู้ประกอบการในด้านของการท่องเที่ยวนะครับสำหรับงานร้อยแรงเฟสนะครับจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการถ่ายทอดเสน่ห์ของนครศรีธรรมราชผ่านคำว่าร้อยนะครับซึ่งสะท้อนถึงความสุขความประทับใจแล้วก็อัตลักษณ์ของชาวใต้ภายในงานก็มีกิจกรรมที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซนอาหารพื้นถิ่นแล้วก็อาหารสร้างสรรค์นะครับการแสดงดนตรีศิลปะร่วมสมัยการท่องเที่ยวชุมชนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพนะครับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นแล้วก็การแสดงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ครบถ้วนให้แก่นักท่องเที่ยวรวมไปถึงประชาชนนะครับซึ่งการจัดงานก็มีระหว่างวันที่25ถึง26กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้นะครับที่บริเวณชายหาดบ่อนนท์อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองนะครับครับผมไปต่อกันที่ข่าวต่อไปเป็นข่าวภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันบ้างนะครับกับเรื่องแรกเป็นเรื่องของทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธาน
ในพิธีสวดพระอภิธรรมศพนะครับจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดในพระบรมราชานุเคราะห์ณอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดนายทหารประจำการสังกัดกระทรวงกลาโหมนะครับโดยมีพระพิธีธรรมสำหรับวัดธรรมบูชาพระอารามหลวงสวดพระอภิธรรมเป็นคืนที่3นะครับในการนี้ทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็เป็นประธานในพิธีฝ่ายคารวาสแล้วก็ได้รับความเมตตาจากพระครูสุทธิภาตารักษ์เจ้าคณะอำเภอพนมนะครับเจ้าวาดวัดสองพี่น้องเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีทางด้านของนายจักริดฝั่งชนจิตนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายสันติบุญรอดนะครับนายอำเภอพนมพร้อมด้วยนายทหารระดับสูงหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนร่วมพิธีเพื่อไว้อาลัยแล้วก็แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตนั่นเองนะครับครับผมเรื่องต่อไปกับงานในจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับการแข่งขันเทควันโดสุราษฎร์ธานีแชมเปี้ยนชิพครั้งที่13มุ่งเสริมเยาวชนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศนั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัยศิรินะครับผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการมอบหมายให้นายบรรดาลสถิรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเทควันโดสุราษฎร์ธานีแชมเปี้ยนชิพครั้งที่13นะครับประจำปี2569นะครับโดยมีทางด้านของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีประธานชมรมกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีทางด้านของผู้จัดการแผนกการตลาดส่วนการค้าเซ็นทรัลพาซ่าสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการจัดการแข่งขันผู้ฝึกสอนผู้ปกครองแล้วก็นักกีฬาเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้นะครับการแข่งขันเทควันโดสุราษฎร์ธานีแชมเปี้ยนชิพครั้งที่13ก็เกิดขึ้นนะครับจากความร่วมมือของชมรมกีฬาเทควันโดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีสมาคมเทควันโดแห่งประเทศไทยแล้วก็ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพาซ่าสุราษฎร์ธานีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะครับห่างไกลจากยาเสพติดแล้วก็เพื่อเปิดโอกาสให้นักกีฬาในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยได้มีเวทีในการแสดงความสามารถมีการฝึกฝนแล้วก็ประลองฝีมือเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศต่อไปนั่นเองนะครับสำหรับการแข่งขันก็ได้รับการสนใจจากสโมสรแล้วก็ชมรมต่างๆมากมายเลยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ยรวม87ทีมด้วยกันทั้งสิ้นเนี่ย 1,034 คนเลยนะครับโดยการแข่งขันก็จะแบ่งออกเป็น4ประเภทด้วยกันโดยได้แก่ประเภทแรกประเภทการต่อสู้หรือเคียวรุกิประเภทที่2นะครับประเภทท่ารำหรือพุ่มเซ่ประเภทที่3นะครับประเภทสปีดคิกสปีดพันช์แล้วก็ประเภทที่4ประเภท VR เทควันโดครับทางด้านของนายบรรดาลสถิรัชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้กล่าวนะครับว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับนอกจากจะได้พัฒนาถึงทักษะด้านการกีฬาแล้วก็ยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ความสามัคคีแล้วก็ความผูกพันระหว่างนักกีฬาอีกด้วยรวมไปถึงผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับทั้งยังเป็นการปลูกฝังนะครับเยาวชนรู้จักน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปนั่นเองนะครับครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับเป็นเรื่องของทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มีการต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะตัวแทนหน่วยกู้ภัยสว่างทั่วประเทศแล้วก็สมาชิกกู้ภัยสว่างเขต10นั่นเองนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัยศิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็เป็นประธานในงานเลี้ยงต้อนรับคณะกรรมการบริหารคณะตัวแทนหน่วยกู้ภัยสว่างทั่วประเทศแล้วก็สมาชิกกู้ภัยสว่าง10เขต10นะครับซึ่งได้มีการเดินทางมาร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2569ของชมรมกู้ภัยสว่างแห่งประเทศไทย
ครั้งที่38นะครับระหว่างวันที่26ถึง27กรกฎาคมที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีโอกาสนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการกล่าวต้อนรับคณะผู้ร่วมงานพร้อมกับยินดีต้อนรับเข้าสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ขอขอบคุณหน่วยงานกู้ภัยสว่างทั่วประเทศนะครับที่ได้มีการเดินทางมาร่วมกิจกรรมในจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดจนชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของเครือข่ายกู้ภัยในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็อาสาคมด้วยจิตอาสานะครับอันเป็นประโยชน์ต่อการดูแลความปลอดภัยแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยเลยนะครับครับผมขณะนี้เวลา 9:54 นาทีก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคุยข่าว 9:00 นนะครับก็ขอบคุณไปยังสถานีที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวทชุมพรสวทนครศรีธรรมราชสวททุ่งสงและสวทเกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพชรพลมาละแย้มก็ขอตัวลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับรัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐสภาจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
7: เช้าวันนี้นายโสพลสารามประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569บริเวณโถงหน้าห้องจัดประชุมสัมมนาใหญ่อาคารรัฐสภาโดยมีพลตำรวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาประธานรัฐสภานายโอภาสเพชรมุนีเลขานุการประธานรัฐสภานายสิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีโอกาสนี้ประธานรัฐสภาได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก่อนประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพัสตาหารเช้าแด่พระสงฆ์จำนวน10รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569สวิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
8: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินรวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมกระทรวงคมนาคมเสนอขอความเห็นชอบให้นำเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยทดลองจ่ายรายการเงินสนับสนุนค่างานโยธาตามสัญญาสัมปทานโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมสัญญาร่วมทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์มีนบุรีสุวินทวงศ์สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ระเมตตาภูลสวัสดิ์พิพัฒราชทรงเปลืองตราราชกิจพิสิทธิ์สมัยทรงโอบเอื้อเกื้อกูลน้ำพระทัยทรงครองใจเหล่าประชาด้วยบารมีขอพระศรีรัตนตรัยให้ป้องปกปวงพระศพนบบังคมพระทรงศรีขอพระองค์จงเกษมแสนเปรมปรีสดุดีพระทรงยศทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในนามข้าราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดและพระสงฆ์นิกรชาวชุมพร

พระเกื้อเพื่อปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติร่มเย็นเป็นสุขสีทรงดำเนินเนิ่นมาด้วยปราณีองค์ภูมิทรงธรรมนำทางไทยจากที่ร้อนกลับเย็นเลยเป็นสุขถ้าดับทุกหมดสิ้นถิ่นอาศัยขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยถวายชัยยะมงคลทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สมเด็จพระจักรีวงศ์องค์ที่10ดุจฟ้าหยิบประทานผ่านสวรรค์พระบารมีเป็นเอกอเนกอนันต์จอมราชันทิพย์บดีเป็นสีไทยขอพระองค์ทรงเดชปกเกตราชขอพระบาทเป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจพระศกนิกรถวายชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิติวิบูลประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดชุมพร

ินสยามพระบารมีปกเกียรติกามทุกติสาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาไตรประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักภักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้ซองไห้ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี้ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวทตุ้งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live ค่ะเชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่มี่อำนาจจันทร์ประนุษนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยค่ะผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังได้นะคะผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะและทางด้านของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz นะคะและนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 GHz ค่ะและนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามรับชมรายการของเรานะคะได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ค่ะว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นของทางกระทรวงการคลังนะคะจะเตรียมเสนอครม.นะคะในวันที่27กรกฎาคมนี้นะคะในการปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยการขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ทางภาครัฐนะคะในการเร่งอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระให้กับประชาชนนะคะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะทางด้านนายสุชาติแล้วก็นางสาวสบิดานะคะที่ชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจค่ะเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะทางด้านการเที่ยวงานประเพณีแห่เทียนพรรษาทั่วไทยร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่งดงามนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้ค่ะมาติดตามบทความดีๆนะคะในบทความ10เรื่องราวใต้ร่มพระบารมีสร้างคนสร้างชาติสร้างความยั่งยืนนะคะในเรื่องราวของพัชรสุธาคชานุรักษ์สมดุลแห่งผืนป่าผู้คนและช้างนั่นเองค่ะซึ่งช้างป่านะคะก็เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองแล้วก็เป็นสัญลักษณ์สำคัญของแผ่นดินไทยนะคะซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์แล้วก็คุ้มครองค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะคะการขยายตัวของชุมชนและพื้นที่การทำกินของราษฎรที่อยู่ใกล้กับผืนป่านะคะก็ก่อให้เกิดปัญหาความขัดแย้งค่ะระหว่างคนกับป่านะคะซึ่งเมื่อช้างออกจากป่าเข้ามาในพื้นที่เกษตรกรรมแล้วก็ชุมชนจะส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนนะคะซึ่งในปัญหาดังกล่าวนะคะก็เป็นปัญหาที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยอย่างลึกซึ้งนะคะด้วยทรงตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ช้างป่าและในขณะเดียวกันก็ทรงห่วงใยนะคะในความเป็นอยู่และความปลอดภัยของราษฎรนะคะจึงทรงมีพระราชดำริในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งค่ะระหว่างคนกับป่าช้างป่านะคะให้เป็นไปอย่างเป็นระบบครอบ คลุมแล้วก็ยั่งยืนด้วยนะคะซึ่งในปีพุทธศักราช2562นะคะทรงมีพระราชดำริรับโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ5จังหวัดภาคตะวันออกไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และพระราชทานชื่อนะคะว่าพัชรสุธาคชานุรักษ์ค่ะซึ่งมีความหมายถึงการอนุรักษ์ช้างแล้วก็ผืนแผ่นดินด้วยความมุ่งมั่นและพระเมตตานั่นเองด้วยมีแนวทางสำคัญนะคะที่จะสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ธรรมชาติการดูแลช้างป่าและการดำรงชีวิตของประชาชนนะคะซึ่งการดำเนินงานค่ะแบ่งออกเป็น3พื้นที่สำคัญนะคะได้แก่วงในก็คือมุ่งฟื้นฟูและเพิ่มแหล่งอาหารนะคะแล้วก็แหล่งน้ำรวมไปถึงปรับปรุงระบบนิเวศภายในผืนป่าด้วยเพื่อเป็นการดึงช้างกลับคืนสู่ถิ่นอาศัยเดิมนะคะและในวงกลางค่ะก็คือการจัดทำแนวกันชนนะคะแล้วก็จุดพักช้างเพื่อช่วยลดการปะทะระหว่างช้างป่ากับชุมชนนะคะและวงนอกก็คือมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนค่ะพร้อมกับส่งเสริมการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพให้มีการสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ค่ะซึ่งแนวทางดังกล่าวนะคะไม่ได้เป็นเพียงแค่การผลักดันช้างกลับเข้าป่านะคะเมื่อออกมาสร้างความเดือดร้อนแต่จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะคะโดยให้ความสำคัญทั้งคนแล้วก็ช้างแล้วก็ผืนป่าไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งเกิดเป็นการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบค่ะในการสร้างความรู้แล้วก็ทักษะนะคะให้กับประชาชนในการรับมือกับช้างป่านั่นเองทั้งการจัดทำระบบเฝ้าระวังและการแจ้งเตือนภัยการเรียนรู้พฤติกรรมช้างตลอดไปจนการวางแผนรับมืออย่างถูกต้องและปลอดภัยนะคะและในขณะเดียวกันค่ะประชาชนก็ยังได้รับการส่งเสริมอาชีพและพืชทางเลือกที่ช้างป่าไม่ชื่นชอบนะคะอย่างเช่นชะอมข่าพริกและก็ตะไคร้นะคะเพื่อช่วยลดความเสียหายต่อการต่อผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองแล้วก็สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนด้วยซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนจากการเผชิญปัญหาไปสู่การเรียนรู้แล้วก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างเข้าใจนั่นเองค่ะพัชรสุธาคชานุรักษ์นะคะเป็นมากกว่าโครงการอนุรักษ์ช้างป่าเป็นถึงแนวทางนะคะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับธรรมชาติในระดับโครงสร้างเลยนะคะที่มุ่งสร้างความปลอดภัยลดความสูญเสียและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ช้างป่าแล้วก็ระบบนิเวศด้วยนะคะเรื่องราวของพัชรสุธาคชานุรักษ์ค่ะเป็นภาพสะท้อนนะคะของการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ

ค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกล

0: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือไม่ใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต 7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.
1: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
2: กลับเข้าสู่ช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะมาติดตามในเรื่องราวของกระทรวงการคลังนะคะที่เตรียมเสนอครม.ในวันนี้นะคะในการปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขยายเวลาทบทวนสิทธิ์และภาครัฐนะคะเร่งอำนวยความสะดวกลดภาระของประชาชนค่ะซึ่งทางกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะไปเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะซึ่งพบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์นะคะอยู่ที่ 9.51 ล้านรายด้วยกันจากผู้ลงทะเบียนเข้าระบบคัดกรองทั้งหมด 18.82 ล้านรายด้วยกันนะคะซึ่งก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะจำนวนอยู่ที่ 9,314,253 รายด้วยกันนะคะซึ่งภายหลังการประกาศผลก็ได้มีเสียงสะท้อนจากประชาชนผู้ที่เดือดร้อนนะคะที่ไม่ผ่านการคัดกรองและมีความจำเป็นจะต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนะคะอย่างเช่นเป็นผู้ที่มีชื่อครอบครองรถเก่าที่หมดสภาพการใช้งานแล้วแต่ยังคงมีข้อมูลค้างอยู่ในทะเบียนนะคะหรือว่าผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันค่ะยังไม่สะท้อนภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงนะคะจากปัญหาความเดือดร้อนแล้วก็ข้อจำกัดของเกณฑ์การคัดกรองนั่นเองค่ะซึ่งทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยนะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมุ่งคัดกรองที่คนจนจริงนะคะให้ได้รับสิทธิ์ที่

ตรงตามเป้านั่นเองค่ะโดยทางกระทรวงการคลังนะคะก็เตรียมที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาในวันนี้นะคะโดยเพื่อเป็นการปรับปรุงเกณฑ์แล้วก็ขยายเวลาเพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ออกไปนะคะจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้เลยค่ะและการขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรเดิมนะคะต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนเลยและในส่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองค่ะก็ได้ระดมกำลังฝ่ายปกครองจัดตั้งศูนย์ One Stop Service นะคะในชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่เชิงรุกเคาะประตูบ้านช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงอย่างใกล้ชิดเลยนะคะและทางกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะก็ได้อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ด้านกรรมสิทธิ์รถนะคะให้สามารถตรวจสอบข้อมูลทางทะเบียนรถได้ฟรีไม่มีค่าธรรมเนียมเลยนะคะระหว่างวันที่17จนถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็มีประชาชนที่เข้าไปยื่นคำร้องขอตรวจสอบข้อมูลแล้วก็อุทธรณ์สิทธิ์นะคะอยู่ที่ 11,838 คนด้วยกันและกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ได้สั่งการให้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะในการระดมช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งก็มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะจำนวนอยู่ที่ 122,324 รายด้วยกันนะคะและเป็นนิติบุคคลรวม 139,804 นิติบุคคลค่ะแล้วก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาขอตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนั่นเองค่ะซึ่งการดำเนินโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐของทางภาครัฐนะคะก็มีเจตนารมณ์อันแน่วแน่เลยค่ะในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะและรวมไปถึงผู้มีรายได้น้อยด้วยนะคะเพื่อให้สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือและสวัสดิการขั้นพื้นฐานจากรัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนั่นเองซึ่งเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะคะทางของกระทรวงการคลังได้ประกาศผลผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็พบว่ามีผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งสิ้นนะคะ 9.51 ล้านรายด้วยการจากผู้ที่ลงทะเบียนเข้าระบบคัดกรองนะคะอยู่ที่ 18.82 ล้านรายด้วยกันซึ่งก็มีผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะจำนวนทั้งสิ้น 9,314,253 รายนะคะซึ่งภายหลังการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็ได้มีเสียงสะท้อนของประชาชนผู้ที่เดือดร้อนค่ะที่ไม่ผ่านเกณฑ์การคัดกรองแล้วก็มีความจำเป็นนะคะที่จะต้องได้รับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะอย่างเช่นผู้ที่ถือครองรถเก่านะคะซึ่งก็หมดสภาพการใช้งานไปแล้วแต่ยังมีข้อมูลที่ยังค้างอยู่ในทะเบียนค่ะหรือว่าผู้ที่มีกำลังที่จะศึกษาต่อนะคะเพื่อการพัฒนาตนเองซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันก็ยังไม่สะท้อนภาพความเป็นอยู่ที่แท้จริงได้นะคะซึ่งปัญหาความเดือดร้อนนี้นะคะเป็นหรือว่ารวมไปถึงข้อจำกัดของเกณฑ์การคัดกรองนะคะรัฐบาลก็ไม่ได้ดิ้นนอนใจแต่อย่างใดค่ะซึ่งเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้สั่งการในที่ประชุมครม.เลยนะคะในการทบทวนหลักเกณฑ์ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยมุ่งคัดกรองคนจนจริงนะคะให้ได้รับสิทธิ์ตรงตามเป้าหมายและรวมไปถึงการนำงบประมาณช่วยเหลือให้ถึงผู้ที่เดือดร้อนมากที่สุดเลยนะคะซึ่งหลังข้อมูลไม่ได้ปรับปรุงมา 4-5 ปีนะคะก็ส่งผลให้สามารถนำผู้ตกสำรวจแล้วก็ผู้ที่

ก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอแนะและข้อร้องเรียนของประชาชนนะคะเพื่อนำมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบโดยการมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดแล้วก็ตรงทุกกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นเลยนะคะผ่านการตรวจสอบการคัดกรองข้อมูลและการเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบที่แท้จริงนะคะได้ชี้แจงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นั่นเองเพื่อให้การพิจารณาตามสิทธิ์เป็นไปอย่างเป็นธรรมนะคะแล้วก็นำไปสู่การปรับปรุงตามหลักเกณฑ์และก็เป็นกลไกในการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยนะคะซึ่งนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังค่ะได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าสรุปผลการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมนะคะโดยที่มีนายดร.เอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในการประชุมด้วยนะคะซึ่งที่ประชุมก็ได้รับทราบถึงข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการขอทบทวนสิทธิ์และการขอแก้ไขข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจากหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติค่ะก็คือกรมการขนส่งทางบกกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมส่งเสริมการเรียนรู้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาธนาคารแห่งประเทศไทยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัดสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะโดยที่ประชุมได้มีข้อสรุปเบื้องต้นดังนี้ค่ะผู้ฟังค่ะอย่างแรกก็คือเห็นควรที่จะขยายเวลาการรับสิทธิ์นะคะสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะคะซึ่งจากเดิมก็คือสิ้นสุดที่วันที่31กรกฎาคมนั่นเองค่ะโดยผู้ที่มีบัตรในปัจจุบันนะคะก็ไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนะคะและให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการในปีนี้ทุกกลุ่มเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันค่ะในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะและในระหว่างการช่วงทบทวนสิทธิ์ของโครงการปีนี้ด้วยนะคะข้อ2ค่ะเห็นชอบเห็นควรในการขยายระยะเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมซึ่งจากเดิมก็คือวันที่31กรกฎาคมนะคะผ่านทั้ง4ช่องทางหลักของโครงการก็คือเว็บไซต์ http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะคะหรือว่า http://welfare.mof.go.th แอปพลิเคชันเป่าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยงานรับลงทะเบียน5แห่งด้วยกันนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะรวมไปถึงการขยายเวลาในการติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อการแก้ไขข้อมูลนะคะได้จนถึงวันที่20กันยายนนี้เลยซึ่งจากเดิมนะคะก็คือ16สิงหาคมนั่นเองค่ะ3นะคะเพื่อให้การจัดสวัสดิการภาครัฐมีความแม่นยำครอบคลุมแล้วก็สอดคล้องกับสภาวะของประชาชนอย่างแท้จริงนะคะรวมถึงไม่เป็นภาระกับประชาชนที่จะยื่นทบทวนสิทธิ์ด้วยนะคะจึงได้เห็นควรในการกำหนดแนวทางทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบเกณฑ์ต่างๆค่ะอย่างเช่นในกรณีของเกณฑ์กรรมสิทธิ์ในการถือครองรถนะคะก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลสำหรับผู้ถือครองรถยนต์ที่มีอายุใช้งานเกินกว่า20ปีนะคะหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกินกว่า15ปีนั่นเองที่มีมูลค่าต่ำแล้วก็ในกรณีของผู้ถือครองรถจักรยานยนต์ยังอยู่ในระหว่างการผ่อนชำระแล้วก็ยังมีภาระทางการเงินนั่นเองค่ะรวมไปถึงกรณีของการมีการจำหน่ายรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ให้บุคคลอื่นไปแล้วแต่ไม่ได้แจ้งต่อนายทะเบียนนะคะหรือว่าเรียกว่าโอนลอยนั่นเองรวมไปถึงกรณีถูกสวมสิทธิ์ในกรรมสิทธิ์รถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์จากการแอบอ้างชื่อเพื่อใช้ในการจดทะเบียนรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์ด้วยนะคะและในกรณีของเกณฑ์สถานะนักเรียนหรือนักศึกษาก็ให้มีการปรับปรุงข้อมูลของการศึกษานอกระบบและไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับด้วยนะคะส่วนในกรณีเกณฑ์ผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการนะคะในบริษัทของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะคะให้มีการปรับปรุงข้อมูลกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนแล้วก็วิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะและสุดท้ายก็คือในกรณีของเกณฑ์บัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์นะคะก็ให้ปรับปรุงข้อมูลให้มีบัญชีตราสารหนี้และหลักทรัพย์ในการคำนึงถึงการเคลื่อนไหวของบัญชีนะคะและทั้งนี้ค่ะจะมีการหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเ
ื่อรวบรวมประเด็นข้างต้นให้ครบถ้วนนะคะเพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีในวันที่27กรกฎาคมก็คือวันนี้นั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะหน่วย

0: งานภาครัฐก็ได้เร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็คือทางกระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมการปกครองได้มีการระดมกำลังในฝ่ายปกครองทั่วประเทศเลยนะคะนำโดยนายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะในการจัดตั้งศูนย์ประสานงานระดับอำเภอค่ะแล้วก็จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่เฉพาะกิจในการลงพื้นที่เชิงรุกถึงบ้านเลยนะคะช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้ที่มีข้อจำกัดในการเดินทางนะคะเพื่อช่วยในการตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์นะคะและรวมไปถึงให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะคะในโดยเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลรถจักรยานยนต์แล้วก็ผู้ที่เรียนอยู่ในศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงสิทธิ์อย่างทั่วถึงและไม่ตกหล่นนั่นเองค่ะและทางกระทรวงคมนาคมนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยสถิติการยื่นคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์นะคะของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะตั้งแต่วันที่17ถึง23กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะก็พบว่ามีประชาชนเนี่ยมายื่นคำร้องขอตรวจสอบกับทางกรมการขนส่งทางบกแล้วก็สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะทั้งสิ้นอยู่ที่ 101,838 คนด้วยกันซึ่งสาเหตุที่ประชาชนมายื่นตรวจสอบมากที่สุดนะคะก็คือรถอายุเกินเกณฑ์ที่กำหนดรถสิ้นสภาพการใช้งานรถสูญหายรถมีการขายโอนลอยไปแล้วรถถูกยึดแล้วก็ถูกแอบอ้างชื่อนำไปซื้อรถนั่นเองค่ะซึ่งทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้สั่งการให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดและสาขาทั่วประเทศนะคะในการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนั่นเองโดยที่ไม่ให้มีการเก็บค่าธรรมเนียมแต่อย่างใดนะคะในระหว่างการตรวจสอบทะเบียนรถซึ่งสำหรับผู้ที่มีภาษีรถนะคะในการค้างชำระยังไม่จำเป็นจะต้องชำระเงินในทันทีนะคะสามารถเขียนคำอุทธรณ์และถ้อยคำนะคะลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยื่นอุทธรณ์รักษาสิทธิ์ต่อไปนั่นเองค่ะและสุดท้ายคือทางด้านกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้สั่งการให้ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแล้วก็สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะในการระดมช่วยเหลือประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะซึ่งก็ยังมีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนบริษัทนะคะจำนวน 122,324 รายด้วยกันในนามนิติบุคคลนะคะรวม 139,804 นิติบุคคลซึ่งบางรายก็ที่เข้าไปก็มีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลนะคะและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มาขอตรวจสอบข้อมูลกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศนะคะโดยประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะก็สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองหรือว่ามอบอำนาจให้ผู้อื่นนะคะกระทำการตรวจสอบแทนได้โดยกรอกฟอร์มนะคะขอตรวจสอบการเป็นกรรมการหรือว่าหุ้นส่วนและผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลนะคะพร้อมกับแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในกรณีที่มอบอำนาจให้ระบุข้อความว่าเพื่อการตรวจสอบคุณสมบัติภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนะคะและจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะเข้ามาตรวจเช็คข้อมูลและออกเป็นหนังสือนะคะเพื่อแจ้งการตรวจสอบพร้อมกับแนบข้อมูลการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดนะคะแล้วก็ผู้ถือหุ้นหรือว่ากรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดแก่ผู้ที่มายื่นคำขอนั่นเองค่ะโดยที่ไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะเพื่อเป็นประโยชน์ต่อผู้ยื่นคำขอนั่นเองซึ่งสามารถกรอกข้อมูลในหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่ออธิบายที่มาของการมีชื่อในหุ้นส่วนนะคะมีชื่ออยู่ในกรรมการหรือว่าผู้ถือหุ้นให้กับทางเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมได้นะคะโดยที่จะไม่เป็นการบังคับแต่อย่างใดนะคะและทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะเร่งในการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงนะคะก็มีการนำส่งไปที่กระทรวงการคลังนั่นเองเพื่อการประกอบการพิจารณาในการประกาศผลการขอทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปนะคะซึ่งที่ผ่านมา3วันผู้ที่มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วนะคะจำนวนทั้งสิ้น700รายด้วยกันนะคะนี่ก็เป็น1ประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะคะสำหรับกระทรวงการคลังที่จะมีการเตรียมเสนอครม.ในการปรับปรุงเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและการขยายเวลาขอทบทวนสิทธิ์นะคะโดยภาครัฐค่ะในการเร่งอำนวยความสะดวกและลดภาระให้กับประชาชนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวของนายสุชาติและนางสาวสวิดาชวนคนไทยร่วมภูมิใจนะคะในการเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
1: วัสดีครับพบกับผมโอมธัญวีในรอบรู้เรื่องขนส่งครับและในวันนี้มีเรื่องที่คุณผู้ชมควรรู้ก่อนที่จะโดนมิจฉาชีพในสื่อสังคมออนไลน์หลอกทำใบอนุญาตขับรถปลอมนะครับมีเรื่องราวอย่างไรไปรับชมกันครับปัจจุบันตามสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอาทิ Facebook Line พบว่ามีกลุ่มมิจฉาชีพใช้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของกรมการขนส่งทางบกแอบอ้างรับทำใบขับขี่สำหรับผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่และต่อใบขับขี่โดยที่ไม่ต้องอบรมหรือทดสอบด้วยตนเองที่สำนักงานขนส่งซึ่งการขอรับใบขับขี่ทุกชนิดที่ถูกต้องนั้นผู้ขอรับใบขับขี่จะต้องดำเนินการด้วยตนเองทุกขั้นตอนไม่สามารถทำใบขับขี่ผ่านระบบออนไลน์หรือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาดำเนินการแทนได้ยกเว้นกรณีใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศที่สามารถมอบอำนาจได้สำหรับการต่ออายุใบขับขี่สามารถอบรมภาคทฤษฎีออนไลน์ผ่านระบบ e-learning ได้ทางเว็บไซต์ www.dlt-e-learning.com และนำหลักฐานผ่านการอบรมมาติดต่อขอทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งด้วยตนเองโดยสามารถจองคิวมาดำเนินการด้านใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ครับดังนั้นหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ในสื่อสังคมออนไลน์อย่าหลงเชื่อโดยเด็ดขาดนะครับโดยหากโอนเงินและให้เอกสารสำคัญกับมิจฉาชีพก็เสี่ยงที่จะสูญเสียเงินและโดนนำข้อมูลไปก่อคดีต่างๆทั้งยังได้รับใบขับขี่ปลอมและหากนำใบขับขี่ปลอมไปใช้ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วยครับและเพื่อให้ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมการขนส่งทางบกสามารถติดตามได้ที่เพจ Facebook กรมการขนส่งทางบกpr.dlt.news ซึ่งเป็นช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางการที่ถูกต้องของกรมการขนส่งทางบกเพจ Facebook 1584ร้องเรียนรถโดยสารสาธารณะสำหรับรับเรื่องร้องเรียนข้อมูลการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และกฎหมายว่าด้วยการขนส่งและเพจ Facebook กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.ที่เผยแพร่ข่าวสารการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยทั่วประเทศและหากคุณผู้ชมพบเห็นการแอบอ้างรับทำใบขับขี่ปลอมในสื่อสังคมออนไลน์สามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: พอร่วมกับกรมป่าไม้ช่วยประชาชนในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ77แห่งเข้าถึงพลังงานสะอาดในโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อกจังหวัดเชียงใหม
3: ่วันนี้เราก็มากันที่โครงการหลวงแม่สะป๊อกนะครับโครงการแม่สะป๊อกเนี่ยเป็นหนึ่งใน77แห่งนะครับที่เราได้ให้การสนับสนุนนะครับซึ่งโครงการนี้ก็จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้เข้าถึงพลังงานนะครับได้มีไฟฟ้านะครับทั้งลักษณะของไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับที่จะมาช่วยในการสูบน้ำนะครับในเรื่องของห้องเย็นนะครับในเรื่องของไฟสาธารณะนะครับก็ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่นะครับพี่น้องเนี่ยสามารถที่จะประหยัดค่าใช้จ่ายนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ
2: นอกจากนี้โครงการดังกล่าวยังได้รับการสนับสนุนจากกรมป่าไม้ซึ่งดูแลพื้นที่โครงการ
4: ทางกรมไม้เองนะครับเราก็มีส่วนร่วมคือพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินะครับซึ่งอยู่ในความดูแลของกรมไม้ซึ่งเราก็ได้อนุญาตนะครับตามท่านหยัดป่าสงวนแห่งชาติ2567เพื่อจะให้ทางโครงการหลวงได้ทำกิจกรรมภายในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
2: การดำเนินงานของโครงการช่วยให้ประชาชนในพื้นที่จำนวน 10,000 ครัวเรือนได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มผลผลิตการเกษตรมากขึ้นจากเทคโนโลยีที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการสร้างความเข้มแข็งให้ผู้คนในชุมชนในการเสริมสร้างเศรษฐกิจจากฐานรากและความยั่งยืนด้านพลังงานสืบไป

0: ้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะมาติดตามในประเด็นของนายสุชาติแล้วก็นางสาวสาบิดานะคะชวนคนไทยร่วมภาคภูมิใจเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกมาเปิดเผยนะคะว่าหลังการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็ได้มีมติในการเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะซึ่งนับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะคะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ด้วยนะคะของประเทศไทยอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศเลยนะคะโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลนะคะเป็นที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาแล้วก็ความเชื่อด้านจิตวิญญาณค่ะมีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนในภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีเลยทีเดียวค่ะอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางนะคะของประเพณีและวิถีวัฒนธรรมนะคะที่สืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนทางศาสนาได้อย่างเป็นเอกลักษณ์เลยจึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นเป็นสากลนะคะซึ่งการขึ้นทะเบียนมรดกโลกค่ะก็จะเป็นประโยชน์ในทางด้านของความมั่นคงทางศาสนาวัฒนธรรมและสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติรวมไปถึงส่งเสริมรายได้ของประชาชนด้วยนะคะซึ่งนางสาวสาบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ออกมากล่าวค่ะว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยค่ะเพื่อทำการจัดทำแผนยุทธศาสตร์นะคะในการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนนะคะโดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการถาวรห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนะคะผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยและสวยงามนั่นเองเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะคะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์เหมือนเดินชมในเรื่องราวภายในวัดเลยนะคะแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นอีกด้วยซึ่งก็ขอเชิญประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะมาร่วมภาคภูมิใจและเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะและร่วมกิจกรรมในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลและร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปนะคะโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะในฐานะของรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่หนึ่งนะคะและหัวหน้าคณะผู้แทนไทยพร้อมด้วยนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะของรองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกคนที่3นะคะและประธานคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้ออกมาเปิดเผยนะคะว่าตามนโยบายของรัฐบาลค่ะภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะที่ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์คุ้มครองและก็ยกระดับมรดกทางวัฒนธรรมและวัฒนธรรมของไทยนะคะสู่การยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อการผลักดันวาระของประเทศไทยในการเสนอขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมแห่งใหม่นะคะในบัญชีมรดกโลกขององค์การยูเนสโกวาระที่ 8B นะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการมรดกโลกโดยนำเสนอของคุณค่าความโดดเด่นนะคะแล้วก็ที่เป็นสากลนะคะทั้งในมิติของการเป็นสถาปัตย์ชิ้นเอกที่สะท้อนถึงประวัติศาสตร์การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและศิลปกรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะตลอดไปจนการเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตนะคะซึ่งปรากฏผ่านประเพณีการแห่ผ้าพระราชทานที่สืบทอดมาอย่างยาวนานค่ะหลังการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะคะก็ได้มีมติ ห็นชอบนะคะให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาตินะคะหรือว่าอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลกขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกนั่นเองก็นับว่าเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะคะแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยเรานั่นเองนะคะและอีกทั้งค่ะก็ยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานั้นด้วยนะคะก็เป็นการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศเลยโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วนะคะทั้งสิ้น8แห่งด้วยกันค่ะก็คือเมืองประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวารนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห้วยขาแข้งแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงผืนป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่กลุ่มป่าแก่งกระจานนะคะแล้วก็เมืองโบราณสีเทพและโบราณสมัยขออภัยค่ะโบราณสถานสมัยทวารบดีที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายคือภูพระบาทประจักษ์พยานแห่งวัฒนธรรมสีมาสมัยทวารวดีนั่นเองค่ะซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเนื่องจากมีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลนะคะเป็นพื้นที่ที่สะท้อนความหลากหลายทางศาสนาและรวมไปถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะมีองค์ประกอบสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนาและศิลปกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีเลยนะคะอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและก็วิถีวัฒนธรรมที่ยังคงสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องเลยนะคะผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำสอนของศาสนาได้อย่างมีเอกลักษณ์เลยจึงได้รับการยอมรับนะคะว่ามีคุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากลนั่นเองและนอกจากนี้นะคะนายสุชาติก็ยังได้หารือนะคะกับทางผู้อำนวยการศูนย์มรดกโลกค่ะโดยทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนะคะเกี่ยวกับการอนุรักษ์และการบริหารจัดการแหล่งมรดกโลกในระดับนานาชาตินะคะพร้อมกับกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับศูนย์มรดกโลกให้มีการแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นพร้อมกับกล่าวขอบคุณศูนย์มรดกโลกนะคะเนื่องจากการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกก็จะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางศาสนาวัฒนธรรมนะคะแล้วก็สามารถสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติได้นั่นเองอีกทั้งยังมีส่วนในการส่งเสริมเรื่องของการเพิ่มขึ้นของรายได้ประชาชนด้วยนะคะโดยแต่เดิมค่ะมีอาชีพด้านการเกษตรก็สามารถมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะคะพร้อมกับมีการกล่าวถึงการเสนอเชียงใหม่นครหลวงล้านนาในการเป็นมรดกโลกในปีต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งนางสาวสาวิดาไทยเสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้ออกมากล่าวว่าความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเลยนะคะเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในการบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของอนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทางธรรมชาติขององค์การยูเนสโกนะคะควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่เพื่อให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารยังคงมีอัตลักษณ์นะคะในการสร้างมรดกโลกที่มีชีวิตที่ทรงคุณค่าของไทยแล้วก็ของมนุษยชาติสืบไปด้วยนั่นเองค่ะซึ่งมาเกริ่นประวัติคร่าวๆนะคะของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะเดิมเรียกว่าวัดบรมธาตุค่ะซึ่งก็เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ของทางของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งสันนิษฐานจากตำนานของเมืองนครศรีธรรมราชค่ะว่าสร้างโดยพระเจ้าศรีธรรมโศกราชนะคะในปี1098นั่นเองค่ะเพื่อเป็นการประดิษฐานองค์พระบรมธาตุเจดีย์ในสมัยโบราณถือว่าเป็นเขตพุทธาวาสนะคะซึ่งก็ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาซึ่งต่อมาได้มีการบูรณะแล้วก็ส ร้างเสริมโบราณวัตถุโบราณสถานภายในวัดขึ้นอีกครั้งนะคะและในสมัยสุโขทัยค่ะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชก็โปรดเกล้าในการนำทองแดงหล่อปิดยอดพระบรมธาตุและสร้างเป็นพระระเบียงโดยรอบนะคะทั้งหมด165ห้องด้วยกันพระพุทธรูป165องค์สร้างกำแพง4ด้านสร้างวิหาร3จอมนะคะแล้วก็พระรูปพระเจ้าศรีธรรมโศกราชสมัยธนบุรีพระเจ้าตักสินมหาราชได้บูรณาการวิหารทับเกษตรวิหารหลวงแล้วก็ศาลากุฏิในพระอารามนะคะถมทรายเทปูนรอบพระบรมธาตุเจดีย์ยกพื้นสูง75เซนกว้าง1เมตรนะคะและเรียกกันว่าทางเดินพระเจ้าตักสินสมัยรัตนโกสินทร์และเป็นการบูรณาการครั้งใหญ่ด้วยนะคะของสมัยรัตนโกสินทร์ก็คือในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะในระหว่างปี2437ถึง2441มีการบูรณาการนะคะก็คือพระครูเทพมุนีศรีสุวรรณถูนะคะหรือว่าปานนั่นเองและต่อมาปี2513กรมศิลปากรได้มีการซ่อมแซมวิหารโคตหรือว่าพระระเบียงนะคะและมีการซ่อมอีกครั้งในสมัยพลเอกเปรมติรสุรานนท์นะคะที่เป็นนายกรัฐมนตรีนั่นเองก็ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์กลีบดอกบัวดำซึ่งปัจจุบันก็ได้มีการบูรณะซ่อมที่ปลียอดทองคำนะคะโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นองค์ประธานนะคะและคณะกรรมการโครงสร้างเหรียญบาทสืบทอดพระธาตุเมืองคอนโดยมีกรมศิลปากรเป็นผู้ดำเนินการบูรณะปลียอดทองคำพระบรมธาตุเจดีย์นะคะและเป็นการเสริมความแข็งแรงให้กับทางปลียอดนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารที่น่าสนใจนะคะสำหรับนายสุชาติและนางสาวสบิดาที่ได้ชวนคนไทยร่วมภูมิใจเที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเรานั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วนะคะดิฉันมาชนกขาวทองค่ะพร้อมกับทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฟังอ่าวไทยในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับยุทธพรบานเย็นครับประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจเหตุยิงถล่มจุดตรวจที่จังหวัดนราธิวาสขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำผู้กระทำผิดมาลงโทษพร้อมยืนยันการเจรจายังเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิด
7: นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีแสดงความเสียใจต่อเหตุคนร้ายยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสจนมีผู้เสียชีวิตพร้อมขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและติดตามตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษเชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่และหลังจากนี้ต้องประเมินสถานการณ์เพื่อกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำสำหรับข้อเสนอให้ยกระดับการใช้กฎหมายพิเศษเช่นกฎอัยการศึกเห็นว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่ภายใต้กฎหมายพิเศษและสถานการณ์ฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนแนวทางปฏิบัติให้เกิดความเชื่อมั่นเป็นหน้าที่ของฝ่ายปฏิบัติที่จะต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์ดังกล่าวอาจเป็นการตอบโต้กระบวนการพูดคุยสันติสุขนั้นยอมรับว่าอาจส่งผลให้การเจรจามีความยากลำบากมากขึ้นเนื่องจากมีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและไม่เห็นด้วยกับการเจรจาอย่างไรก็ตามรัฐบาลยังยืนยันว่าการเจรจาเป็นแนวทางสำคัญในการสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายและการปราบปรามผู้กระทำผิดนันทิกาสิปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมจะทราบผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิ์ประชาชน
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นใน

0: โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแจ้งแก้ไขข้อมูลหน้าบ้านให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นการคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการส่งฉีดเพื่อเบิกจ่ายเท็จจริงหรือไม่ซึ่งจะทราบผลการสอบสวนภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิรักษาของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันนี้ได้เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้ประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรซีเรียสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN เมื่อวานนี้ที่เรียกร้องให้ประเทศต่างๆยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทั้งหมดแก่ซีเรียซึ่งเกิดขึ้นในช่วงที่ซีเรียอยู่ภายใต้การปกครองของอดีตประธานาธิบดีบาชาอัลอาซาดที่ถูกโค่นอำนาจเมื่อเดือนธันวาคมปี2567เพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเศรษฐกิจของซีเรียพร้อมกันนี้เลขาธิการ UN ยังขอให้ประชาคมระหว่างประเทศร่วมกันสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลซีเรียในการฟื้นฟูประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสงครามกลางเมืองที่ยาวนานกว่า13ปีถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกูเตเรสเสร็จสิ้นภารกิจการเดินทางเยือนกรุงดามัสกัสเมืองหลวงของซีเรียระหว่างวันที่25ถึงวันที่26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ17ปีที่เลขาธิการ UN เดินทางเยือนประเทศซีเรียอย่างเป็นทางการน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับ
2: ความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสารสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

สวัสดีค่ะต้อนรับทุกคนเข้าสู่ชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนค่ะพูดคุยกับปุ้ยสวัสดีภัยวิมุตตินะคะวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ค่ะก่อนที่จะหยุดยาวอีก3วันแล้วก็มาทำงานอีกทีวันศุกร์แล้วก็หยุดอีก2วันเสาร์อาทิตย์นะคะเจอกับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจ.พบประชาชนกันก่อนนะคะติดตามรับฟังรับชมรายการอบจ.พบประชาชนกันได้ค่ะในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณติดตามรับฟังผ่านทางสวทชุมพร FM 100ผ่านทางอสมทชุมพร 90.75 แล้วก็ที่ 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะหรือจะไปติดตามรับชมกันได้ผ่านทาง Facebook Live จากสวทชุมพรและที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะสองเลขหมายพูดคุยกันนะคะหรือว่าขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ที่077-504-101และ077-511-453นะคะเพิ่มเติมผลงานเพลงกันเข้ามาได้เลยไปจนถึงเวลาประมาณ12นาฬิกานะคะฟังไปพร้อมๆกันทั่วทั้งจังหวัดชุมพรค่ะส่งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เข้ามายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันได้นะคะรวมไปถึงถ้าจะติดตามข้อมูลข่าวสารจากอบจ.ชุมพรเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ค่ะ www.chppao.go.th นะคะที่ Facebook Fanpage องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรที่ไปรษณีย์ค่ะจ่าหน้าซองถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพร86000ค่ะแล้วก็ผ่านทางตู้แดงรับเรื่องร้องเรียนน้องทุกนะคะตู้แดงติดตั้งอยู่ที่ตึกอบจ.ชุมพรตึกหน้าหลังพระรูปร้อง5นั่นเองค่ะ4ช่องทางในการส่งเรื่องร้องเรียนน้องทุกแล้วก็โทรศัพท์หรือว่าจะเป็นการติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนั่นเองเริ่มต้นชั่วโมงวันนี้ค่ะด้วยราคาน้ำมันกันเช่นเคยนะคะมีช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการขึ้นลงกันทุกๆวันเลยค่ะตอนนี้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่กันแล้วบ้างนะคะสำหรับราคาน้ำมันประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ไปเริ่มกันที่ปตท.เลยค่ะที่ปตท.แก๊สฮอล์95วันนี้อยู่ที่36.69 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์ E20 31.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 27.63 บาทแก๊สโซฮอล์91 36.32 บาทแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม47.79 บาทเบนซิน95 45.68 บาทแก๊สโซฮอล์99พรีเมียม49.79 บาทดีเซลพรีเมียมค่ะ50.05 บาทดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทดีเซล B20 31.69 บาทแล้วก็แก๊ส NGV 20บาทนะคะที่บางจากค่ะแก๊สโซฮอล์95 36.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 31.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E85 27.63 บาทแก๊สโซฮอล์91 36.39 บาทแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม48.45 บาทดีเซลพรีเมียม49.25 บาทดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทแล้วก็ดีเซล B20 31.69 บาทที่เชลค่ะแก๊สโซฮอล์95ที่เชลนะคะ37.19 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 31.89 บาทแก๊สโซฮอล์91 36.82 บาทเชล V Power แก๊สโซฮอล์95นะคะ49.84 บาทค่ะเชล V Power ดีเซลค่ะ49.84 บาทเช่นเดียวกันนะคะเชลฟิวเชฟดีเซล36.69 บาทแล้วก็เชลดีเซล B20 31.69 บาทค่ะที่คราเชกค่ะสำหรับที่คราเชกนะคะแก๊สโซฮอล์95 36.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 31.69 บาทค่ะแก๊สโซฮอล์91 36.32 บาทเบนซิน95 48.41 บาทดีเซลพรีเมียม49.25 บาทดีเซล B ขออภัยค่ะดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทแล้วก็ดีเซล B20 31.69 บาทนะคะที่ IRPC ค่ะแก๊สโซฮอล์95 36.69 บาทแก๊สโซฮอล์91 36.32 บาทแล้วก็ดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทและต่อกันที่PT ค่ะสำหรับที่ PT ค่ะแก๊สโซฮอล์95 36.69 บาทแก๊สโซฮอล์ E20 31.69 บาทแก๊สโซฮอล์91นะคะ36.32 บาทเบนซิน95ค่ะ46.18 บาท
ดีเซล B7 นะคะ36.69 บาทและดีเซล B20 31.69 บาทนะคะนั่นคือราคาน้ำมันวันนี้นะคะมาให้ได้ติดตามกันใครเติมไปแล้วบ้างนะคะมีการปรับขึ้นแล้วก็ปรับลงเล็กน้อยจนถึงปรับขึ้นมานะคะในวันที่27 กรกฎาคม 2568ค่ะเอาละค่ะไปพักฟังเพลงกันครู่เดียวค่ะช่วงหน้ามีข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเยอะแยะเลยค่ะมาประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบกันนะคะพักฟังเพลงแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ

11:31 นค่ะอยู่กับปุ้ยในชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนนะคะโทรศัพท์เข้ามาขอผลงานเพลงเพิ่มเติมกันได้ค่ะพูดคุยกันได้ด้วยที่0775041101และ0775111453ค่ะขอบคุณสายจากในโสมนะคะพี่เชิดเหรอพี่อะไรเอ่ยขอเพลงเข้ามานะคะแล้วก็มีเพลงขอพูดซ้ำๆของไม้พี่รมพรด้วยแล้วก็เพลงเพิ่งจบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะของสายยันนะคะขอบคุณทุกสายเลยที่โทรเข้ามาขอเงินเพลงนะคะยังเพิ่มเติมกันได้ค่ะไปจนถึงเวลาประมาณ12:00 นนะคะมาติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะชาวชุมพรพร้อมกันหรือยังคะเราจะมีงานกีฬาเกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรประจำปี2569ค่ะมี17ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะในการแข่งขันทั่วทางสนามทั่วทั้งจังหวัดชุมพรนะคะมาร่วมชมร่วมเชียร์กันค่ะระหว่างวันที่8ถึงวันที่16สิงหาคมนี้นะคะแล้วในวันที่8ค่ะมีพิธีเปิดนะคะช่วงเวลาประมาณ16:00 นเป็นต้นไปค่ะที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตชุมพรค่ะไปชมไปเชียร์กันได้เลยนะคะการแข่งขันทั้ง17ชนิดกีฬาด้วยกันนะคะเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเราก็เพิ่งมีงานแถลงข่าวกันไปค่ะก็รอสำหรับพิธีเปิดแล้วก็การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งจังหวัดชุมพรและการแข่งขันกีฬาชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดชุมพรกันนะคะติดตามข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันค่ะเมื่อวานนี้มีงานบุญมาบอกตอนนี้เนี่ยเริ่มแห่เทียนพรรษากันใช่ไหมเพราะว่ากำลังจะเข้าพรรษาแล้วหลากหลายวัดนะคะก็มีการแห่เทียนกันนะคะเมื่อวานนี้ค่ะ26 กรกฎาคม 2569 10:30 นค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะนำโดยท่านนพพลอุสิตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะไปเป็นประธานทอดพระป่าสามัคคีค่ะที่วัดเทพเจริญวัดถ้ำรับรอนั่นเองนะคะตำบลรับรออำเภอท่าแสจังหวัดชุมพรนะคะก็ในวันเมื่อวานนี้ก็สายบุญค่ะไปร่วมงานกันเยอะเลยค่ะหลากหลายวัดตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีงานนะคะทอดพระป่าสามัคคีบ้างแหละแห่เทียนพรรษานะคะก็ทำบุญกันก่อนเข้าพรรษานั่นเองค่ะมีข่าวดีสำหรับชาวจังหวัดชุมพรนะคะหากว่าที่บ้านเนี่ยมีผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่ต้องการที่จะใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์สามารถที่จะยืมอุปกรณ์ฟรีเลยนะคะฟรี 100% เลยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะผ่านโครงการบริการยืมคืนกายอุปกรณ์ของอบจ.ชุมพรค่ะมีอุปกรณ์สภาพใหม่ค่ะเราซื้อใหม่หมดใหม่เอี่ยมสะอาดนะคะแล้วก็พร้อมใช้งานนะคะมายืมกันได้นะคะติดต่อยืมกันได้นะคะผ่านทางอบต.รพสต.ใกล้บ้านนะคะเทศบาลแล้วก็หรือว่าจะติดต่อนะคะมายังกองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ได้นะคะติดตามกันได้เลยสำหรับเรื่องราวดีๆค่ะโครงการดีๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะฝากไว้ด้วยละกันนะคะสำหรับการยืมคืนอุปกรณ์นะคะสำหรับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุนะคะที่ต้องการใช้อุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นรถเข็นเตียงนะคะเครื่องดูดเสมหะถังออกซิเจนนะคะมีให้ยืมทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะมาต่อกันที่กิจกรรมนะคะเมื่อ2วันที่ผ่านมาค่ะสำหรับกิจกรรมอวดใต้นะคะองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็เข้าร่วมงานอวดใต้สไตล์ชุมพรด้วยนะคะซึ่งเป็นการแสดงแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์วิถีชีวิตและภูมิปัญญาค่ะงานเนี่ยจบไปเมื่อวานแล้วมีทั้งคอนเสิร์ตนะคะมีทั้งสินค้าต่างๆนะคะจากจังหวัดชุมพรของเรานะคะให้ได้อวดกันด้วยนะคะสำหรับงานนี้ก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็เพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรนั่นเองทางเมื่อวานนี้นะคะก็มีเมื่อวานงานนะคะ24 กรกฎาคมนะก็มีพี่ยุ้ยนะคะสกรัตนาสุวรรณนักพัฒนาการท่องเที่ยวชำนาญการค่ะเข้าร่วมพิธีเปิดด้วยนะคะงานก็เสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้นั่นเองนะคะยังมีข่าวสารแวดวงองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรกันมาให้ได้ติดตามรับทราบกันว่าเราทำอะไรที่ไหนกันบ้างนะคะ
เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะที่ห้องประชุมเกาะเสม็ดชั้น4ศาลากลางจังหวัดชุมพรนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมอบหมายนายรุ่งดวงภูเมศรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารท้องถิ่นและภาคเอกชนนะคะเป็นการประชุมครั้งที่7ประจำปี2569ประจำเดือนกรกฎาคม2569ที่ห้องประชุมเกาะเสม็ดศาลากลางจังหวัดชุมพรแล้วก็มีการผ่านระบบซูมด้วยนะคะโดยมีการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการพร้อมทั้งรับทราบนโยบายและข้อสั่งการจากผู้บริหารเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและก็มีบูรณาการร่วมมือกันทุกภาคส่วนในการให้บริการประชาชนค่ะก็มีการประชุมกันไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะ24กรกฎาคม2569ค่ะอีกหนึ่งงานที่โรงเรียนพะโต้วิทยาค่ะอำเภอพะโต้จังหวัดชุมพรนายนพรอุสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรนะคะวันศุกร์ก็เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรประจำปีงบประมาณ2569นะคะซึ่งโครงการนี้นะคะท่านนายกก็ไปพร้อมกับนายประโมทดาวเรืองเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรมีข้าราชการและก็เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะมีนายอัธรัตน์คล้ายอักษรประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์นะคะสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ค่ะก็เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสภาเด็กและเยาวชนพัฒนาภาวะผู้นำกล้าแสดงออกมีทักษะในการให้คำปรึกษาการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็การเสริมสร้างบุคลิกภาพรวมถึงทักษะการพูดในที่สาธารณะอย่างเหมาะสมนะคะเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆค่ะที่ทางท่านนายกนะคะท่านนพรอุสิทธิ์ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรก็ให้การสนับสนุนนะคะเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนั่นเองนะคะเอาล่ะเดี๋ยวพักกันอีกครู่เดียวค่ะช่วงหน้าเรามาทิ้งท้ายรายการอบจ.พบประชาชนในวันนี้กันนะคะมีข่าวสารอะไรที่จะทิ้งท้ายก็ต้องรอติดตามรับชมรับฟังกันในช่วงนี้ไปฟังเพลงที่ขอนเข้ามาก่อนค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: 669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วค่ะช่วงสุดท้ายชั่วโมงของรายการอบจพบประชาชนประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะอยู่กับปุ้ยเสาวดีภัยวิมุตค่ะเอาเป็นว่าในช่วงสุดท้ายนี้นะคะมาพูดคุยเรื่องฝนฟ้าอากาศกันนะคะมีการแจ้งเตือนกันมาแล้วนะคะทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีการแจ้งเตือนค่ะประชาชนใน61จังหวัดเลยนะ61จังหวัดรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยนะคะให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มและก็คลื่นลมแรงในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้นะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามพยากรณ์อากาศแล้วก็ประกาศการเตือนภัยจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดค่ะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่น้ำหลากจุดเสี่ยงดินถล่มแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างเช่นน้ำตกถ้ำแล้วก็ลำธารในช่วงฝนตกหนักผู้ที่อาศัยริมแม่น้ำลำคลองนะคะหรือว่าเชิงเขาก็เตรียมพร้อมอพยพหากได้รับการแจ้งเตือนสำหรับชาวเรือและนักท่องเที่ยวทางทะเลค่ะให้เพิ่มความระมัดระวังการเดินเรือและงดลงเล่นน้ำบริเวณชายฝั่งที่มีคลื่นลมแรงสำหรับพื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอาจจะมีคลื่นสูงถึง3เมตรเลยนะคะควรติดตามประกาศเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะคราวนี้เนี่ย61จังหวัดนะคะมีจังหวัดอะไรบ้างนะคะเป็นในช่วงหยุดยาวนี้ด้วยใครจะไปในจังหวัดไหนลองติดตามกันนะคะที่ภาคเหนือค่ะเฝ้าระวังนะคะมีแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นะคะนครสวรรค์แล้วก็อุทัยธานีค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมเชียงภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะภาคกลางนะคะจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีพระนครศรีอยุธยาลบบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครแล้วก็สมุทรปราการค่ะมาที่ภาคใต้นะคะภาคใต้บ้านเราทางฝั่งตะวันออกนะคะชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่แล้วก็จังหวัดตรังค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะจังหวัดระนองพังงาแล้วก็จังหวัดภูเก็ตนะคะบ้านเราก็ติดโผไปด้วยนะจนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้นะคะใครจะเดินทางไปที่จังหวัดอะไรภาคไหนยังไงก็อย่าลืมที่จะติดตามนะคะกันอย่างใกล้ชิดด้วยกันแล้วกันค่ะหมดเวลาสำหรับรายการอบจพบประชาชนแล้วค่ะขอบคุณลุงชัยสปรีนะคะขอเงินเพลงเพิ่มเติมเข้ามาค่ะเอาเป็นว่าทิ้งท้ายด้วยเพลงที่คุณผู้ฟังขอเข้ามาก็แล้วกันนะคะจะเจอรายการอบจพบประชาชนกันได้ใหม่นะคะเดี๋ยวมาเจอกับพี่ยุ้ยเลยในวันศุกร์นะคะเดี๋ยววันศุกร์เจอกับพี่ยุ้ยสการัตน์ณสุวรรณวันนี้ปุ้ยลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาการขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้นอิหร่านขู่ตอบโต้กรณีที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด3ประตูต่อ0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐสภาจัดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: นายโสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความดีด้วยหัวใจเทิดไทยองค์ราชันภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1และคนที่2ข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงณอาคารรัฐสภาประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงวัฒนาถาวรของประเทศอีกทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะซื่อสัตย์สุจริตและยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวม
3: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายต่างล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยความวิริยะอุตสาหะทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแก่ข้าราชการทั้งปวงในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงประชาและความวัฒนาถาวรของประเทศพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานในโอกาสต่างๆล้วนสร้างความสำนึกในหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานเพื่อแผ่นดินซึ่งปวงข้าพระพุทธเจ้าจะน้อมนำมาปฏิบัติเพื่อสนองพระราชปณิธานของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทสืบไป
2: ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วยการทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารรัฐสภาและพื้นที่โดยรอบอาทิลานพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภาถนนสามเสนถนนทหารลานประชาชนลานประชาธิปไตยบริเวณบ่อบัวและพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและแสดงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและส่วนรวมอย่างพร้อมเพรียงชาววิสาปทุมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยมีกิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชารวมถึงพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน75รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569กระทรวงวัฒนธรรมเปิดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569เชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละหนึ่งเรื่องตลอด90วันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
4: สมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าคณะใหญ่หนเหนือเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามเป็นประธานสงฆ์และนางสาวเพชรรัตน์สายทองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานคารวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีหล่อเทียนและพิธีปล่อยขบวนรถเทียนพรรษาภายใต้กิจกรรมเข้าพรรษา90วันเข้าถึงธรรมทำความดีเปลี่ยนชีวิตเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2569ที่กระทรวงวัฒนธรรมหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าการจัดกิจกรรมปีนี้เน้นให้ชาวพุทธได้เปลี่ยนแปลงเชิงบวกใน90วันของการเข้าพรรษาผ่านการรักษาศีล5การสวดมนต์เจริญสมาธิและการปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการงดลดละเลิกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และพฤติกรรมเสี่ยงพร้อมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสืบสานประเพณีอันดีงามของแต่ละท้องถิ่นโดยส่วนการจัดพิธีถวายผ้าห่มพระพุทธรูปประจำกระทรวงวัฒนธรรมพิธีหล่อเทียนพรรษาและพิธีปล่อยขบวนรถแห่เทียนพรรษาไปยังพระอารามหลวง10แห่งส่วนภูมิภาคสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมกับคณะสงฆ์และภาคส่วนต่างๆจัดกิจกรรมที่พิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการปฏิบัติธรรมและเจริญจิตภาวนาการหล่อและถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนแสดงพระธรรมเทศนารวมถึงสักการะพระบรมสารีริกธาตุพระธาตุประจำปีเกิดและการเวียนเทียนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรม1คน1ความดีเชิญชวนประชาชนตั้งปณิธานทำความดีอย่างน้อยวันละ1เรื่องตลอดเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการชีวิตอย่างยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีวาระสำคัญเข้าสู่การพิจารณาได้แก่การขยายสิทธิ์และขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569พร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณาสิทธิ์ให้มีความเป็นธรรมมากขึ้น
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้เนื่องจากวันพรุ่งเป็นวันหยุดราชการโดยมีวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงการคลังนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเสนอให้คณะรัฐมนตรีขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่30กันยายนและขยายเวลาการทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาเช่นการถือครองรถยนต์ที่มีอายุเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีรวมถึงกรณีการโอนลอยการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบเพื่อช่วยให้ผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่เป็นผู้ยากจนยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังเสนอร่างกฎหมายหลายฉบับให้พิจารณาได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปและร่างกฎกระทรวงฉบับที่พ.ศ.ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรเสนอยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมในช่วงปีงบประมาณ2568ถึง2570ปริตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอร่างกฎกระทรวง3ฉบับควบคุมแบตเตอรี่และ power bank ให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความปลอดภัยของประชาชน
6: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาร่างกฎกระทรวง3ฉบับกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่ระบบลิเธียมและ power bank เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยจะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอก.ก่อนออกสู่ตลาดเนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์พกพาได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและมักพบข่าวแบตเตอรี่ระเบิดเกิดไฟไหม้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจึงต้องทบทวนมาตรฐานให้อิงกับมาตรฐานสากลของ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานออกเป็น2ประเภทคือมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลและมอก.สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมปรับปรุงมาตรฐาน power bank ที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับระดับนานาชาติซึ่งหากคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับจะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570
7: ครับก็จะเพิ่มเกี่ยวกับเรื่องความเข้มงวดด้านความปลอดภัยโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์นั้นต้องผ่านการทดสอบการคายประจุ ความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนอุณหภูมิสูงการชาร์จซ้ำๆรวมถึงต้องแสดงข้อมูลแล้วก็มีคำเตือนให้กับผู้ใช้อย่างชัดเจนนะครับผู้บริโภคทั้งหลายจะได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วหน้ากัน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวอีกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านก่อนมีมาตรการจะให้โอกาสผู้ประกอบการปรับปรุงกระบวนการผลิตนำเข้าและการขอรับใบอนุญาตตามมาตรฐานใหม่ส่วนผู้ที่ถือใบอนุญาตเดิมสามารถยื่นขอขยายเวลาได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน1ปีนับตั้งแต่วันที่มาตรฐานมีผลบังคับใช้โดยกระทรวงอุตสาหกรรมมุ่งหวังว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้จะไม่เพียงช่วยเพิ่มความปลอดภัยแต่ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพสินค้าไทยลดปัญหาผลิตภัณฑ์ด้อยมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงของกระทรวง9ตำแหน่งนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงภายในกระทรวงว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายพีรพัฒน์จันทรศรีวงศ์ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วส่วนการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงนั้นมีระเบียบของกพ.กำหนดไว้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่จะต้องหารือร่วมกับปลัดคนปัจจุบันซึ่งทั้งสองคนได้มีการประชุมหารือกันเรื่องการโยกย้ายตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงอย่างรอบคอบโดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติความซื่อสัตย์สุจริตความทุ่มเทในการทำงานและความรู้ความสามารถเป็นหลักซึ่งในครั้งนี้มีทั้งหมด9ตำแหน่งที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงความคืบหน้าการแต่งตั้งศึกษาธิการภาคยืนยันเป็นเรื่องคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอชื่อไม่มีความคิดเห็นขัดแย้ง
6: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน6ตำแหน่งว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการทบทวนอย่างรอบคอบเนื่องจากตรวจพบว่ามีผู้ได้รับเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงต้องนำเรื่องกลับมาตรวจสอบใหม่ก่อนดำเนินการต่อพร้อมยืนยันว่ากรณีดังกล่าวไม่ใช่ความเห็นไม่ตรงกันกับนายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมตามที่มีกระแสข่าวก่อนหน้านี้แต่เป็นเพียงประเด็นด้านการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่านั้นโดยหากตรวจสอบแล้วเสร็จจะดำเนินการแต่งตั้งตามขั้นตอนต่อไป
8: ไม่มีอะไรนะครับเพียงแต่ข่าวที่ปรากฏเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องที่ท่านรองนายกเห็นต่างนะครับไม่ใช่นะครับเพียงแต่เป็นเรื่องของมีท่านหนึ่งเรื่องการตรวจสอบคุณสมบัติถ้าหลังจากการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วเสร็จเราก็จะดำเนินการเรื่องศึกษาธิการภาคเรื่องอะไรต่างๆต้องเรียนว่าภารกิจหน้าที่เนี่ยมีความชัดเจนแล้วก็ไม่ซ้ำซ้อนกับใคร
6: สำหรับการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11เพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างจากการเกษียณอายุราชการได้แก่ตำแหน่งปลัดกระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมและจะนำรายชื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบภายในเดือนสิงหาคมนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายระบุอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางยุบหน่วยงานราชการที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งการดำเนินการต้องใช้เวลาน
9: ายประกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงกรณีการยุบหน่วยงานซ้ำซ้อนที่จะเริ่มในเดือนกันยายนนี้โดยจะประเดิมหน่วยงานสถาบันบริหารจัดการที่ดินองค์กรมหาชนเป็นหน่วยงานแรกรวมถึงสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและความสามัคคีปรองดองหรือปยป.โดยระบุว่ายังไม่ได้มีการยุบหน่วยงานใดเพียงอยู่ระหว่างการศึกษานอกจากนี้ปยป.และธนาคารที่ดินยังมีองค์การมหาชนอีก 3-4 แห่งที่ไม่ผ่านการประเมินมาหลายปีส่วนรายชื่อขององค์การมหาชนนั้นขอให้ไปสอบถามกับทางเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการสำหรับการพิจารณายุบหน่วยงานบางส่วนกระทบกับบรรดาข้าราชการในหน่วยงานนั้นหรือไม่นายประกรณ์ยืนยันว่าจะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้ได้รับผลกระทบซึ่งต้องดูแลข้าราชการที่ทำงานในองค์การมหาชนโดยอาจเตรียมแนวทาง 2-3 ทางเลือกเช่นการย้ายไปอยู่หน่วยงานอื่นโดยไม่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่และกระบวนการทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลานานกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: ส่วนกรณีรัฐบาลมีนโยบายแยกกระทรวงการท่องเที่ยวไปรวมกับกระทรวงวัฒนธรรมนายสุรศักดิ์พันธ์วรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.หากแล้วเสร็จจะเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในสมัยการเปิดประชุมครั้งหน้าที่จะพิจารณาในวาระที่1 2และ3เพื่อส่งไปยังวุฒิสภาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณต้นปีหน้ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเร่งตรวจสอบกรณีร้องเรียนสวมสิทธิ์รักษาพยาบาลผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมรู้ผลภายใน 1-2 วันนี้ย้ำไม่กระทบสิทธิประชาชน
10: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนเรื่องข้อมูลการรับบริการในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับความเป็นจริงว่าข้อมูลดังกล่าวส่งมาจากหน่วยบริการซึ่งกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวเกิดขึ้นในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพ.ส.ต.ที่ถ่ายโอนไปแล้วหากประชาชนพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ทันทีโดยกระทรวงสาธารณสุขจะแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและย้ำว่าข้อมูลเดิมในระบบหลังบ้านจะไม่ถูกลบแต่จะถูกนำไปสืบสวนสอบสวนต่อว่าเกิดจากสาเหตุใดเช่นคีย์ข้อมูลผิดหรือมีการสวมสิทธิ์เพื่อเบิกจ่ายเท็จหรือไม่ซึ่งจะทราบผลตรวจสอบภายใน 1-2 วันนี้โดยยืนยันว่ากรณีดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิการรักษาพยาบาลของประชาชนอย่างแน่นอนพร้อมกันที่เชิญชวนโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลนอกสังกัดและหน่วยบริการของสปสช.ให้เร่งรัดเชื่อมต่อข้อมูลกับแอปพลิเคชันหมอพร้อมเพื่อสร้างความโปร่งใสให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบสิทธิการรักษาพยาบาลตลอดจนการจองและเลือกรับวัคซีนได้อย่างสะดวกซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการงบประมาณด้านสาธารณสุขเป็นไปอย่างแม่นยำและคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
11: อันดับแรกนะครับหากประชาชนมองเห็นว่าข้อมูลนั้นไม่ถูกต้องแจ้งมาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมก็ได้ก็จะทำการลบทางหน้าบ้านให้แต่ในทางหลังบ้านข้อมูลไม่ได้ลบนะครับข้อมูลยังสามารถนำไปสืบสวนได้ว่าหน่วยให้บริการใดเป็นหน่วยให้บริการที่บันทึกข้อมูลเข้ามาและจะนำไปสู่การวิเคราะห์แล้วก็สอบสวนต่อไปว่าเกิดจากเหตุใด
10: ส่วนกรณีผู้เสียชีวิตจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวหลังส่งตัวย้ายโรงพยาบาลตามสิทธิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากแพทย์เจ้าของไข้โดยเน้นย้ำว่าการย้ายผู้ป่วยต้องผ่านการประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดและโรงพยาบาลปลายทางต้องมีความพร้อมในการรักษาอย่างเหมาะสมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือกสทช.หวั่นมติวาระสำคัญส่อขัดกฎหมายเนื่องจากยังมีข้อถกเถียงเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน
12: นายอดิศักดิ์ลิมปลุ่งพัฒนกิจกรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยตัวแทนสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอลประเทศไทยเขายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.แสดงความกังวลว่าการประชุมและลงมติในวาระสำคัญช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังขณะที่วันนี้กสทช.มีการประชุมวาระสำคัญหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ได้แก่ดิจิตอลทีวีรถแมพและ National Streaming Platform หรือ NSP ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไปทั้งนี้เมื่อถึงเวลาการประชุมกรรมการกสทช.บางส่วนพูดคุยประเด็นเกี่ยวกับสถานะที่ไม่แน่นอนของประธานกสทช.ต่อมากรรมการกสทช.3รายตัดสินใจ walk out ออกจากสถานที่การประชุมทันทีทำให้องค์ประชุมไม่ครบและไม่สามารถประชุมต่อได้ทั้งนี้ในเวลาต่อมาศาสตราจารย์กิติคุณพิรงรองรามสูตรเปิดเผยว่ากรรมการกสทช.ได้เขียนใบลาประชุมตั้งแต่แรกแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นการ walk out นันทภาแสนตุ้มรายงาน
13: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินทร์ปิ่นพทัยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายพื้นที่อำเภอจะแนะเชิญตัวบุคคลเข้าศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ให้ข้อมูลเพิ่มเติม
14: จ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงบูรณาการกำลังเข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านน้ำหอมหมู่ที่7ตำบลดูทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนและติดตามผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบบ้านพักของนายอาฮามะสงวนนามสกุลซึ่งแสดงตนเป็นเจ้าของบ้านเจ้าหน้าที่จึงได้เชิญตัวไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยได้ดำเนินการลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรจะแนะก่อนใช้อำนาจควบคุมตามกฎอัยการศึกพร้อมดำเนินการตามมาตรา22และมาตรา24แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการบังคับให้บุคคลสูญหายพ.ศ.2565รวมทั้งนำตัวเข้าตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และนำส่งศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้งนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามกรอบของกฎหมายยึดหลักสิทธิมนุษยชนทุกขั้นตอนสามารถตรวจสอบได้ตามกระบวนการยุติธรรมและทุกการดำเนินการมีเป้าหมายสำคัญคือเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ด้านตำรวจภูธรภาค9ยกระดับมาตรการความปลอดภัยฐานปฏิบัติการชายแดน

0: านที่ชัดเจนพร้อมตั้งตาข่ายป้องกันให้มีความสูงและอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานให้จัดทำแนวป้องกันด้วยท่อปูนและแผงกั้นความมั่นคงเพื่อสกัดกั้นไม่ให้รถยนต์สามารถเข้ามาจอดหรือพุ่งชนในระยะกระชั้นชิดได้กำลังพลภายในฐานต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจัดให้มีเจ้าหน้าที่ยามรักษาการหอสูงต้องมีความแข็งแรงสามารถตอบโต้ได้จริงพร้อมคุมเข้มระบบคัดกรองบุคคลห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าสู่พื้นที่ฐานโดยไม่มีระบบตรวจสอบทางนี้หน่วยงานความมั่นคงได้สั่งเพ่งเล็งเฝ้าระวังพิเศษในพื้นที่ตำบลทานโตตำบลบ้านแหลและตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลารวมถึงพื้นที่เชื่อมโยงพร้อมให้ทุกหน่วยเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดในการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลและประชาชนในพื้นที่อัมรันแมหะสวท.ยะลาประธาน
1: ขณะที่ประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสพร้อมยอมรับว่าเหตุดังกล่าวอาจกระทบการพูดคุยสันติสุขนายวันมูฮัมหมัดนอมัทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงถล่มจุดตรวจในจังหวัดนราธิวาสโดยขอให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้เชื่อว่าทุกฝ่ายปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ส่วนการยกระดับการใช้กฎหมายสูงสุดในพื้นที่อย่างกฎอัยการศึกมองว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินอยู่แล้วส่วนเหตุที่เกิดขึ้นจะเป็นการตอบโต้การเดินหน้าเจรจาหรือไม่นั้นมองว่าอาจมีส่วนที่ทำให้การเจรจายุ่งยากขึ้นเพราะมีทั้งผู้ต้องการและไม่ต้องการให้เกิดการเจรจาซึ่งรัฐบาลจะต้องชั่งน้ำหนักว่าจะเดินหน้าอย่างไรโดยยืนยันว่าการเจรจาเป็นวิธีหนึ่งที่จะทำให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนได้และต้องดำเนินการควบคู่กับมาตรการปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายเพื่อไม่ให้สถานการณ์เลวร้ายลงอย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่ทราบชัดเจนว่าผู้ก่อเหตุเป็นกลุ่มใดแต่ยังไม่อยากให้ตัดประเด็นปัญหาอื่นเช่นปัญหายาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งอาจมีส่วนที่ไม่ต้องการให้เหตุการณ์ในพื้นที่สงบเรียบร้อยจึงต้องตรวจสอบให้ครอบคลุมทุกมิติกรมอุตุนิยมวิทยาขอให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี้อาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
2: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าขณะนี้พายุโซนร้อนโนอึนได้เคลื่อนขึ้นฝั่งมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนแล้วทำให้อิทธิพลของลมมรสุมเริ่มอ่อนกำลังลงแต่ยังมีฝนเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับลมมรสุมเช่นภาคใต้ฝั่งตะวันตกบริเวณพังงากระบี่ระนองจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ได้ส่วนภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดจันทบุรีตราดจะถูกพัดพาความชื้นจากอ่าวไทยขึ้นมาปะทะจนเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากรวมถึงภาคเหนือภาคตะวันตกภาคกลางและกรุงเทพมหานครจะมีฝนตกเช่นกันจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มช่วงระยะนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคมนี
3: ้ตัวปัจจัยเรื่องอากาศเนี่ยเวลามันอิทธิพลมันเริ่มอ่อนกำลังเนี่ยมันก็ยังมีเรียกระยะเบรกคือมีการไหลห้องอากาศเข้าไปหย่อมที่มันอ่อนกำลังลงจากตัวพายุนะครับในบริเวณกองตุ้งและก็จะไหลเข้าไปเลี้ยงตัวร่องที่อยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานบนนะครับทำให้มีฝนเกิดขึ้นได้ในช่วงบ่ายเย็นมากขึ้นนะครับก็จะน้อยลงเมื่อเทียบกับ2วัน3วันที่ผ่านมาซึ่งตัวนั้นน่ะพายุกำลังแรงและพายุในทะเลลมที่ไปเลี้ยงพายุก็จะมากแล้วก็จะแรงนะครับดึงลมได้ดีพายุมันอ่อนลงนะครับงั้นก็จะดึงกระแสลมได้น้อยลงปัจจัยนี้ก็อาจจะต้องมีอีกสัก 2-3 วันนะครับซึ่งฝนก็จะเริ่มลดลงไปเรื่อยๆตามเวลาที่ตัวหย่อมมันเริ่มสลายตัวครับ
2: รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาย้ำว่าหลังวันที่30กรกฎาคมประเทศไทยจะกลับมาเกิดสภาวะฝนตกน้อยลงอีกครั้งประมาณ 4-5 วันส่งผลให้เกิดสภาพอากาศร้อนจัดท้องฟ้าใสลมแรงแต่ไม่มีเมฆแสงแดดแรงและอุณหภูมิสูงแต่อาจมีปัจจัยประกอบจากพายุเข้ามาแม้จะไม่ได้เข้ามาไทยโดยตรงแต่อิทธิพลของพายุจะดึงลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นคาดการประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้ซึ่งร่องมรสุมจะเคลื่อนลงมาบริเวณภาคเหนือตอนบน าจทำให้ฝนกลับมาต

0: หนักอีกครั้งติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน6จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่1สิงหาคมนี้
2: นายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าจากติดตามข้อมูลจากกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือคาดการสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่ใกล้เคียงพบว่าในวันพรุ่งนี้ถึง1สิงหาคม2569เวลาประมาณ 18:00 นถึง 21:00 นจะเกิดสภาวะน้ำทะเลหนุนสูงซึ่งอาจส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งและเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำและบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวรปภ.จึงได้ประสานแจ้งเตือนกรุงเทพมหานครและ6จังหวัดภาคกลางได้แก่จังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครและสมุทรสงครามให้เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้ปภ.ได้กำชับให้จังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนผู้ประกอบการริมแม่น้ำคลองอาทิเขื่อนก่อสร้างแพร้านอาหารและประชาชนริมสองฝั่งน้ำให้เตรียมพร้อมรับมือหากประชาชนประสบเหตุหรือต้องการขอความช่วยเหลือสามารถแจ้งเหตุได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784และสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงฉนันชิดาสังทองรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถเลือกแผนการลงทุนตามความเสี่ยงที่ยอมรับได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินและเพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมสำหรับการใช้ชีวิตหลังเกษียณโดยปัจจุบันกบข.มี12แผนให้สมาชิกเลือกปรับเปลี่ยนแผนการลงทุนได้ตามระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้แผนเสี่ยงต่ำได้แก่แผนเงินฝากและตราสารหนี้ระยะสั้นแผนตราสารหนี้แผนเสี่ยงปานกลางได้แก่แผนตราสารหนี้ต่างประเทศแผนทองคำแผนเชิงรุก35แผนลงทุนพื้นฐานทั่วไปแผนสมดุลตามอายุแผนการลงทุนตามหลักชะรีอะห์แผนเชิงรุก65และแผนเสี่ยงสูงได้แก่แผนกองทุนอสังหาริมทรัพย์ไทยแผนหุ้นไทยแผนหุ้นต่างประเทศนอกจากนี้สมาชิกสามารถทบทวนหรือปรับแผนการลงทุนโดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญเช่นอายุระยะเวลาการลงทุนและเป้าหมายทางการเงินเพื่อให้มีเงินใช้เพียงพอเมื่อเกษียณสมาชิกศึกษาข้อมูลแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์อบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปกบข. MyGPF Application และ LINE กบข. เมนูเลือกแผนการลงทุนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของอิหร่านในทะเลแคสเปียนจนทำให้ลูกเรือเสียชีวิต1รายเป็นการละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติอย่างโจ่งแจ้งและเป็นการทำตามคำสั่งของอิสราเอลเพื่อลากยุโรปเข้าสู่สงครามของอิสราเอลนายอารักชีกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาได้ชี้แจงอย่างชัดเจนระหว่างการสนทนากับนางคาจาคาลาสผู้แทนระดับสูงด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคงของสหภาพยุโรปและนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียว่าการกระทำดังกล่าวของฝ่ายยูเครนไม่อาจปล่อยผ่านไปได้โดยไม่ตอบโต้ทั้งนี้ประธานาธิบดีวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเปิดเผยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่า ยูเครนเปิดปฏิบัติการโจมตีระยะไกลต่อเป้าหมายในทะเลแคสเปียนซึ่งเป็นเรือขนส่งสินค้าทางการทหารที่เชื่อมโยงกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยจากแหล่งข่าวทางการทูตของบราซิลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลบราซิลเรียกตัวเอกอัครราชทูตบราซิลประจำอาร์เจนตินากลับประเทศพร้อมกับเรียกตัวเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาประจำบราซิลเข้าพบเพื่อหารือเกี่ยวกับกรณีที่ประธานาธิบดีฮาเวียร์มิเลผู้นำอาร์เจนตินากล่าวถ้อยแถลงที่เป็นการดูหมิ่นต่อประธานาธิบดีลุยส์อินาซิโอลูลาดาซิลวารวมถึงรัฐบาลประชาชนและประชาธิปไตยของบราซิลทั้งนี้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีมิเลมีขึ้นระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์ที่นครเซาเปาโลเมืองใหญ่ที่สุดของบราซิลเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งแสดงถึงการสนับสนุนนายฟลาวิโอบโลโซนาโรผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีบราซิลอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงทางด้านประธานาธิบดีลูลาได้กล่าวในงานของสหภาพแรงงานโดยให้คำมั่นว่าเขาจะยังคงเป็นผู้นำบราซิลต่อไปโดยไม่ยอมให้ใครเข้ามาแทรกแซง
5: ประธานาธิบดีอีเจมยองผู้นำเกาหลีใต้กล่าวระหว่างการประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงผ่านระบบเสมือนจริงจากกรุงบราซิเลียประเทศบราซิลเมื่อวานนี้โดยระบุว่าราคาน้ำมันโลกจะผันผวนต่อไปอีกระยะหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องดำเนินมาตรการเชิงรุกโดยทันทีเพื่อลดผลกระทบต่อราคาน้ำมันภายในประเทศพร้อมสั่งการให้รักษามาตรการการลดภาษีน้ำมันเอาไว้และหากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเลวร้ายลงไปอีกควรใช้มาตรการเชิงรุกเพิ่มเติมเพื่อบรรเทาภาระของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับรถบรรทุกเกษตรกรและแรงงานข้ามชาติถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางระลอกใหม่ที่ปะทุขึ้นเมื่อช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นแต่ระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
1: ทางการสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่ได้รับการยืนยันแล้วอยู่ที่กว่า 3,000 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต 1,354 รายหลังมีรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นกว่า 1,000 รายในเวลาเพียง10วันทั้งนี้ DR คองโกประกาศการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและกระบวนการรักษาเฉพาะเมื่อวันที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้ติดเชื้อกว่า 90% อยู่ในจังหวัดอิตูริทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกซึ่งพรมแดนติดกับซูดานใต้และยูกันดาขณะที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดของอังกฤษเปิดเผยว่านักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งพัฒนาวัคซีนและกระบวนการรักษาเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียโดยอาสาสมัครกลุ่มแรกเข้ารับวัคซีนทดลองที่มุ่งเป้าไปยังเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
6: การแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026 BG ปทุมยูไนเต็ดเปิดสนาม True BG Stadium ต้อนรับการมาเยือนของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์ไทยลีกฤดูกาล 2025-2026บุรีรัมย์ยูไนเต็ดบุกเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ด 3-0 ส่งผลให้ทัพปราสาทสายฟ้าประเดิมเกมอุ่นเครื่องปรีซีซั่น2026ด้วยชัยชนะอย่างสวยงามการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมนักตบหนุ่มไทยที่ชนะกัมพูชา3เซตรวดลงสนามพบกับเวียดนามในรอบชิงชนะเลิศโดยทั้ง2ทีมสู้กันอย่างสูสีผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะจนเก็บไปทีมละ2เซตและต้องตัดสินในเซตสุดท้ายโดยทีมชาติไทยสู้เต็มที่แต่ต้านไม่ไหวพ่ายเวียดนามไป2-3เซต25-22 23-25 19-25 25-15 และ10-15คว้ารองแชมป์มาครองในการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026ศึกเทนนิสอาชีพชาย Men World Tennis ทัวร์รายการ M15 บาหลีที่ประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวธนาพัฒน์บุตรสราวงศ์นักเทนนิสไทยเอาชนะเรียวกิมัตสึดะจากญี่ปุ่น2-1เซต4-6 6-3 และ7-5คว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มไปอีก15คะแนน การแข่งขันกีฬาคอฟบอลโฟรายการ IKF U19 U16 U14 Asian Cof Bon Pho Championship 2026ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรฝ่ายมัธยมศึกษาและประถมศึกษาในประเภท1สาววันแรกรุ่น U19 ทีมชาติไทยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะอินเดียไป16-7คะแนนขณะที่รุ่น U16 ทีมชาติไทยเอาชนะอินเดียไป18-8คะแนนการแข่งขัน FIA Formula 2 2026สนามที่9รายการฮังการีกรังด์ปรีที่สนามฮังการโรริงกรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีเติ้ลทัศนาพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งชาวไทยจากสังกัด ART Grand Prix โชว์ฟอร์มดีออกสตาร์ในกริดที่5ได้อย่างยอดเยี่ยมทะยานขึ้นไปรั้งตำแหน่งผู้นำในช่วงต้นเรกแม้ว่าจังหวะการเข้าพิทเพื่อเปลี่ยนยางจะทำให้รถต้องร่วงลงไปอยู่ในกลุ่มท็อป10แต่ในช่วง10รอบสุดท้ายทัศนาพลเร่งเครื่องไล่แสงคู่แข่งครบ37รอบสนามเข้าเส้นชัยในอันดับที่5คว้าแต้มสำคัญเพิ่มอีก10คะแนนสำเร็จโดยอันดับ1เป็นของโนเอลีออนจากเม็กซิโกที่ทำเวลารวมไป58นาที 35.987 วินาทีทั้งนี้ทัศนพลเตรียมลุยต่อสนามถัดไปในรายการอิตาลีกลางปีที่เมืองมอนซาประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4-6กันยายนนี้พลเอกดีชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมยกระดับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ด้วยการปรับรูปแบบการแข่งขันใหม่ทั้งการใช้เกียร์สตาร์ทระบบไฮดรอลิกปรับลายสนามให้กว้างและทางตรงยาวขึ้นจัดตารางเวลาฝึกซ้อมใหม่เพื่อเปิดโอกาสเด็กเล็กได้ฝึกซ้อมมากขึ้นเพิ่มรอบรองชนะเลิศในรุ่นที่มีนักกีฬา3ฮีทเพื่อความยุติธรรมและเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่พร้อมเพิ่มของรางวัลและจัดกิจกรรมจับสลากของที่ระลึกให้นักกีฬาทุกคนเพื่อสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจแก่เด็กและครอบครัวสำหรับการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมนี้ที่โคราชฮอลล์ชั้น4ห้างเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาถ่ายทอดสดทาง YouTube TCA Channel ให้ชมตลอดการแข่งขันทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่ลงอุ่นเครื่องพบกับฟุตซอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงทำศึก Continental Futsal Championship ซึ่งจะทำการแข่งขันระหว่างวันที่1-6สิงหาคมนี้ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีในนัดอุ่นเครื่องครั้งนี้แบ่งเป็น2ครึ่งครึ่งละ40นาทีแบบไม่หยุดเวลาโดยผลการแข่งขันปรากฏว่าฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุดใหญ่เอาชนะฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด U23 ไปด้วยสกอร์2-1โดยฟุตซอลทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้ประตูจากปานัทกิตติพานุวงศ์ในนาทีที่43และวรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์ในนาทีที่65ขณะที่ฟุตซอลทีมชาติไทย U23 ได้ประตูจากนพโรจน์รวีเลิศวรรัตน์ในนาทีที่24สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของฟุตซอลชายทีมชาติไทยในการแข่งขัน Continental Futsal Championship 2026นัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับนิวซีแลนด์ที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเวลา 20:00 น.ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงสนามฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีหลังเดินทางกลับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดต่อไปโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายเป็นหลักแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าหลังจากมาถึงสนามได้ซ้อมและตรวจสภาพร่างกายนักกีฬาคิดว่าไม่มีใครมีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บสำหรับสารัตจะมีอาการตึงกล้ามเนื้อซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาในระหว่างการปรับสภาพร่างกายในช่วงปรีซีซั่นจึงคิดว่าไม่มีปัญหาใหญ่ใดๆสิ่งสำคัญไม่ใช่การซ้อมหนักแค่ไหนแต่คือแมตช์ฟิตหรือความเข้มข้นในการเล่นของเกมเนื่องจากหลังพบกับมาเลเซียแล้วทีมชาติไทยจะมีโปรแกรมเตะทุกๆ3วันจึงคิดว่าช่วงเวลานั้นต้องปรับตัวและปรับแมตช์ฟิตในแต่ละเกมให้ดีมากขึ้น ขณะที่คคนาคำยกกองกลางทีมชาติไทยที่ยิง2ประตูในเกมแรกที่ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวมา5-0กล่าวว่าเกมกับทีมชาติลาวนั้นเป็นนัดแรกซึ่งมีความยากเล็กน้อยแต่ทีมไทยเตรียมตัวมาอย่างดีและลงสนามด้วยความไม่ประมาทร่วมกับเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยก็ทำให้มีกำลังใจและเป็นแรงผลักดันให้คว้าชัยชนะนัดแรกมาได้หลังเกมได้มีการหารือกับโค้ชและมีการบ้านที่ต้องปรับเกมต่อเกมและเชื่อว่าหลังจากนี้จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นหลังทำไปได้2ประตูให้กับทีมชาติชุดใหญ่แต่เสียดายที่ไม่สามารถทำแฮตทริกได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมนี้ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเวลา20:00 น.ก่อนไปพบกับฟิลิปปินส์ในวันที่4สิงหาคมที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้แอทเลติกและพบกับเมียนมาในวันที่8สิงหาคมสนามราชมังคลากีฬาสถานถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now
7: เรอัลมาดริดทีมใหญ่จากศึกลาลิก้าสเปนบรรลุข้อตกลงคว้าตัวยานดิโอมองเดปีกดาวรุ่งจากแอร์บีไลป์ซิกนักเตะวัย19ปีดีกรีทีมชาติไอวอรี่โค้ชด้วยค่าตัวกว่า100ล้านยูโรหรือราว 3,900 ล้านบาทการย้ายทีมครั้งนี้ทำให้ยานดิโอมองเดกลายเป็นผู้เล่นใหม่รายที่5ที่เรอัลมาดริดภายใต้กุนซือคนใหม่โชเซ่โมรินโญ่ดึงมาร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ต่อจากมาร์คคูคูเรย่าจากเชลซีอิบราฮิมากูนาเต้จากลิเวอร์พูลแบร์นาร์โดซิลวาจากแมนเชสเตอร์ซิตี้และเดนเซลจูมฟีจากอินเตอร์มิลาน
6: ผานิชคาดหน้ารายงาน
8: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
9: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจึงเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
10: วันนี้เสนอคำว่าอังคารตอนที่2ในภาษาไทยอังคารนอกจากเป็นชื่อเทพชื่อดาวเคราะห์และชื่อวันในรอบสัปดาห์ต่อจากวันจันทร์แล้วอังคารยังมีความหมายว่าเท่าฐานของร่างผู้ตายที่เหลือจากการชาปนกิจแล้วคำว่าอังคารในภาษาไทยมาจากคำว่าอังคาระในภาษาบาลีและสันสกฤตซึ่งมีความหมายว่าฐานหรือฐานที่ติดไฟเท่านั้นความหมายว่าฐานซึ่งเป็นความหมายดั้งเดิมนั้นเมื่อเข้ามาในภาษาไทยได้เปลี่ยนไปหมายถึงเท่าฐานจากร่างของผู้ตายสาเหตุที่ความหมายเปลี่ยนไปเช่นนี้สันนิษฐานว่าคำว่าอังคารในความหมายนี้ตัดมาจากคำว่าสรีรังคารหรือสรีรังคารที่ใช้เป็นราชาศัพท
9: ์ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
11: ทรงเดินตามรอยพระบาทราชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:27 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:24 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง93เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.
5: ต่อไปเป็นข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปรวมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569 ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024-24-0004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีวุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากใบการศึกษาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงสิงหาคม2569สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สอบสวนปฏิบัติการจำนวน18อัตรานิติกรปฏิบัติการจำนวน4อัตรานักวิชาการปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการจำนวน3อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการตำแหน่งละ1อัตราและเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน10อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีหนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับเดียวกันกับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ombudsman.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่13สิงหาคม2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะท่านผู้ฟังครับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเป็นหนึ่งในมะเร็งที่พบได้บ่อยโดยพบว่ามีผู้ป่วยรายใหม่เฉลี่ยวันละ7คนหรือประมาณปีละ 3,217 คนซึ่งส่วนมากจะพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงทั้งนี้อาการปัสสาวะปนเลือดแบบไม่มีอาการปวดร่วมด้วยคือสัญญาณเตือนที่สำคัญที่สุดของมะเร็งกระเพาะปัสสาวะโดยร้อยละ85ของผู้ป่วยที่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะนั้นมีอาการปัสสาวะปนเลือดออกซึ่งอาจเป็นหายๆนั้นแม้เลือดจะไม่ออกแล้วหรือการตรวจปัสสาวะซ้ำในภายหลังจะไม่พบความผิดปกติก็ไม่ควรนิ่งนอนใจนะครับและควรไปปรึกษาแพทย์อย่างสม่ำเสมอสถาบันมะเร็งแห่งชาติให้ข้อมูลว่าการตรวจวินิจฉัยมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะเริ่มจากขั้นตอนการซักประวัติและตรวจร่างกายเพื่อประเมินปัจจัยเสี่ยงและอาการผิดปกติอื่นๆต่อด้วยการตรวจทางรังสีวิทยาเช่นการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนเพื่อดูความผิดปกติของไตท่อไตและกระเพาะปัสสาวะรวมถึงการส่องกล้องตรวจกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นวิธีมาตรฐานที่ดีและแม่นยำที่สุดโดยแพทย์จะใช้กล้องขนาดเล็กสอดผ่านท่อปัสสาวะเพื่อดูรอยโรคภายในหากพบเนื้องอกก็สามารถตัดชิ้นเนื้อไปตรวจทางพยาธิวิทยาได้ทันทีและการตรวจหาเซลล์มะเร็งในปัสสาวะซึ่งจะนำปัสสาวะไปส่องกล้องจุลทรรศน์เพื่อหาเซลล์ที่ผิดปกติ สำหรับแนวทางการรักษาเมื่อชิ้นเนื้อยืนยันว่าเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะจะขึ้นอยู่กับระยะของโรคโดยสามารถรักษาได้ด้วยการผ่าตัดส่องกล้องผ่านท่อปัสสาวะเพื่อขูดเนื้องอกออกหรือการผ่าตัดนำกระเพาะปัสสาวะออกทั้งหมดร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดก่อนผ่าตัดเพื่อเพิ่มโอกาสหายหรือรอดชีวิตนอกจากนี้ในบางกรณีที่ผู้ป่วยไม่พร้อมผ่าตัดอาจใช้การรักษาร่วมระหว่างการขูดเนื้องอกการฉายรังสีและการให้ยาเคมีบำบัดเพื่อรักษากระเพาะปัสสาวะไว้อย่างไรก็ตามหากสังเกตอาการตัวเองปัสสาวะปนเลือดโดยไม่มีอาการเจ็บปวดเพียงครั้งเดียวก็ควรรีบปรึกษาแพทย์โดยเร็วนะครับเพราะการรู้ตัวเร็วและเข้ารับการตรวจวินิจฉัยอย่างทันท่วงทีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้จบบทความประจำวันเรื่องปัสสาวะเป็นเลือดสัญญาณเตือนมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเรียบเรียงและนำเสนอโดยพฤฒแก้วพิบูลท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์02273804ในวันและเวลาราชการ
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
13: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
5: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวบุญมาศรีมาศและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: มิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี่
2: ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆ13 นาฬิกากว่าๆไปจนถึง14 นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามไรกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับก็ยังอยู่ในช่วงของบรรยากาศเฉลิมฉลองนะครับวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้มีโอกาสนะครับไปก่อติดบรรยากาศการพิจารณานะครับในส่วนของวัดพระธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสวทนครศรีธรรมราชนะครับโดยผอ.จิราพรหนูรักนะครับนำทีมทั้งฝ่ายเทคนิคฝ่ายรายการครับไปก่อติดบรรยากาศแล้วก็ถ่ายทอดสดครับบรรยากาศที่ลานโพนะครับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับก็บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความยินดีปรีดานะครับท่านผู้ฟังนะครับนี่ดีใจจนพูดผิดเลยครับท่านผู้ฟังครับกับบรรยากาศของช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับช่วงที่คณะกรรมการของยูเนสโกนะครับประกาศว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นมรดกโลกแหล่งวัฒนธรรมนะครับเสียงชัยโยเสียงดีใจเสียงโห่ร้องครับดังกึกก้องบริเวณลานโพกันเลยทีเดียวนะครับพร้อมกับการมีเรื่องของดนตรีนะครับบรรเลงเพลงมานครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นที่ชื่นอกชื่นใจกันนะครับกับบรรยากาศในช่วง2-3 วันนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ยังอยู่ในบรรยากาศของการสมโภชนะครับเรื่องของมรดกโลกเข้าสู่วัดพระธาตุเข้าสู่มรดกโลกกันนะครับท่านผู้ฟังครับ

ครับก็มีการเฉลิมฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็ใครที่อยากจะได้หัวนโมนะครับก็สามารถที่จะมารับกันได้นะครับก็มีการแจกหัวนโมนะครับรุ่นมรดกโลกด้วยนะครับแล้วก็ต่อจากนี้นะครับสิ่งที่เราชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็ต้องดูแลเรื่องของการรักษาแล้วก็สืบสารเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับให้คงอยู่ไปอย่างยาวนานนะครับเมื่อขึ้นเป็นมรดกโลกแล้วนะครับก็ต้องดูแลเอกลักษณ์อันเป็นสากลนะครับเขาเรียกกันว่าอันเป็นสากลนะครับจากที่คณะกรรมการยูเนสโกนะครับได้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็ยอมรับนะครับว่ามีความเก่าแก่เป็นแหล่งที่เผยแพร่วัฒนธรรมนะครับหลากหลายด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะครับที่เข้ามาอยู่นะครับตั้งแต่โบราณนะครับก็อาณาจักรตามพอลิงนะครับที่หลายคนได้ศึกษาประวัติศาสตร์ที่เรียนรู้กันมาอย่างยาวนานนะครับราวของมรดกโลกนะครับวัดพระธาตุวรมหาวิหารกันนะครับก็เป็นบทเพลงที่เปิดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นเพลงแลนะครับของคุณไวยพจน์เพชรสุพรรณนะครับที่ได้แลเอาไว้นะครับก่อนที่จะมีการประกาศนะครับของยูเนสโกกันนะครับแล้วก็ในส่วนของวันนี้นะครับท่านผู้ฟังครับก็จะมีการประชุมครม.ด้วยนะครับเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้นะครับเป็นวันหยุดนะครับการประชุมคณะรัฐมนตรีก็จะมีการเลื่อนมาประชุมกันวันนี้ในส่วนของการประชุมครม.วันนี้นะครับมีการพิจารณานะครับขยายสิทธิ์แล้วก็ขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์นะครับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับปี2569นะครับพร้อมปรับปรุงหลักเกณฑ์การพิจารณานะครับให้มีสิทธิ์แล้วก็มีความเป็นธรรมมากขึ้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีเลยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับซึ่งเลื่อนมาประชุมวันนี้นะครับเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้นะครับ28กรกฎาคมเป็นวันหยุดราชการนะครับมีวาระเข้าสู่การพิจารณานะครับอาทิกระทรวงการคลังนะครับนำมติคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและก็สังคมที่มีการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเสนอให้คณะรัฐมนตรีนะครับขยายสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องนะครับไปจนถึงวันที่30กันยายนนะครับแล้วก็ขยายเวลาทบทวนสิทธิ์ไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนี้นะครับพร้อมปรับปรุงนะครับเกณฑ์การพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถือครองรถยนต์นะครับที่มีอายุเกิน20ปีหรือว่ารถจักรยานยนต์ที่เกิน15ปีนะครับรวมถึงกรณีการโอนลอยนะครับการปรับปรุงข้อมูลของนักศึกษานอกระบบนะครับนักเรียนนักศึกษาที่เรียนอยู่สกลนะครับหรือว่ากศนเดิมนะครับเพื่อช่วยผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเป็นผู้ที่ยากจนนะครับยังคงได้รับสิทธิ์ตามเดิมนะครับน้องๆที่เรียนอยู่นะครับอย่าเพิ่งไปลาออกนะครับเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับการศึกษาสำคัญกว่านะครับน้องๆครับบัตรสวัสดิการก็มาช่วยได้นิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของการศึกษานะครับถ้าเกิดว่าเรียนจบนี่ก็จะช่วยเราไปตลอดชีวิตนะครับความเรื่องของความรู้นะครับจะสร้างงานสร้างอาชีพได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับกระทรวงการคลังนะครับยังเสนอร่างกฎหมายรัชบัพให้พิจารณานะครับได้แก่ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรนะครับว่าโดยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับฉบับที่พ.ศ. จุดๆๆนะครับขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่อัตราร้อยละ7ต่อไปนะครับก็ยังคงอยู่ต่อไปนะภาษีร้อยละ7นะครับท่านผู้ฟังครับแว็กร้อยละ7ยังคงอยู่นะครับยังไม่ปรับเพิ่มแต่อย่างไรนะครับก็จะมีการร่างพระราชกิจการกันวันนี้นะครับแล้วก็ร่างพระราชกิจการนะครับออกตามความในประมวลรัษฎากรนะครับว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรนะครับฉบับที่พ.ศ.จุดๆๆนะครับเสนอให้ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับโครงการ

คุณนนท์มินบุรีนะครับสำหรับปีงบประมาณ2569นะครับแล้วก็ที่น่าจับตากันวันนี้นะครับมีการจับตามองเป็นพิเศษนะครับเมื่อนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเตรียมนำเสนอรายชื่อแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับ10นะครับหรือผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าสู่การพิจารณานะครับหลังจากจันมีการจัดทำบัญชีรายชื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับที่น่าจับตากันนะครับก็ในส่วนของอธิบดีกรมประมงนะครับก็คาดการณ์ว่านางทิติพรเหลาประเสริฐนะครับน่าจะถูกปรับย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกรมกระทรวงเกษตรแทนนะครับก็หลายคนก็ตามองกันอยู่นะครับว่าจะมีการจะทำรายชื่อเพื่อเสนอเข้าครม.วันนี้หรือเปล่านะครับท่านผู้ฟังกันนะครับก็การถ่ายทอดครม.นะครับก็จะมีกันนะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะมาช่วงไหนนะครับท่านผู้ฟังครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้ท่านได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

ุ่นกันคือ

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับโทรเข้ามาพูดคุยโทรเข้ามาทักทายนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ต้องขอไปท่านผู้ฟังที่โทรเข้ามานะครับเพราะว่ามีธุระด่วนนะครับที่ต้องลงไปทํากันนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับช่วงสักครู่ที่ผ่านมาที่ท่านผู้ฟังโทรเข้ามาก็อาจจะไม่ได้รับสายนะครับทักสวัสดีทักทายท่านผู้ฟังจาก Facebook ไลฟ์ของสธนครศรีธรรมราชนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับแล้วก็แจ้งผลการรับฟังว่าเสียงวิทยุนะครับชัดเจนดีนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณสมบัตินะรับฟังจากจังหวัดชุมพรนะครับ FM 100 MHz นะครับสทชุมพรนะครับแล้วก็น้องปรมินทร์นิรโสนะครับน้องต้นน้ำนะครับทักทายกันมานะครับก็สวัสดีน้องปรมินทร์ด้วยนะครับที่รับชมนะครับแล้วก็เป็น FC ตัวยงของรายการตลอดอ่าวไทยนะครับทั้งน้องปรมินทร์ทั้งคุณสมบัติมั่นยืนนะครับที่รับฟังทางช่องทางออนไลน์ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มีหลากหลายช่องทางนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับฟังย้อนหลังกันได้ก็จะเป็นช่องทาง Facebook ของสวทนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งวิดีโอก็จะอยู่ได้ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากที่1เดือนแล้วรายการของเรานะครับก็จะถูกลบไปนะครับท่านผู้ฟังครับลบจากไฟล์วิดีโอนะครับแต่ก็ไม่ต้องตกใจครับท่านผู้ฟังเรามีช่องทาง YouTube อีก1ช่องนะครับให้ท่านสามารถที่จะดูย้อนหลังกันได้นะครับกับรายการตลอดอ่าวไทยและก็รายการต่างๆของสวทนครศรีธรรมราชนะครับนอกเหนือจากขึ้นหลักแล้วนะครับเราก็ยังมีช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับให้ท่านได้ฟังกันย้อนหลังกันได้นะครับอยากจะดูหน้าดูตาอยากจะดูย้อนหลังนะครับก็เข้าไปรับชมแล้วก็รับฟังกันได้นะครับกับช่องทางทั้ง2ช่องที่บอกท่านผู้ฟังกันนะครับแต่ว่าช่องทาง TikTok นี่ยังไม่มีนะครับท่านผู้ฟังมียูทอยู่นะครับเรื่องมียูทช่องสวทมังคอนนะครับส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของประเด็นข่าวสารที่มาจากนโยบายของรัฐบาลนะครับในช่อง TikTok ของสวทมังคอนนะครับในส่วนของช่องไลฟ์สดนะครับยังไม่มีนะครับเดี๋ยวไม่แน่นะครับอีกไม่นานนะครับกว่าจะมีช่อง TikTok คู่ขนานกันไปด้วยนะครับเพื่อให้ท่านได้รับฟังผ่านช่องทางต่างๆนะครับของสวทนครศรีธรรมราชนะครับก็ยังอยู่ในเรื่องของวัดพระธาตุวรมหาวิหารนะครับในการที่จะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้นะครับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมนะครับเปิดเผยว่าหลังประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ นะครับครั้งที่48นครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีนะครับมีมติเห็นชอบให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับนับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแห่งที่6นะครับแล้วก็เป็นแหล่งมรดกโลกแห่งที่9ของประเทศไทยนะครับอีกทั้งยังเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ด้วยนะครับสร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศนะครับโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับมีค่าโดดเด่นอันเป็นสากลนะครับเป็นพื้นที่ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางศาสนาและก็ความเชื่อด้านจิตวิญญาณมีองค์ประกอบสำคัญนะครับที่แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศาสนสถานและก็ศิลปะกรรมที่ถ่ายทอดเชื่อมโยงผู้คนทั่วภูมิภาคเอเชียภาคพื้นสมุทรนะครับมายาวนานกว่า 1,500 ปีอีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของประเพณีและก็วิถีวัฒนธรรมนะครับที่ยังคงสืบทอดต่อเนื่องนะครับผ่านการผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมกับหลักคำถอนทางศาสนานะครับได้อย่างเป็นอัตลักษณ์จึงได้รับการยอมรับว่ามีคุณค่าโดดเด่นอันเป็นสากล นะครับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะเป็นประโยชน์ด้านความมั่นคงทางวัฒนธรรมศาสนาสร้างความสามัคคีให้กับคนในชาติแล้วก็ส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนนะครับนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็จะบูรณะความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับเพื่อจัดทํายุทธศาสตร์การบริหารจัดการพื้นที่แหล่งมรดกโลกอย่างยั่งยืนนะครับโดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลนะครับระหว่างการอนุรักษ์โบราณสถานและก็การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนอกจากนี้นะครับยังจัดแสดงนิทรรศการห้องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชนะครับณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนะครับผ่านสื่อจัดแสดงที่ทันสมัยและก็สวยงามด้วยเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้รับการพิจารณาขึ้นทะเบียนแห่งมรดกโลก
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สร้างประสบการณ์เสมือนได้เดินชมเรื่องราวภายในวัดแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นนะครับก็ขอเชิญประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะครับร่วมภาคภูมิใจแล้วก็เที่ยวชมวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็ร่วมกิจกรรมนะครับในช่วงเทศกาลวันอาสาฬหบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาประจำปี2569นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ร่วมอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบไปนะครับกับเรื่องราวของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับก็เชิญชวนนะครับทุกคนนะครับร่วมกันภาคภูมิใจนะครับนี่ก็มาเชิญชวนกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผอ.สุวิทย์วิทยาคมนะครับฟังเป็นประจำครับนะผอ.คุณสุวิทย์วิทยาคมนะครับผอ.อดีตนะครับผอ.สวท.สุ่งส่งนะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับท่านผอ.สุวิทย์วิทยาคมนะครับเข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับท่านผู้ฟังครับกับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาขอเพลงโทรเข้ามาร่วมรายการได้นะครับ2เบอร์2เลขหมายเหมือนเดิมนะครับ0754460000แล้วก็0864769383ครับหัวใจก็เหงาหัวเข่าก็เสื่อมนะครับฟังกันสบายๆช่วงนี้ครับ

หนองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยโอกาสไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.5 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวททุ่งส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

ครอบครัวของผมมีบ้านพักอยู่ในโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองคายเป็นบ้านพักคนงานอยู่ติดกับโรงเก็บศพในโรงพยาบาลคนแถวเขาเรียกโรงเก็บศพว่าโรงเย็นเพราะฉะนั้นเด็กในโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนๆก็จะล้อว่าพวกผีโรงเย็นผมเขียนเพลงนี้ขึ้นมาตอนเรียนหนังสืออยู่ชั้นป.6เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอะไรบางอย่างแบบเด็กๆก็เลยเขียนเพลงนี้ขึ้นมาเพลงผีโรงเย็น

กลับมาสู่การตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับสายโทรศัพท์ที่โทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็แสดงความยินดีนะครับกับพี่น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเรื่องวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับได้เป็นมรดกโลกนะครับแหล่งวัฒนธรรมนะครับพิยศจากอำเภอการจริตกาญจนดิษฐ์นะครับก็โทรเข้ามาแสดงความยินดีด้วยนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ยศแล้วก็คุณป้าคุณพี่ทั้งหลายนี่นะครับท่านผู้ฟังครับบางคนก็ชื่อได้บ้างจำไม่ได้บ้างก็ต้องขออภัยกันนะครับคุณกัญญิกาหนูแดงนะครับขอเพลงผีโรงเย็นนะครับก็ทักทายสวัสดีนะครับคุณกัญญิกาหนูแดงด้วยนะครับก็เป็น FC อีก1คนนะครับของรายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับมาติดตามเนื้อหาข่าวสารกันต่อนะครับรัฐบาลนะครับแจงปมข้อมูลนะครับหมอพร้อมคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็ให้กระทรวงสาธารณสุขนะครับเร่งตรวจสอบแก้ไขนะครับย้ำว่าระบบยังทำงานเป็นปกตินะครับรัฐบาลนะครับเผยกระทรวงสาธารณสุขนะครับเร่งประสานโรงพยาบาลเพื่อตรวจสอบสาเหตุแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องนะครับกรณีข้อมูลในแอปหมอพร้อมไม่ตรงกับการรับบริการจริงนะครับยืนยันระบบแอปหมอพร้อมยังทำงานเป็นปกตินะครับไม่พบข้อผิดพลาดนะครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์นะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับเปิดเผยว่าจากกรณีประชาชนนะครับมีการตั้งข้อสังเกตนะครับข้อมูลประวัติการรักษาแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับที่เคยไปรับบริการจริงนะครับแล้วก็กังวลถึงการสวมสิทธิ์การรักษาพยาบาลนะครับรัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยบริการนะครับพร้อมตรวจสอบแล้วก็แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องโดยเร็วนะครับเพื่อให้ประชาชนมั่นใจนะครับว่าข้อมูลสุขภาพของตนเองถูกต้องและปลอดภัยนะครับนางสาวพลอยทะเลนะครับกล่าวย้ำว่ากระทรวงสาธารณสุขนะครับไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบทันทีนะครับหลังจากได้รับแจ้งโดยได้สอบแอปพลิเคชันหมอพร้อมแล้วก็ขั้นตอนการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนะครับพบว่าระบบแอปพลิเคชันหมอพร้อมและก็การส่งข้อต่อข้อมูลนะครับทำงานเป็นปกตินะครับไม่พบความผิดพลาดของระบบนะครับการแสดงข้อมูลตรงตามที่ได้รับการบริการจากหน่วยบริการนะครับส่วนข้อมูลที่ประชาชนพบว่าไม่ตรงกับการรับบริการจริงนะครับขณะนี้กำลังตรวจสอบร่วมกับหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อหาสาเหตุแล้วก็แก้ไขข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ถูกต้องแล้วก็แม่นยำมากขึ้นนะครับทั้งนี้นะครับหากว่าประชาชนนะครับตรวจสอบพบประวัติการรักษาหรือรายการรับบริการที่ไม่ตรงกับความจริงนะครับก็สามารถแจ้งตรวจสอบแล้วก็ขอแก้ไขข้อมูลนะครับไปกันที่โรงพยาบาลนะครับไปแก้ไขข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลหรือว่าหน่วยบริการที่มีชื่ออยู่ในรายการหรือว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับหรือว่าเข้าไปในระบบหมอพร้อมนะครับรัฐบาลนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขนะครับมีนโยบายรวมบริการสุขภาพดิจิทัลนะครับหรือว่าซูเปอร์แอปนะครับที่ช่วยให้ประชาชนนะครับเข้าถึงข้อมูลสุขภาพแล้วก็ตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลแล้วก็ติดต่อหน่วยบริการได้สะดวกรวดเร็วในแอปเดียวนะครับผ่านระบบหมอพานะครับหรือว่าหรือประวัติสุขภาพอิเล็กทรอนิกส์นะครับในแอปพลิเคชันหมอพร้อมนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับบันทึกและก็แสดงประวัติการเข้ารับบริการสุขภาพของประชาชนในหน่วยบริการต่างๆครับโดยสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ว่าข้อมูลถูกบันทึกหรือนำเข้าจากหน่วยงานใดนะครับผู้ใดเป็นผู้บันทึกข้อมูลนะครับโดยระบบหมอพานะครับนี้ก็ประชาชนก็สามารถเปิดดูประวัติการรักษาของตนเองเพื่อให้ได้เพื่อใช้ได้ทั้งการติดตามดูแลสุขภาพตนเองแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการรับบริการนะครับนางสาวพลอยทะเลก็ได้กล่าวว่านะครับนะในส่วนของที่มีพี่น้องประชาชนนะครับตั้งข้อสังเกตนะครับในส่วนของแอปหมอพร้อมนะครับที่มีความคลาดเคลื่อนกันนะครับหลายคนก็กังวลใจนะครับว่าอาจจะมีใครเข้ามาแฮกระบบหรือเปล่านะครับเพราะว่าอยู่ดีๆก็มีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลขึ้นมาในแอปหมอพร้อมนะครับก็ยืนยันว่าจะมีการตรวจสอบนะครับว่ามีความผิดพลาดมาจากด้านใดกันแน่นะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้รากันด้วยบทเพลงครับวันพระอย่าเว้นนะครับพี่ยศกาญจนดิษฐ์ขอกันเข้ามานะครับเป็นบทเพลงของคุณสุรพลสมบัติเจริญนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบริกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำท่านผู้ฟังมายังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อรับฟังการถ่ายทอดเสียงครับในการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครับซึ่งขณะนี้ทีมโฆษกได้พร้อมแล้วนะครับรับฟังการแถลงพร้อมกันณบัดนี้ครับ
2: ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยค่ะที่ติดตามวันนี้นะคะสำหรับการแถลงผลมติประชุมครม.ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนี้ค่ะโดยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้แจ้งก่อนการเข้าวาระการประชุมค่ะเกี่ยวกับการเดินทางเยือนประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้ค่ะโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมประเด็นความร่วมมือและข้อเสนอสำคัญนะคะเพื่อผลักดันความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับอินโดนีเซียค่ะให้เกิดผลเป็นรูปธรรมนะคะทั้งในเรื่องความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมค่ะนอกจากนี้ท่านนายกนะคะยังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งรับมือมาตรการการค้าของสหรัฐค่ะโดยไม่มองเฉพาะภาษีแต่ให้เร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงสำคัญค่ะทั้งประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินพร้อมพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับรับรองแหล่งกำเนิดสินค้าเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการเจรจากับประเทศคู่ค้าลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและรักษาความสามารถในการแข่งขันและการส่งออกของประเทศไทยในระยะยาวค่ะต่อไปนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครม.ในวันนี้ค่ะโดยวันนี้นะคะครม.ได้เห็นชอบมาตรการที่ช่วยลดภาระให้กับประชาชนนะคะพร้อมวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาวค่ะทั้งในเรื่องการคลังการประมงเศรษฐกิจดิจิทัลนะคะโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติหลักการยกเว้นภาษีเงินได้ให้เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการการนำเรือออกนอกระบบสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่ได้รับจากกรมประมงในปี2568ถึง2569ค่ะเพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับเงินเต็มจำนวนนะคะไปใช้ในเป็นทุนในการประกอบอาชีพดูแลครอบครัวและบรรเทาภาระหนี้สินค่ะโครงการนี้ครอบคลุมเรือประมง923ลำวงเงินชดเชยกว่า 1,622 ล้านบาทโดยการยกเว้นภาษีจะช่วยลดภาระให้ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลพร้อมสนับสนุนการปรับสมดุลกองเรือประมงกับปริมาณทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อให้การประมงในทะเลไทยเกิดความยั่งยืนในระยะยาวค่ะประเด็นถัดไปนะคะก็เกี่ยวกับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเช่นกันค่ะโดยคณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณ2568ถึง2570ค่ะโดยกำหนดให้ทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลให้เหมาะสมและช่วยให้ภาครัฐสามารถบริหารงบประมาณด้านบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวค่ะโดยมีผลสำหรับเงินได้พึงประเมินตั้งแต่ปีภาษี2568เป็นต้นไปค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะจะเกี่ยวกับการแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนะคะการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ค่ะโดยครม.รับทราบร่างแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นะคะพ.ศ. 2568ถึง2570ค่ะซึ่งเป็นแผน Big Data ค่ะฉบับแรกของประเทศไทยเพื่อวางรากฐานให้ภาครัฐและภาคเอกชนสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลอดภัยและสอดคล้องกับกฎหมายค่ะโดยมุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลส่งเสริมการใช้ AI ค่ะและยกระดับบริการภาครัฐพัฒนาทักษะบุคลากรไม่น้อยกว่า 160,000 คนภายในปี2570ค่ะพร้อมตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ35และยกระดับอันดับความสามารถด้านดิจิทัลของไทยนะคะให้อยู่ไม่ต่ำกว่าอันดับที่25ของโลกค่ะสำหรับมติแต่งตั้งในวันนี้นะคะมีการแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองค่ะทั้งสิ้น3ตำแหน่งด้วยกันค่ะเป็นตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีค่ะได้แก่นายภูบดินทร์ปกป้องนางสาวณภัชชาศิลปะไรยะนางสาวพิช พิชดาภาอายุวัฒน์ค่ะและสำหรับประเด็นแต่งตั้งอื่นๆนะคะให้รอติดตามจากท่านรองพัฒดารัตน์ค่ะ
3: สวัสดีค่ะพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านและก็พี่น้องประชาชนทุกท่านนะคะวันนี้ค่ะมติครม.ก็ยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจค่ะพบกับดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราสำหรับปีสิ้นสุดวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568ของการยางแห่งประเทศไทยตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอค่ะซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.เรียบร้อยแล้วนะคะสตง.มีความเห็นว่างบการเงินของกองทุนพัฒนายางพาราแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานได้ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินและมาตรฐานการบัญชีภาครัฐค่ะโดยณวันที่30กันยายนพุทธศักราช2568นะคะกองทุนมีสินทรัพย์รวมกว่า 27,115 ล้านบาทเศษนะคะการเสนอรายงานงบการเงินครั้งนี้เป็นการดำเนินงานตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2558ค่ะซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยต้องนำเสนองบการเงินของกองทุนที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณค่ะมติถัดไปนะคะเป็นมติแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประจำวันที่27กรกฎาคม2569ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงนางสาวนฤมลสงวนวงศ์ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายทิติโลหะปิยพันธ์ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายพงษ์ไทยไทยโยธินดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงนายชัยวัฒน์โยธคนดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์นางสาวอิงออนปัญญากิจดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาตินางทิติพรเหลาประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงสำหรับการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายทัชกรวงเพ็ญดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค5นายสัมมาการบุญเรืองดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค7นายณภัทรแสงจันทร์ศึกษาธิการดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค8นายนิรุตบุตรแสนลีดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค10และนายเอกวัตรล้อสุนิรันดร์ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคสำนักงานศึกษาธิการภาค15ค่ะสำหรับวันนี้มติครม.ที่น่าสนใจมีเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ
2: มีประเด็นคำถามเพิ่มเติมไหมคะไม่มีขอบคุณนะคะค่ะตัวนี้จะเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์ค่ะในการขับเคลื่อนตัว Big Data ค่ะซึ่งรายละเอียดเนี่ย
1: ประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับได้พูดถึงการเดินทางเยือนอินโดนีเซียของท่านนายกรัฐมนตรีครับซึ่งจะมีขึ้นในวันที่3และ4สิงหาคมนี้ครับโดยท่านนายกครับได้พูดถึงการผลักดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่าง2ประเทศครับระหว่างไทยและอินโดนีเซียครับนอกจากนั้นครับมีมติที่น่าสนใจของครม.ในวันนี้ครับคือเรื่องของการเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อจะช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวนนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับจะครอบคลุมนะครับเจ้าของเรือประมงครับ923ลำเป็นเงินโดยประมาณครับ 1,622 ล้านบาทครับต่อมาครับคือเป็นเรื่องของการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับให้กับข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการก่อนกำหนดนะครับ ช่วงระหว่าง2568ถึง2570นะครับเพื่อจะเป็นการสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลให้มีความเหมาะสมครับนอกจากนี้ครับครม.ยังมีการรับทราบในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่นะครับหรือว่า Big Data ฉบับแรกของประเทศไทยครับโดยจะเป็นการส่งเสริมการใช้ AI ครับและเป็นการยกระดับการบริการภาครัฐนะครับ
4: ค่ะและร้อยเอกหญิงดร.ภัทรดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยมีประเด็นที่น่าสนใจคือคณะรัฐมนตรีได้รับทราบงบการเงินของกองทุนพัฒนายางพารานั่นเองค่ะและทั้งหมดนะคะก็เป็นการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569ทั้งนี้ท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังผลการประชุมคณะรัฐมนตรีได้ทางข่าวปกติจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือติดตามได้จากเว็บไซต์ www.thaigov.go.th ค่ะการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะคะทีมงานถ่ายทอดเสียงในวันนี้ประกอบด้วยทีมเทคนิคคุณรัฐกาลลิลิขิตกูลคุณสงบมีช่อคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณจิรชัดเทศสายผู้บรรยายถ่ายทอดเสียงคุณพฤฒแก้วพิบูลและดิฉันทิติมาอินกลัมต้องขอยุติการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ในช่วงนี้ขอนำท่านผู้ฟังกลับไปติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
1: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวัยควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: ช่วงนี้ทำไมใครๆก็ใส่หน้ากากกันเต็มไปหมดเลยอ่ะ
3: ก็ฝุ่น PM 2.5 ไงฝุ่นขนาดเล็กมองไม่เห็นแต่เข้าไปทำร้ายปอดเราได้เลยนะ
2: งั้นฉันต้องรีบไปป้องกันตัวเองแล้วสิ
3: ง่ายๆใส่หน้ากากก่อนออกจากบ้านเช็คค่าฝุ่นแล้วก็ช่วยกันไม่เผาขยะไง
2: โอเคป้องกันตัวเองป้องกันคนรอบข้างด้วย
4: เช็คฝุ่นใส่แมสงดเผาร่วมกันต้าน PM 2.5ด้วยความห่วงใยจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

มหาวชิราลงกรทงก่อเกื้อพระหน่อเนื้อครบชนมะพันษาถลิงราชถลิงถวันนักคราคองอุราคองราชผงาดไก่ทูลพระองค์ทงพระเกษมสารเทพพิบาลทงพบศพสมัยพระพังพร้อมพระจตุรพิตรพระพรชัยด้วยน้อมใจขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางธาราทิพย์ธนูทองประกันสังคมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกัน

ระดับกายด้วยความดีมีราศีกว่าประดับเพชรครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประกันสังคมวันนี้จัดโดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรครับ

0: ค่ะพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับรายการประกันสังคมวันนี้นะคะออกอากาศทางสวทชุมพรขึ้นความถี่ FM 100 MHz นะคะทุกวันจันทร์ค่ะตั้งแต่เวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.โดยประมาณนะคะวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์นะคะที่27กรกฎาคม2569ค่ะพบกับดิฉันนะคะนางสาวธารารัตน์บัวสิรินักวิชาการประกันสังคม4และพี่ตุ๊กนะคะพี่ถนอมศรีแพ่งอินนักวิชาการประกันสังคม4เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเราสำนักงานประกันสังคมก็มากันพบทุกวันจันทร์นะคะมาพบกันทุกๆวันจันทร์นะคะน้องเมย์นะค่ะก็ยังเหมือนเดิมนะคะจะเน้นย้ำในเรื่องของการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่27กันยา2569ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมจะมีการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมกันนะคะที่ทราบกันดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็มีข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็รณรงค์นะคะจากสัปดาห์แล้วก็เดือนก่อนๆที่ผ่านมาทางสำนักงานประกันสังคมก็จะมีรณรงค์แล้วก็ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งนะคะให้ผู้ประกันตนลงทะเบียนเลือกตั้งเพื่อไปใช้สิทธิ์ในวันที่27กันยายน2569ค่ะน้องเมย
0: ์ค่ะ
1: แล้วก็ตอนนี้นะคะสปส.ก็เน้นย้ำนะคะคะแนนที่มีความหมายนะคะของผู้ประกันตนนั่นเองนะคะก็คือชวนร่วมนะคะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569กันนะคะภายใต้แนวคิดค่ะเลือกตั้งโปร่งใสใช้สิทธิ์อย่างมั่นใจนะคะโดยคณะกรรมการประกันสังคมค่ะถือเป็นกลไกสำคัญในการกำหนดนโยบายบริหารจัดการและการกำหนดกำกับดูแลการดำเนินงานของกองทุนประกันสังคมโดยมีบทบาทในการพิจารณาแนวทางนะคะรวมไปถึงการบริหารกองทุนการพัฒนาสิทธิประโยชน์และก็การดูแลผลประโยชน์ของผู้ประกันตนค่ะรวมถึงการกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อให้กองทุนมีความมั่นคงโปร่งใสและก็ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกันตนและนายจ้างด้วยนะคะน้องเมย์นะ
0: ใช่ค่ะวันนี้เราก็ยังมาเน้นย้ำนะคะในส่วนของเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์บอร์ดเลือกตั้งประกันสังคมนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเราก็ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะทุกก็จะมีศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนะคะหรือเรียกย่อๆว่าสอรตนะคะก็คือศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนั่นเองนะคะก็ศูนย์นี้นะคะก็จะอำนวยความสะดวกในเรื่องของการให้ข้อมูลการเลือกตั้งครบถ้วนชัดเจนนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้นะคะแล้วก็จะมีคำตอบนะคะให้กับทุกคำถามที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างมืออาชีพนะคะแล้วก็เป็นตัวแทนที่ดีนะคะในการร่วมสร้างประกันสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนนะคะซึ่งก็จะเปิดทำการค่ะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา8:30 น.ถึงเวลา16:30 น.นะคะเน้นย้ำอีกครั้งนะคะคือเปิดทำการนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา8:30 น.ถึงเวลา16:30 น.นั่นเองนะคะเบอร์ที่ติดต่อนะคะก็จะเป็นเบอร์029562929นะคะอีกครั้งนะคะ029562929นะคะอันนี้ก็จะเป็นเบอร์ของศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนนั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครที่โทรเบอร์ของศูนย์อำนวยการนะคะไม่ติดก็ยังสามารถโทรติดต่อได้ที่สายด่วน1506แล้วก็กดเลข9นะคะอันนี้ก็จะตอบในเรื่องของการเลือกตั้งหมวดประกันสังคมนะคะใครที่สนใจหรือว่ามีคำถามนะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับเรื่องตั้งให้ครบถ้วนและชัดเจนสามารถติดต่อได้ทั้ง2เบอร์ที่เราได้แจ้งไปนะคะพี่ตุ๊กแล้วก็การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมค่ะก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะเราจะทำการเลือกตั้งค่ะพี่ตุ๊กวันอาทิตย์นะคะที่27กันยายน2569นะคะเวลาก็เริ่มตั้งแต่8:00 น.ถึง16:00 น.กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นของเรานะคะผู้บรรทอนที่ลงคะแนนไว้ลงเลือกตั้งไว้แล้วนะคะเราก็จะแจ้งให้กับผู้บรรทอนได้ทราบไปแล้วว่าส่วนการเลือกตั้งนะคะของจังหวัดชุมพรของเรามีทั้งหมด8อำเภอนะคะที่รอรับบริการรอรับการเลือกตั้งอยู่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ลงคะแนนแล้วนะคะก็1สิทธิ์เลือกได้7หมายเลขนะคะอย่าลืมนะคะเราก็ไปเลือกตั้งกันนะคะพี่ตุ๊กค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารนะคะเกี่ยวกับการเลือกตั้งอย่างใกล้ชิดได้นะคะโดยผ่านเว็บไซต์ของทางสำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th นะคะแล้วก็แอปพลิเคชันของเราค่ะ SSO Pass นะคะน้องเมย์ค่ะรวมถึงช่องทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะอย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคมด้วยนะคะทางนี้หากมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทน แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ผู้แทนผู้ประกันตนที่น้องเมย์ได้แจ้งไปแล้วข้างต้นนี้นะคะนะ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นข่าวสารของการเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: ช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักหนึ่งเพลงค่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ

0: ช่วงนี้ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับรายการประกันสังคมวันนี้นะคะจัดโดยสำนักงานประกันสังคมค่ะก็จะมาพบกับผู้ฟังนะคะทุกๆวันจันทร์ค่ะน้องเมย์ค่ะแล้วก็เรื่องที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของการเบิกเงินกรณีชราภาพกันบ้างนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้จะเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัยมากขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ที่สามารถเบิกเงินนะคะกรณีชราภาพกับทางสำนักงานประกันสังคมโดยมีอายุครบ55ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนะคะก็สามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพกับทางสำนักงานประกันสังคมได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: สำหรับวัยเกษียณนะคะอุ่นใจของสำนักงานประกันสังคมนะคะก็จะดูแลในเรื่องของการรับเงินชราภาพก้อนเดียวเราเรียกว่าเป็นบำเหน็จนั่นเองนะคะน้องเมย์ค่ะโดยผู้ประกันตนนะคะกรณีที่จ่ายเงินสมทบเนี่ยน้อยกว่า12เดือนอันนี้จะได้รับจำนวนเงินเท่าที่ผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบมานะคะและหากว่ากรณีจ่ายเงินสมทบค่ะจ่ายมากกว่า12เดือนแต่ไม่ถึง180เดือนอันนี้สำนักงานประกันสังคมก็จะจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนในคราวเดียวนะคะพร้อมจะได้รับเงินจำนวนเท่าที่ผู้ประกันตนจ่ายเองนะคะและรวมไปถึงผลประโยชน์ตอบแทนที่สำนักงานประกันสังคมจ่ายให้ด้วยนะคะแล้วก็เงินสมทบของนายจ้างด้วยนะคะในส่วนของการรับเงินบำเหน็จชราภาพค่ะแล้วก็ในส่วนของกรณีชราภาพยังมีอีกหนึ่งแบบนะคะก็คือแบบที่เราเรียกว่าเป็นบำนาญนั่นเองนะคะคือสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเป็นรายเดือนให้กับผู้ประกันตนรับไปตลอดชีวิตนะคะก็ต้องจ่ายเงินสมทบมากกว่า180งวดนะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อขอรับกับทางสำนักงานประกันสังคมได้นะคะน้องเมย์นะ
1: ค่ะค่ะก็อายุครบตามเงื่อนไขนะคะพี่ตุ๊กก็คืออย่างแรกเลยต้องอายุครบ55ปีบริบูรณ์นะคะแล้วก็เงื่อนไขที่2ค่ะต้องสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนนั่นเองนะคะถึงจะสามารถที่จะยื่นรับเงินชราภาพได้ไม่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จชราภาพหรือบำนาญชราภาพนั่นเองนะคะ
0: ค่ะแล้วก็ขอเพิ่มเติมนิดนึงนะคะน้องเมย์ผู้ประกันตนที่มีอายุครบ55ปีแล้วก็จะขอเบิกสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพสามารถยื่นขอผ่านระบบเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมที่ www.sso.go.th นะคะเลือกเป็นบริการ e-self service นะคะเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถส่งขอรับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพแล้วก็กรณีอื่นๆได้หมดเลยนะคะตอนนี้ค่ะ
1: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเราผู้ประกันตนเองนะคะก็สามารถที่จะเช็คยอดเงินชราภาพนะคะผ่านแอปพลิเคชันของ SSO Plus นะคะหรือนะคะผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th นั่นเองนะคะเราขอพูดในส่วนของ SSO Plus นะคะพี่ตุ๊กตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้โหลดเนี่ยสามารถโหลดได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเราสามารถที่จะเช็คยอดเงินสะสมชราภาพของเรานะคะแล้วก็จำนวนงวดเงินสมทบที่เรานำส่งด้วยนะคะรวมไปถึงการเช็คยอดของการใช้ธนกรรมประจำปีด้วยค่ะพี่ตุ๊กอันนี้ก็สามารถทำได้หลายอย่างหลายฟังก์ชันหลายเมนูนะคะสำหรับการโอพัสค่ะค่ะแล้วก็มาดูในส่วนของสิทธิประโยชน์กรณีสงเคราะห์บุตรกันบ้างนะคะตอนนี้ก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนนะคะทางของสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรเนี่ยใช้สิทธิ์เยอะเหมือนกันนะคะแต่ละวันที่มีการมายื่นเนาะก็เงินสงเคราะห์บุตรนะคะที่ท่านไม่ควรพลาดนะคะสิทธิประโยชน์ตรงนี้นะคะก็จะบุตรค่ะก็จะได้รับเดือนละ 1,000 คราวละไม่เกิน3คนนะคะถ้าเกิดมีลูกมากกว่า1คนไม่เกิน3คนก็ได้รับคนละ 1,000 ต่อเดือนนะคะเงื่อนไขการรับสิทธิ์ค่ะก็จะต้องเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา33หรือตามมาตรา39นั่นเองนะคะจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนนะคะก่อนที่จะมีสิทธิ์ได้รับประโยชน์ทดแทนนะคะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายนะคะตรงนี้ก็ถ้าเกิดว่าผู้เป็นตนนะคะเป็นผู้เป็นตนฝ่ายหญิงนะคะตรงนี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทะเบียนสมรสใช่ไหมคะพี่ตุ๊กแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้เป็นตนฝ่ายชายนะคะตรงนี้ก็ต้องมีใบทะเบียนสมรสใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
1: ไม่มีใบทะเบียนสมรสเนี่ยจะต้อง
0: มีหนังสือรับรอง
1: ใช่มีหนังสือรับรองบุตรนะคะตรงนี้รับไปแล้วนะคะตั้งแต่แรกเกิดนะคะทางประกันสังคมดูแลตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6ปีบริบูรณ์นะคะคราวละไม่เกิน3คนถ้าเกิดว่ามีลูก4คนละคะพี่ตุ๊กจะรับแบบไหนเอ่ย
0: ค่ะก็ต้องรอให้ลูกคนที่1รับครบ6ขวบก่อนนะคะถึงลูกคนที่4สามารถนำมาเบิกใช้สิทธิ์ต่อได้เลยค่ะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็ถือว่าเราให้แบบคุ้มๆนะคะสำหรับผู้วันตนที่มีบุตรหลายคนนั่นเองนะคะกรณีเป็นผู้วันตนทั้งพ่อและแม่นะคะทางประกันสังคมก็ต้องให้ท่านเลือกใช้สิทธิ์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้นนะคะการหมดสิทธิ์กรรมรับเงินสงเคราะห์บุตรค่ะก็มีเงื่อนไขเช่นเดียวกันนะคะเมื่อบุตรมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์เราก็จะหยุดจ่ายให้กับบุตรของท่านนะคะแล้วก็ จะหยุดจ่ายก็ต่อเมื่อสิ้นสุดความเป็นผู้เป็นตนนะคะบุตรเสียชีวิตนะคะหรือว่ายกบุตรให้เป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นนะคะอันนี้ก็จะยุติการได้รับเงินสงเคราะห์บุตรนะคะในส่วนของการรับเงินสงเคราะห์บุตรค่ะพี่ตุ๊กถ้าเกิดว่าเป็นต่างด้าวนะคะตรงนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเอกสารนะคะต้องยื่นนะคะสปส.นะคะ 6-15 ให้กับงานทะเบียนด้วยเนื่องจากว่าหากข้อมูลการรับสงเคราะห์บุตรและข้อมูลการขึ้นทะเบียนไม่ตรงกันนะคะทางฝ่ายสิทธิประโยชน์ก็อาจจะมีการจ่ายเงินล่าช้าเนื่องจากว่าเราต้องตรวจเอกสารให้ตรงตามที่ท่านยื่นว่าตรงกันไหมเป็นบุคคลคนเดียวกันไหมนะคะ
0: ในส่วนของกรณีสงเคราะห์บุตรขอเพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของต่างด้าวนะคะน้องเมย์นะเนื่องจากว่าหากมีการไปต่อ work permit ใหม่นะคะทำให้มีการเลขเนี่ยค่ะเปลี่ยนไปทางนี้นะคะเมื่อนายจ้างนะครับนำลูกจ้างมาขึ้นทะเบียนแล้วนะคะมีการเปลี่ยนเลขอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะทั้งนี้ต้องแจ้งสำนักงานประกันสังคมให้ทราบด้วยนะคะทั้งนี้เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวผู้ประกันตนเองนะคะนะ
1: ค่ะ
0: ก็หากมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าติดตามนะคะในเรื่องของเลขนะคะที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดให้กับแรงงานต่างด้าวว่าจริงๆเราต้องใช้เลขของกรมการปกครองหรือว่าเลขของสำนักงานประกันสังคมนะคะอันนี้ก็สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประสานการแพทย์ได้เลยค่ะ
1: ค่ะอันนี้ก็เราพูดในส่วนของสงเคราะห์บุตรนะคะก็ขออนุญาตต่อในเรื่องของการสมัครมาตรา39เลยนะคะเพราะว่าผู้บรรทอนที่เคยรับสงเคราะห์บุตรแล้วค่ะพี่ตุ๊กนะคะแล้วก็สิ้นสุดความเป็นผู้บรรทอนก็คือลาออกจากงานนะคะถ้าเกิดท่านจะประสงค์รับเงินสงเคราะห์บุตรต่อนะคะก็สามารถที่จะสมัครต่อเป็นผู้บรรทอนตามมาตรา39ได้นะคะใช้ชีวิตอุ่นใจรับสิทธิประโยชน์ครบตามตอนที่เราเป็นลูกจ้างนะคะซึ่งต้องมาเงื่อนไขนะคะก็คือต้องเคยเป็นผู้บรรทอนตามมาตรา33นะคะส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า12เดือนนะคะแล้วก็ออกจากงานมาไม่เกิน6เดือนก็คือต้องมาสมัครภายใน6เดือนหลังจากวันที่นายจ้างแจ้งออกนั่นเองนะคะการส่งค่ะก็ส่งเดือนละ432บาทนะคะต่อเดือนนะคะช่องทางการชำระเงินสมทบนะคะตอนนี้ก็เราเปิดให้กับเคาน์เตอร์สวิตนะคะ 7-Eleven ในการรับชำระเงินสมทบมาตรา39นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันธนาคารกรุงไทยนะคะธ.ก.ส.หรือธนาคารกรุงเทพนะคะอันนี้ก็เพิ่มความสะดวกนะคะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะคุ้มครองในส่วนของกรณีเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพเสียชีวิตสงเคราะห์บุตรชราภาพนะคะซึ่งกรณีผู้บรรทอนมาตรา39นะคะกลับไปเป็นมาตรา33ระหว่างเดือนนะคะต้องนำส่งเงินสมทบทั้ง2มาตรานะคะพี่ตุ๊กก็หากผู้บรรทอนมาตรา39นำส่งเงินสมทบล่าช้านะคะตรงนี้ก็จะมีในส่วนของเงินเพิ่มให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่สมัครมาตรา39แล้วก็ต้องดูแลตัวเองในเรื่องของการนำส่งเงินสมทบนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าจะยื่นสงเคราะห์บุตรต่อเนี่ยต้องชำระเงินหรือว่ายื่นแบบยังไงบ้างคะพี่ตุ๊ก
0: ค่ะผู้ประกันตนที่สมัครมาตรา39หรือรวมไปถึงผู้ประกันตนที่มีการย้ายสถานประกอบการนะคะเนื่องจากว่าท่านเคยรับเงินกรณีสงเคราะห์บุตรอยู่หากว่ามีการเปลี่ยนนะคะสถานประกอบการหรือว่าเป็นผู้ประกันตนก็ต้องยื่นแบบฟอร์มขอใช้สิทธิบุคคลเดิมค่ะทั้งนี้เพื่อสำนักงานประกันสังคมจะได้ทราบว่าผู้ประกันตนมายื่นขอสิทธิ์เพื่อจะรับเงินต่อนะคะก็จะได้เข้าไปปรับปรุงนะคะจ่ายต่อให้ผู้ประกันตนจนลูกครบอายุ6ขวบนั่นเองนะคะน้องเมย
1: ์
0: โดยกรอกแบบฟอร์มขอใช้สิทธิบุคคลเดิมใบเดียวนะคะเอกสารอย่างอื่นไม่ต้องใช้นะคะเนื่องจากว่ามีข้อมูลอยู่ในระบบของประกันสังคมแล้วค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มาขออนุญาตในส่วนของกองทุนเงินทดแทนกันบ้างนะคะน้องเมย์ค่ะเราก็จะพูดในส่วนของกองทุนประกันสังคมเนี่ยมาค่อนข้างบ่อยนะคะแต่ว่าในวันนี้ขอนำมาฝากในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนกันบ้างนะคะกองทุนเงินทดแทนค่ะเป็นนายจ้างนะคะนำส่งเงินสมทบฝ่ายเดียวนะคะเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันแรกที่ลูกจ้างเข้าทำงานเลยนะคะน้องเมย์
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะมีในส่วนของผู้ประกันตนค่ะหากเจ็บป่วยหรือว่าประสบอันตรายนะคะก็สามารถให้นายจ้างนะคะแจ้งผ่านระบบอีคอมเพนเซตได้นะคะทีนี้ในกรณีที่ทำงานหนักนะคะจนร่างพังนะคะลุงเมย
1: ์
0: หรือว่าเจ็บป่วยนะคะแล้วก็ประสบอันตรายเนื่องจากการทำงานค่ะแต่ดันต้องมาเจอสถานการณ์นะคะที่สุดช้ำใจค่ะเพราะว่านายจ้างอาจจะ
1: ไม่ได้ดู
0: แลเลยนะคะไม่ได้ดูแลในส่วนนั้นนะคะก็ทางบริษัทอาจจะปิดกิจการหรือว่าหนีไปแล้วอะไรแบบนี้นะคะค่ะซึ่งทางนี้นะคะถามว่าสำนักงานประกันสังคมยังจ่ายเงินให้กับผู้ประกันตนได้ไหมนะคะอันนี้เนาะค่ะก็ไม่ต้องกังวลนะคะยื่นเบิกเองก็ได้นะคะในส่วนของผู้ ้ประกันตนนะคะก็คือเตรียมเอกสารนะคะที่ใช้ในการยื่นแบบขอรับเงินทดแทนกองทุนเงินทดแทนค่ะตามแบบกท.16และเอกสารที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นใบรับรองแพทย์นะคะใบเสร็จนะคะแล้วก็สามารถติดต่อกับทางสำนักงานประกันสังคมได้นะคะรวมไปถึงสถานที่นะคะที่ติดต่อก็คืออย่างที่แจ้งก็คือผ่านระบบ e-compensate ได้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นในส่วนของนายจ้างนะคะที่ยื่นผ่านระบบ e-compensate ค่ะทีนี้ในส่วนของการที่นายจ้างนะคะต้องแจ้งประสบอันตรายให้กับลูกจ้างนะคะก็คือแจ้งกท.16นะคะที่สำนักงานประกันสังคมแห่งที่ลูกจ้างทำงานอยู่นะคะหรือว่านายจ้างมีภูมิลำเนาค่ะภายใน15วันนะคะนับตั้งแต่วันที่นายจ้างทราบหรือว่าลูกจ้างประสบอันตรายนะคะทางนี้ก็ต้องแจ้งภายใน15วันนะคะน้องเมย์นะ
1: ค่ะ
0: หรือว่าลูกจ้างนะคะก็มีสิทธิ์ยื่นเรื่องคำขอนะคะรับประโยชน์ทดแทนกองทุนเงินทดแทนนะคะกท.16ที่สำนักงานประกันสังคมที่ลูกจ้างนะคะตั้งอยู่นะคะทางนี้ลูกจ้างก็ไม่เสียสิทธิ์นะคะอุ่นใจได้เลยนะคะในส่วนของการทำงานให้กับลูกนายจ้างนะคะลูกจ้างที่ทำงานให้กับนายจ้างค่ะหากเกิดประสบอันตรายก็สามารถแจ้งได้นะคะทางนี้สำนักงานประกันสังคมก็ดูแลด้วยนะคะน้องเมย์ค่ะ
1: ผู้กันตนหลายท่านนะคะที่ไม่ได้นำนายจ้างไม่ได้นำส่งกองทุนประกันสังคมก็คือหักทุกเดือนนะคะถ้าไม่มีเนี่ยนายจ้างต้องเป็นกองทุนเงินทดแทนนะคะพี่ตุ๊กหลายท่านอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะที่จ่ายประจำปีปีละหนึ่งครั้งนะคะลูกจ้างที่ไม่ได้โดนหักค่าประกันสังคมนะคะแต่นายจ้างคุ้มครองประกันสังคมเจ็บเนื่องจากการทำงานหรือเสียชีวิตสูญหายทุพพลภาพเนื่องจากการทำงานนะคะอันนี้ก็ท่านก็ยังได้รับความคุ้มครองอย่างที่พี่ตุ๊กได้แจ้งเพราะฉะนั้นหากเกิดเหตุค่ะไม่ว่าจะประสบอันตรายหรือเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพที่เนื่องจากการทำงานนะคะท่านยังมีสิทธิ์แน่นอนค่ะถ้าเกิดว่านายจ้างนะคะอาจจะลืมไปหรือละเลยนะตรงนี้นะคะทางผู้บรรทอนเองเนี่ยสามารถที่จะโทรสอบถามหรือติดต่อที่สำนักงานประกันสังคมได้นะคะเพราะว่าณตอนเวลาที่นายจ้างมาขึ้นทะเบียนนายจ้างเนี่ยท่านก็ได้ขึ้นทะเบียนลูกจ้างด้วยท่านก็จะมีชื่ออยู่ในระบบให้เจ้าหน้าที่ช่วยเช็คข้อมูลให้นะคะหากท่านนะคะนายจ้างขึ้นทะเบียนท่านเป็นปกตินะคะผู้ตนก็จะได้รับสิทธิ์ในการดูแลเรื่องของกองทุนเงินทดแทนค่ะ
0: ค่ะและนั่นก็เป็นในส่วนของกองทุนเงินทดแทนที่นำมาฝากกันนะคะหากมีเวลานะคะก็เดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปนะคะขออนุญาตนำมาในเรียนนำเรียนในเรื่องของกองทุนเงินทดแทนนะคะในลงรายละเอียดให้อีกนิดนึงในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลแล้วก็เรื่องเงินทดแทนนะคะต้องเรียนที่ลูกจ้างจะได้นะคะในส่วนของกองทุนค่
1: ะ
0: แล้วก็วันนี้นะคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็สำนักงานประกันสังคมยังมีช่องทางที่ให้ผู้ประกันตนสามารถติดต่อกับทางสำนักงานได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางนะคะ9ช่องทางที่นำมาฝากกันนะคะก็จะเป็นที่ www.sso.go.th
1: ค
0: ่ะแล้วก็ TikTok ของเรานะคะ @sso_new1506 นะคะแล้วก็แอปพลิเคชัน SSO Plus ค่ะอันนี้ถ้าใครยังไม่ได้ลงแอปนะคะ
1: ไม่ได้โหลดแอปก็
0: ไม่ได้โหลดก็สามารถโหลดกันเข้ามาได้นะคะหากติดต่อหมายความว่าถ้าเราลงการติดตั้งไปแล้วแต่ว่าหาก
1: ลงทะเบียนไม่ผ่าน
0: ถูกต้องค่ะจะมีเออร์เลอร์นะคะก็สามารถติดต่อ
1: ส่วนมากจะติดอยู่ตรงที่สแกนหน้าไม่ผ่าน
0: ใช่แล้วค่ะสแกนหน้าไม่ผ่านหรือว่าข้อมูลไม่ถูกต้องอันนี้ก็สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อทำการปลดล็อกได้แต่ต้องยืนยันด้วยตัวเองนะคะเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมไปถึงสายด่วน1506ค่ะอันนี้ได้24ชั่วโมงเลยนะคะ
1: ใช่ค่ะ Facebook ของสำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประชาสัมพันธ์ข่าวใหม่ๆต่างๆของทุกวันนะคะผ่านช่องทางของเพจสำนักงานประกันสังคมนะคะInstagram นะคะ @sisso_1506 ค่ะทางYouTube นะคะเราก็มีคลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นคลิปของด้านสิทธิประโยชน์หรือการขึ้นทะเบียนต่างๆสามารถเข้าไปดูกันได้นะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางค่ะที่ฮอตฮิตไม่แพ้ SSO Plus นะคะก็คือ SSO ไทยนะคะ SSO ไทยผ่านช่องทางของ LINE Application นะคะเพราะฉะนั้นใครที่นะคะยังไม่ได้โหลดแอปต่างๆก็สามารถโหลดแอปเพื่อที่จะติดต่อกับประกันสังคมได้นะคะหรือฮอตที่สุดก็จะเป็นสายด่วน1506ค่ะเอาให้บริการ24ชั่วโมงสำหรับท่านที่อยากจะสอบถามข้อมูลนะคะ
0: ค่ะแล้วก็รวมไปถึงแอปพลิเคชันทางรัฐของเราก็มีด้วยนะคะค่ะก็สำนักงานประกันสังคมนะคะเปิดช่องทางให้ติดต่อที่หลายช่องทางนะคะก็ผู้ประกันตนท่านใดที่สงสัยหรือสอบถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของตัวท่านเองก็สามารถติดต่อกันได้นะคะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ช่วงสุดท้ายนะคะขออนุญาต ในส่วนของมาตรา40กันนิดนึงนะคะน้องเมย์นะคะเนื่องจากว่าเป็นน้องใหม่ของเราก็ยังดูแลเหมือนเดิมนะคะท่านใดที่สนใจนะคะที่ประกอบอาชีพอิสระค่ะก็สามารถมาสมัครกับทางสำนักงานประกันสังคมได้นะคะหลายช่องทางค่ะที่สามารถสมัครได้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันนะคะของแอปเอเดโรพัทนะคะแล้วก็นำบัตรประจำตัวประชาชนเพียงแค่ใบเดียวไปติดต่อที่เคาน์เตอร์เซเว่นนะคะ
1: เซเว่นเอเว่นเคาน์เตอร์สวิตนั่นเองนะคะหรือท่านใดที่จะ walk in เข้ามาที่สำนักงานเพื่อได้คุยกับเจ้าหน้าที่ก็ได้นะคะตอนนี้ทางฝ่ายงานทะเบียนและประสานการแพทย์เนี่ยเรามีเครือข่ายประกันสังคมค่ะพี่ตุ๊กเนี่ยช่วยดูแลสำหรับผู้บันตอนหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ตามหมู่บ้านต่างๆนะคะจะช่วยประชาสัมพันธ์ในเรื่องของข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับมาตรา40และสิทธิประโยชน์อื่นๆตามมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากรู้ว่าหมู่บ้านเรามีเครือข่ายประกันสังคมไหมนะคะสามารถโทรเข้ามาติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะก็จะแจ้งว่าในหมู่บ้านของท่านเนี่ยใครเป็นเครือข่ายประกันสังคมนะคะเพราะตอนนี้ของเรามีทุกอำเภอแล้วก็แทบจะมีทุกตำบลแล้วนะคะพี่ตุ๊กค่ะแล้วก็สมัครง่ายๆแล้วก็จ่ายเงินง่ายด้วยค่ะพี่ตุ๊กสามารถจ่ายเงินผ่านแอปของธนาคารกรุงไทยนะคะธนาคารธกสหรือ7-Eleven นะคะฟรีค่าธรรมเนียมค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็คือมีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไม่เกิน65ปีนะคะไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะสามารถทำได้ค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของมาตรา40ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ทางสำนักงานประกันสังคมนะคะก็ยังเน้นย้ำนะคะในส่วนของการเลือกตั้งอีกนิดนึงนะคะในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ผู้กันตนที่ไปใช้สิทธิ์ลงทะเบียนแล้วอย่าลืมไปเลือกตั้งกันนะคะที่ของเรามีทั้งหมด8อำเภอนะคะตามที่น้องเมย์แจ้งไปแล้วเพราะว่ามีผู้ประกันตนทุกอำเภอเลยค่ะตอนนี้ก็จะมีหน่วยที่เลือกตั้งนะคะที่เลือกตั้งให้กับผู้ประกันตนนะคะเพื่อทั้งนี้เพื่อความสะดวกนะคะในการเดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งค่ะ
1: ค่ะ1สิทธิ์ก็สามารถเลือกได้7หมายเลขนะคะก็ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.นั่นเองค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้เรา2คนนะคะต้องลากันไปก่อนนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์ถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับคณะรัฐมนตรีมีมติคงภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีพร้อมเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการอาหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7ต่ออีก1ปีไปจนถึงวันที่30กันยายน2570
6: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนซึ่งจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้ไขรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้ข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดเพื่อสนับสนุนการปรับกำลังพลอย่างเหมาะสม
7: นางสาวลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยโครงการควบคุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกขึ้นไปที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการการยกเว้นภาษีจะช่วยบรรเทาภาระของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการดำเนินนโยบายปรับกำลังคนของภาครัฐให้บรรลุผลตามเป้าหมายนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยและมาเลเซียอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยพร้อมเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าหลังจากบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมได้กำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินการให้สามารถกลับมาเปิดการค้าระหว่างกันให้ได้ภายใน30วันนั้นการดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้จะต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยย้ำว่าจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้คือวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องดังกล่าวมีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่ากรมประมงได้รายงานให้ทราบว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยในวันนี้ทางฝ่ายมาเลเซียและไทยจะเริ่มกระบวนการในการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดนำเข้าส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ปินสยามพระบารมีปกเกตกามทุกทิศาพระเกียรติยศปรากฏพระเมตตาพระปีชาใจประจักษ์เป็นหลักใจน้อมศีระลงราบกราบพระบาทพระจักรีครองราชประกาศสมัยผองประชาจงรักพักภูมิใจเฉลิมพระชนแท้สองไงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5

เพื่อปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติล่มเย็นเป็นสุขสีทรงดำเนินเนิ่นมาด้วยปาณีองค์ภูมิทรงธรรมนำทางไทยจากที่ร้อนกับเย็นแลเป็นสุขพระดับทุกข์หมดสิ้นถิ่นอาศัยขออัญเชิญคุณพระรัตนตรัยถวายชัยยะมงคลทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายศรีชัยวีระนรพาณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานจ้างเทศบาลเมืองชุมพรและประสงค์นิกรชาวเทศบาลเมืองชุมพร

กรกฎามาบรรจบขอน้อมนบบาททบงพระทรงศรีสถิตมั่นแว่นแคว้นแดนธานีสดุดีขวัญเกล้าเจ้าแผ่นดินรวมดวงใจผองชนคนในชาติพระจอมปราดเอกองค์ทรงปกปิ่นทะทรงงานปิดทองผองอาจินไทยอยู่กินร่มเย็นเป็นสุขมามโรกาสเฉลิมเสริมฉัตรแก้วเวียนครบแล้วปวงราชชาติสุขหนาน้อมถวายอักษรกลอนบูชาพระมิ่งฟ้าสำราญทุกการเอ่ยด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางพรรณกรชูกิติวิบูลนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพร

ักกรีวงศ์องค์ที่10ดุจฟ้าหยิบประทานผ่านสวรรค์พระบารมีเป็นเอกอเนกอนันต์จอมราชันทิพย์บดีเป็นสีไทยขอพระองค์ทรงเดชปกเกตราชขอพระบาทเป็นมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่ขอพระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมน้ำใจประสบนิกรถวายชัยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าพันเอกนิพนธ์อินใหม่รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกเหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638

0: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

อโกเทนะชิเนโกทังพึงชนะความโกรธด้วยการไม่โกรธนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์นะครับบ๊ายบายยังในเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกระผมดีเจไม้นาเก้าบ่าวกอยกิตติพงษ์พนมสวรรค์คนเดิมนะครับพบกันวันนี้ตรงกับวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะครับวันนี้ตรงกับวันขึ้น13ค่ำเดือน8แล้วก็8นะครับปีนี้8 2ฮ้นเมื่อที่เคยบอกไปนั่นแหละครับปีมะเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลานะครับแล้วก็ถอยรถไม่ออกจากอู่ได้บางเวลาเช่นกันในเรื่องของการงานนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศในช่วงเช้าโดดเด่นในงานเกี่ยวกับเรื่องรายหน้าเรื่องประกันภัยนะครับแล้วก็งานข้อความช่วยเหลือแล้วก็รวมถึงงานเจรจานะครับเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสเงินหมุนเวียนคึกคักมีเกณฑ์ที่จะรายรับลังไล่ดีนะครับโดดเด่นในสายงานสถาบันการเงินงานธนาคารร้านทองธุรกิจห้างสรรพสินค้านะครับแต่ว่าควรงดการทำธุรกรรมสำคัญคุมบัญชีให้รัดกุมนั่นเองนะครับในเรื่องข้องความรักนะครับวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความเปราะบางนะครับแล้วก็มีความการคัดแย้งกันด้วยนะครับคู่รักควรงดประกอบพิธีแต่งงานนะครับหรือว่าส่งตัวในวันนี้นะครับแล้วก็เลี่ยงการประชดประชันกันนะครับส่วนคนโสดมีโอกาสที่จะพบคนทุกใจนะครับในสายงานธุรกิจแต่ว่าพึงดูใจยาวๆนั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 7:49 นาทีนะครับไปจนถึง 8:25 นาทีแล้วก็อีกช่วงเวลา 9:19 นาทีไปจนถึงเวลา 10:00 นะครับแล้วก็ช่วงเวลาสุดท้ายแต่ก็ผ่านมาแล้วนั่นแหละครับ 11:09 นาทีไปจนถึงเวลา 12:50 นาทีนะครับ4มงคลหรือว่า4กระตุ้นโชควันนี้นะครับเป็น4ฟ้า4ดำเงิน4เขียวแล้วก็ที่คาดไม่ได้วันนี้เป็นวันจันทร์เป็น4เรื่องนั่นเองนะครับสีอับโชควันนี้เป็นสีส้มแล้วก็สีแดงทิศมงคลวันนี้เขาบอกว่าให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็บอกว่าหันหน้าไปทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภนะครับบารมีแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์แห่งทรัพย์แห่งการดำรงชีพนั่นเองนะครับวันนี้เป็นวันข้านทัดน้ำย่อยนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ายิมอิงนะครับทุกชะลอกับคนที่เกิดปีกุนปีมะเมียแล้วก็ปีจอสำหรับคุณผู้ฟังที่เกิดปีวอกนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะแยงรุนแรงนะครับโดยตรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุฉับพลันจากการเดินทางหรือว่าเสียสับกระฐานท่านนะครับวันนี้ห้ามใจร้อนเด็ดขาดนะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมะเส้งนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องปัญหาอึดอัดใจจากคำพูดนะครับแล้วก็ข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนหรือทุกคนรอบข้างเอาเปรียบเบียดเบียนพ่นประโยชน์นะครับแล้วก็เด็กที่เกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่แข็งแกร่งเด็ดเดี่ยวนะครับบารมีดีปรับตัวแก่งแต่อาจจะรักอิสระมากเกินไปนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็ควรเสริมโดยการฝึกให้เขารู้จักรอบคอบมีระเบียบวินัยแล้วก็ฝึกสมาธิให้มันคงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับวันนี้ประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นั่นเองนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเพลงของสายันสัญญานะครับลานเทระทมจากการประพันธ์ของครูบุญเรื่องรัศมีนะครับขออภัยครับครูเรืองบุญนะครับรัศมีลวงเล็กประธานซาพากาแฟหน้าวัดข้อมานะครับบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนิดนะครับวันนี้มีเพลงของเกี่ยว

ทิ้งลวงใกล้ซาวจีซ่าหยักนะครับนายหัวหนับโคทล่มลุงขิดคุณกระทิงนะครับเบาแคกแล้วก็สาวปุกด้วยนะครับสาวปุกโมนึงคุณกระทิงนะครับแล้วก็คุณอ่อนสุภาด้วยนะครับนะขอบคุณพิชาจะดีที่น่ารักวันนี้มีเพลงแต่งโดย AI นะครับบาวก้อยเคียนเนื้อแล้วก็ AI ทำดนตรีให้เดี๋ยวสักครู่ได้ฟังนะครับหนักคุ้มข้อมานั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังได้ที่ Facebook นะครับ Facebook ทาง Facebook ไลฟ์ของสวทชุมพรนะครับก็ใครที่เข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดคอมเมนต์กันได้เลยนะครับขอเพลงขอไร้ได้ตามในคอมเมนต์นั้นเลยนะครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังจากเครื่องรับนะครับจะติชมรายการหรือว่าคอเพลงนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ที่077-1143แล้วก็077-504-101นั่นเองนะครับส่วนที่เข้ามาแล้วใน Facebook Live นะครับคนแรกเลยคุณอเนกพริกไทยนะครับส่งสติกเกอร์รวมๆมาเลยนะครับ2ตัวพี่ประโมทบุญชาตาหรือว่าลุงเล็กนะครับบอกว่ารับชมอยู่ครับนะครับฐานสมบัติมั่นยืนบอกว่าดีเจบอกให้ขอฟังเพลงแสงไฟจากใจแฟนนะครับจากการขับร้องคงน้องเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปได้จัดท้ายนะครับแล้วก็รวมถึงคุณอ่อนสุภานะครับตอนนี้รับชมอยู่ใน Facebook Live นะครับรวมถึงสมาชิกด้วยนะครับที่ฝากบอกสมาชิกด้วยนะครับรับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงด้วยขอบคุณไปยังลุงยานะครับลุงยาจะคล้องคุมพระยานะครับวัดเข้าปุกวันนี้ขอเพลงมาด้วยนะครับเดี๋ยวเปิดท้ายในช่วงนี้เลยก็แล้วกันนะครับเพลงแรกก็เป็นเพลงซาพากาแฟณวัดนะครับประพันธ์โดย AI แล้วก็เบาก้อยเคียนร้องนะครับหนักคุ้มข้อมาบอกว่าหมอภัยถูกเสี้ยงถูกไส้แล้วครับแล้วก็เพลงรอยไทยแปรนะครับจากการขับร้องของการแก้วสุพรรณนะครับหลวงยาเจ้าของคุมพระยาข้อมานะครับอันนี้รับฟังอยู่แถวเข้าปุกนั่นแหละครับขอบคุณทางซ่องฐานนะครับช่วงนี้สภากาแฟณวัดครับรอยไทยแปรครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับข่าวสุดช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังจบไปแล้วซองเพลงนะครับรอยไทยแปลจากคำข้อของลุงยานะครับนะเจ้าข้องคุมพระยาลั่งวัดเขาปุดเขาปุกนะครับแล้วก็เพลงสภากาแฟหน้าวัดนะครับที่เมื่อสักครู่ที่เปิดไปนั้นแหละครับพร้อมไม่พร้อมก็ฟังให้พร้อมกันก็แล้วกันนะครับเนื่องจากว่าสร้างกับ AI นะครับเดี๋ยวนี้ AI สามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนั่นเองนะครับแล้วผมก็เลยแต่งให้กับสภากาแฟหน้าวัดนะครับแต่งให้ในหลายกลุ่มส่งให้กันในหลายกลุ่มนะครับนาคุ้มนึกยากฟังทางวิทยุมาก็ผมก็เลยเปิดท้ายนะครับฟังกันให้พร้อมก็แล้วกันนะครับสาระเด่นหลักข่าวดังนะครับก็เช่นเคยเป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศในส่วนของจังหวัดชุมพรแล้วครับในขณะนี้นาห้องซ่องนะครับนาอาคารห้องซ่องสวทชุมพรฝนตกโปรยปลายมาเลยทีเดียวนะครับมืดครึ้มยังก็ตอนเย็นเลยทีเดียวนะครับวันนี้เขาบอกว่าจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่นะครับจนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซอำเภอสวีแล้วก็อำเภอพะโต้นะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมินะครับก็เช่นเคยแล้วครับอากาศพันนี้ก็แค่33องศาเลยทีเดียวนะครับอากาศเย็นกำลังดีต่ำสุดช่วงกลางคืนนะครับ24องศาอ่ะนี่ก็ไม่ต้องเปิดแอร์นะครับเปิดพัดลมประหยัดพลังงานประเทศชาติประหยัดค่าใช้จ่ายครัวเรือนนั่นเองนะครับไม่ต้องเปิดแอร์ก็น่าจะโอเคอยู่นะครับในช่วงกลางคืนสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:49 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 น.นะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:00 น.นะครับแล้วก็จะลงเต็มที่เวลา 8:45 น.นะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย

ก็เช่นเคยแล้วครับช่วงสาระเด่นแล้วข่าวดังก็เป็นเรื่องราวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับผู้อุปถัมภ์รายการลูกทุ่งบันเทิงย่างเป็นทางการนั่นเองนะครับบอกว่าเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กนะครับบุกทีสายไม่นะครับชาร์จไวได้แล้ววันนี้นะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.นะครับรวมกับบริษัทชาร์จพลัสโซลูชั่นกรุ๊ปจำกัดนะครับเปิดบริการให้บริการสาธารณชาติรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่โครงการไอคอนิก56นะครับมาถึงว่าที่สายไม้56กรุงเทพนั่นแหละครับซึ่งเป็นเนื่องในสถานีเครือข่ายนะครับ Alexa Network โดยมีทั้งหมด4ตู้ชาร์จรวม8หัวชาร์จนะครับ4ตู้ชาร์จ8หัวชาร์จทั้งหมดเป็นหัวชาร์จแบบ DC มีกำลังไฟรวม720กิโลวัตต์นะครับแบ่งเป็นตู้ละ180กิโลวัตต์สามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้พร้อมกันสูงสุดจำนวน8ช่องจอดนะครับ8ช่องจอดทันหลายๆท่านก็เคยเห็นแล้วครับในตามปั๊มก็มีเยอะแยะนะครับในส่วนของแถวสวทชุมพรนี่ก็กำลังสร้างอยู่1ทีนะครับสถานีชาร์จไฟฟ้านะครับบอกว่าช่วยเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับสามารถจอดชาร์จแบตเตอรี่ระหว่างการใช้บริการร้านอาหารร้านกาแฟแล้วก็ร้านขาค่ายภายในโครงการนะครับภายในโครงการได้อย่างสะดวกสบายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้สถานีชาร์จยังเปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งซุปเปอร์มาร์เก็ตนะครับห้องน้ำรองรับผู้ใช้บริการตลอดเวลานะครับสอดรับกับแนวโน้มการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยอย่างที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองปัจจุบันสถานีชาร์จอิเล็กไบอีเกตนะครับแล้วก็สถานีชาร์จพันธมิตรในเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กมีจุดให้บริการมากกว่า529สถานีทั่วประเทศนะครับโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตตั้งเป้าที่จะขยายสถานีชาร์จสถานีเครือข่ายอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศนะครับเพื่อครอบคลุมเส้นทางการเดินทางที่สำคัญช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วก็รวมถึงการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยบ้านเรานะครับผู้ประกอบการหรือว่าหน่วยงานที่สนใจนะครับเข้าร่วมเป็นพันธมิตรสถานีชาร์จในเครือข่ายอิเล็กซ่าเน็ตเวิร์กนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE OA นะครับที่ SI Becken EV นะครับสะกดโดยมี S เข้าไปที่ LINE นะครับสมัครเผื่อๆนะครับเป็นA สายนะครับแล้วก็ B A C K E N E V นั่นเองนะครับสามารถเข้าไปรวมเป็นเครือข่ายได้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับมาฝากคุณผู้ชมคนผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นราวข่าวดังในรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังนาคุ้มนะครับหรือว่านาชอปแลมแพดเข้ามาแล้วนะครับอ้าวให้ไปเลยเดี๋ยวสักครู่นะครับก็นาคุ้มเข้ามาแล้วบอกว่าดีเจครับวันนี้ข้อเพลงพาไข้กลับรังนะครับของนางสาววันนะครับซิดพร้อมหน่อยครับมอบทุกคนที่ฟังรายการอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับแต่ว่าเพลงที่ข้อในผมเปิดไปให้แล้วนะครับเพลงสภากาแฟนาวัดเดียววันนี้ยังมีเวลานะครับสามารถเปิดท้ายได้นะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ต้องการที่จะฟังนะครับฟังเพลงสามารถอย่างโทรเข้ามาได้สัก1เพลงแล้วครับ0775111433หรือว่า0775041101นั่นเองนะครับอีก2เพลงที่จะเปิดต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงแสงไฟจากใจแฟนนะครับจากการขับร้องของนางเดียวนะครับฐานสมบัติมันยืนเข้ามานะครับแล้วก็เพลงรักมดใจของฝนธนสุนทรนะครับคุณเศร้าถุงตะโกเข้ามาครับเชิญติดตามรับฟังครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิดถึง

0: ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีครับอีก25วินาทีนะครับเข้าสู่ช่วงเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับในรายการลูกทุ่งบันเทิงทางสวทชุมพรในเอ็มร้อยเมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังคุณเซม่าลูกปิดนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เหล็กนะครับเข้ามาแล้วตอนนี้นะครับในรับชมอยู่ใน Facebook ไลฟ์นะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับไม่ทุกท่านที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับเพราะว่าไม่ได้สื่อสารมาทางรายการก็ไม่ทราบได้ว่าใครเป็นรับฟังอยู่บ้างหรือว่ารับชมอยู่บ้างนะยังรับชมนี่ยังพอทราบนะครับนั่นก็ว่าขึ้นในไลฟ์ของ Facebook นะครับแต่ว่าสำหรับท่านที่รับฟังอยู่นะครับก็ต้องกราบขออภัยที่ไม่ได้เอ่ยถึงนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ให้เกียรติติดตามรับฟังด้วยดีเสมอมานั่นเองนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งนี้ ขออภัยนะครับเรื่องราวชาวลูกทุ่งวันนี้เป็นเรื่องราวของเพลงดาวประดับใจนะครับหลายๆท่านก็คงจะนึกถึงดอนซ่อนระเบียบนั่นแหละครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เพลงดาวประดับใจนี้รองมาหลายคนเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะฝนธนาสุนทรนะครับเจ้าศิลปินที่ร้องเพลงที่จบไปแล้วมาเดียวนะครับเป็นเพลงรักมดใจนั่นเองนะครับแต่ว่าร้องเพลงดาวประดับใจด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะกล่าวถึงดอนซ่อนระเบียบแล้วครับที่ร้องเพลงนี้โดยเพลงดาวประดับใจนะครับแต่งคำร้องโดยอังคารห้านวงซ่านะครับแล้วก็แต่งทำนองโดยทำนองเพลงต่างประเทศนะครับเป็นชื่อเพลงสุบารุของชินเนจิทานิมูระนั่นเองนะครับแล้วก็เรียบเรียงเสียงประท่านโดยธนงศักดิ์อาภรณ์สิริเป็นเพลงทำนองต่างประเทศเมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับเป็นเพลงญี่ปุ่นนั่นเองนะครับ ขออภัยครับที่สร้างชื่อให้กับดอนซ่อนระเบียบย่างหมากนะครับโดยทวงทำนองงองเง่าที่ฟังติดหูหงายๆนะครับตั้งแต่ยังเป็นเพลงต้นฉบับเมื่อไส้เหนือไทยมีความไม่คล้ายกับเพลงต้นฉบับนะครับแล้วก็เสียงร้องที่เต็มไปด้วยอารมณ์ของดอนซ่อนระเบียบนะครับซ่องไฮดอนซ่อนระเบียบในสังกัดขายนิติทัศน์ในช่วงนั้นนะครับเป็นศิลปินระดับแนวหน้าของขายแล้วก็เพลงดาวประดับใจก็ได้รับความนิยมอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับจนถูกนำมาบันทึกไม่หลายครั้งหลังจากเสียงร้องของดอนซ่อนระเบียบแล้วก็ศิลปินฐานอื่นๆนะครับทั้งชายทั้งหญิงเลยทีเดียวนะครับมาร้องในเพลงนี้นะครับผมก็ได้เพิ่มเติมไปแล้วครับดอนซ่อนระเบียบนี้อยู่ในวงการเพลงมาย่างยาวนานนะครับจนได้รับฉายาว่าแมวก้าวชีวิตนะครับในขณะที่ดอนซ่อนระเบียบยึดอาชีพนักร้องเป็นชีวิตจิตใจนะครับมอบความสุขให้กับแฟนเพลงแต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับในช่วงปี2539นั่นแหละครับดอนก็เกิดอาการหมดสตินำส่งโรงพยาบาลนะครับพบว่าเส้นเลือดในสมองตีบนะครับใช้เวลารักษาตัวประมาณ 2-3 เดือนนะครับหลังจากนั้นก็กลับมาจับไมค์อีกครั้งนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับวันที่16กันยายน2546นะครับดอนซ่อนระเบียบก็เข้าโรงพยาบาลอีกครั้งพบว่าเส้นเลือดในสมองแตกนะครับคราวนี้ตอนแรกก็ตีบนะครับรักษาอาจจะไม่ทันการหรือว่ายังไงไม่ทราบนะครับสุดท้ายก็เส้นเลือดในสมองแตกนะครับส่งผลให้ดอนซ่อนระเบียบเป็นอัมพฤกษ์ซีกซ้ายนะครับแล้วก็มือและขาข้างซ้ายไม่สามารถใช้งานได้นะครับคราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของเรื่องราวชาวลูกทุ่งนะครับมาเล่าให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องเพลงดาวประดับใจนะครับขอบคุณเพชรรังพรางเพชรในเกล็ดเพลงนะครับมีข้อมูลให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้มาเล่ากับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ฟังกันอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นเพลงดาวประดับใจนะครับเราก็อีกเพลงที่จะเปิดในช่วงนี้นาคุ้มบอกว่าพาไข่กลับบ้านนะครับจริงๆเลยชื่อเพลงคือพาไข่ลบบ้านนะครับจากการขับร้องของสาววันนะครับนางสาววันนะครับนางสาววันซิดพร้อมน้อยนั่นเองนะครับนาคุ้มรวนาชอบแลมเพชรข้อมานะครับขอบคุณนาคุ้มที่ยังให้เกียรติตามรับฟังแล้วก็รับชมอยู่ด้วยนะครับดาวประดับใจแล้วก็พาใครลบบ้านนะครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: 15:58 น.ครับไม่มีงานเลี้ยงได้ไม่เลิกรานะครับเช่นเดียวกันรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ต้องจากลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกๆท่านแล้วครับที่ให้เกียรติติดตามนะครับขอบคุณไปยังพ่อโออุศนีเอกมานพนะครับผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร100 เมกะเฮิรตซ์ที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลานะครับดีเจไม่นาเก้าบอกอยกิติพงษ์พนมสวัสดิ์นะครับลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: และเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยงานผลักดันความร่วมมือพร้อมเร่งลดปัจจัยเสี่ยงทางการค้ารับมือมาตรการภาษีสหรัฐ
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีต่างมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 ว่าทุกหน่วยงานไม่ควรมองข้ามเพียงตัวเลขอัตราภาษีแต่ต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนหลังเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิ์หรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้ารวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและผู้ส่งออกของไทยอธิการแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้เงินชดเชยโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบช่วยชาวประมงนำเงินเยียวยาไปประกอบอาชีพใหม่ได้เต็มจำนวน
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้บุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และปีพ.ศ. 2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระภาษีเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่พร้อมอนุมัติโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบระยะล่าสุดเมื่อวันที่3มีนาคม2568โดยกำหนดกรอบงบประมาณสำหรับการจ่ายเงินชดเชยแก่เรือประมงจำนวน923ลำวงเงินรวมกว่า 1,622 ล้านบาทนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งที่ว่างร้อยเอกหญิงพัฒน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงเพื่อการสับเปลี่ยนหมุนเวียนและทดแทนตำแหน่งผู้ครองตำแหน่งอยู่เดิมได้รับอนุญาตให้ลาออกอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์พ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลาภพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมหม่อนไหมให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมชลประทานให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นต้นไปปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวยุทธพรบานเย็นรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
9: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการให้แยกข่าวในวันนี้ค่ะวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569กับทีมงานสวทพังงาค่ะเป็นแม่ข่ายในการผลิตรายการค่ะและวันนี้ดิฉันค่ะนางสาวอริสาศิรัตน
1: ์และดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติภัสโสภิตค่ะและเรา2คนนะคะทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและนอกจากเราสองคนนะคะตรงนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะนายบัญชากลางเกื้อนายช่างไฟฟ้าอาวุโสนายพิตตินันท์บุญศรีนายช่างไฟฟ้าชำนาญงานและนายพงเชษฐ์ทองฉิมค่ะนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานค่ะ
0: ซึ่งในวันนี้นะคะในรายการห้าแยกของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของประเด็นหลากหลายเรื่องราวนะคะที่จะนำมาพูดคุยค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของประเด็นจากส่วนกลางนะคะแล้วก็ประเด็นในพื้นที่ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ามาเข้าสู่รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต
0: ้รู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้วันนี้นะคะก็มีประเด็นให้ติดตามกันค่ะพี่ปลายในส่วนของประเด็นที่ อยู่ในนโยบายของภาครัฐนะคะมีอะไรบ้างคะ
1: ค่ะใครที่กำลังมองหานะคะช่องทางการออมเงินนะคะที่มั่นคงและปลอดภัยค่ะน้องน้ำฝนแถมให้ดอกเบี้ยสูงค่ะกว่าการฝากทั่วไปเลยนะคะฟังทางนี้เลยนะคะในวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะรัฐบาลเปิดขายพันธบัตรออมพลัดค่ะผ่านแอปเป๋าตังและแอปหุ้นค่ะมี100บาทก็เริ่มได้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 2.80% ค่ะน้องน้ำฝนค่ะโดยกระทรวงการคลังนะคะเตรียมเปิดจำหน่ายเป็นครั้งแรกในวันที่31กรกฎาคม2569ค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการออมและการลงทุนที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเริ่มต้นลงทุนเพียง100บาทก็ได้นะคะซึ่งจะได้รับผลตอบแทนในอัตราดอกเบี้ยคงที่ค่ะโดยพันธบัตรอายุ3ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 1.80 บาทต่อปีค่ะและพันธบัตรอายุ10ปีให้ผลตอบแทนร้อยละ 2.80 บาทต่อปีค่ะน้องน้ำฝนค่ะและยังมีประโยชน์พลัสนะคะที่มากกว่าการออมในรูปแบบเดิมด้วยค่ะก็คือพลัสทุกเดือนค่ะเปิดจำหน่ายเป็นประจำทุกเดือนเพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงการออมได้อย่างต่อเนื่องค่ะพัดผลตอบแทนได้รับอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมและจูงใจค่ะเพิ่มความคุ้มค่าในการออมและการลงทุนค่ะและพัดตลาดรองค่ะซื้อขายในตลาดรองได้เพิ่มสภาพคล่องและสะท้อนราคาซื้อขายที่เป็นธรรมค่ะโดยในการจำหน่ายในครั้งนี้นะคะประชาชนสามารถซื้อพันธบัตรค่ะผ่าน Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเปิดให้ลงทุนเริ่มต้น100บาทค่ะเริ่ม31กรกฎาคมค่ะและ Bond Connect Platform ค่ะเปิดให้ผู้มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ลงทุนค่ะเริ่มต้น 1,000 บาทค่ะน้องน้ำฝนค่ะและผ่านธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วมค่ะและแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งค่ะเริ่ม 3-5 สิงหาคมนี้ค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นนโยบายที่ให้คนไทยของเรานะคะรู้จักในเรื่องของการออมนะคะรวมไปถึงในเรื่องของทางเรื่องในการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคตค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของเรื่องราวดีๆที่ทางรัฐบาลได้จัดให้ในวันนี้ค่ะประเด็นถัดมาค่ะพี่ปายมาดูในส่วนของการติดตามปมรถไฟฟ้ากันบ้างค่ะมีอย่างไรบ้างคะ
1: ค่ะผู้ที่ใช้รถยนต์ไฟฟ้านะคะหรือ EV นะคะที่กำลังจับตากันอย่างใกล้ชิดกับข่าวนี้เลยนะคะจากกรณีปัญหาค่ายรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งค่ะที่มีผู้ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากนะคะล่าสุดค่ะสคบ.ออกมาเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ค่ะประกาศค่ะพร้อมยื่นมือเข้าช่วยฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทุกรายเลยนะคะ
0: ค่ะ
1: โดยที่ประชาชนไม่ต้องเสียเงินฟ้องเองเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะน้ำฝนค่ะค่ะนางสาวสุภมาศอิสราภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้สั่งการให้สคบ.เร่งติดตามและช่วยเหลือผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายจากกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งอย่างเต็มที่ค่ะพร้อมมอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือได้ลงพื้นที่ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ค่ะ
1: ขณะนี้มีผู้เสียหายยื่นร้องเรียนกับสคบ.แล้วนะคะจำนวน683รายค่ะโดยมีจำนวน234รายที่เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วค่ะ
0: ค่ะ
1: และยังมีคำร้องทยอยเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: สำหรับในคดีที่เอกสารครบถ้วนนะคะทางสคบ.ค่ะได้ทำหนังสือไปยังผู้ประกอบธุรกิจแล้วค่ะ ส่วนรายที่ยังอยู่ระหว่างตรวจสอบนะคะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งรวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานค่ะเพื่อให้สามารถดำเนินคดีได้อย่างรอบคอบและเป็นธรรมค่ะและที่สำคัญค่ะน้องน้ำฝนหากคดีเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายนะคะสคบพร้อมฟ้องคดีแทนผู้บริโภคค่ะโดยไม่เสียเงินใช้จ่ายในการฟ้องเลยนะคะน้องน้ำฝนค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับความเสียหายนะคะสามารถเตรียมเอกสารนะคะเช่นสัญญาซื้อขายหลักฐานการชำระเงินและประวัติการซ่อมนะคะและสามารถติดต่อขอคำปรึกษาหรือยื่นเรื่องได้ที่สายด่วน1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดค่ะน้องน้ำฝน
0: ก็ถือว่าทางสคบเอาจริงค่ะนะคะที่ไปในเรื่องนี้เพราะว่ามองโดยภาพรวมแล้วประชาชนของเราก็ได้รับผลกระทบก็คือรถ1คันก็ค่าใช้จ่ายไม่ใช่น้อยนะคะมาส่วนในมาดูในเรื่องของประเด็นถัดมาค่ะการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะพี่ปายเคยไปมั้ยคะวัดพระธาต
1: ุยังไม่เคยไปเลยค่ะน้องฝน
0: มาอยู่ภาคใต้ต้องถือโอกาสไปสักการะสักครั้งนึงนะคะเพราะว่าวัดพระธาตุเนี่ยหรือว่าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นวัดประจำคู่เมืองภาคใต้นะคะซึ่งมีมาตั้งแต่ยาวนานกว่าประมาณ 1,500 ปีค่ะพี่ปาย
1: ค่ะ
0: ซึ่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนี้นะคะก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอย่างเป็นทางการแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจครั้งสำคัญของประเทศไทยแล้วก็นับเป็นมรดกโลกที่9ของประเทศไทยของเราด้วยค่ะเป็นมรดกโลกแห่งแรกของภาคใต้ของเราเช่นเดียวกันค่ะพี่กายคะทางศูนย์กลางพระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศูนย์กลางนะคะในเรื่องของการจันลงจิตใจนะคะในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมแล้วก็ความศรัทธาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า 1,500 ปีค่ะสะท้อนถึงคุณค่าอันโดดเด่นในระดับสากลค่ะนี่ไม่ใช่เพียงความสำเร็จของชาวนครศรีธรรมราชเท่านั้นนะคะแต่นี่คือความภาคภูมิใจของคนทั่วประเทศเลยค่ะที่ได้รวมกันรักษาแล้วก็สืบสานมรดกอันทรงคุณค่าที่เป็นสมบัติของโลกอีกด้วยค่ะพี่ปลายคะมาดูในส่วนของหลายๆท่านอาจจะยังไม่รู้จักวัดพระมหาธาตุอย่างจริงๆจังๆนะคะวันนี้พวกเราก็มีในเรื่องของประวัติคร่าวๆนะคะแล้วก็เรื่องราวที่พุทธบริษัทของเรานะคะได้ให้ความสำคัญว่าทำไมวัดพระมหาธาตุถึงได้ขึ้นเป็นมรดกโลกนะคะวัดพระมหาธาตุค่ะเดิมทีนะก็ชื่อว่าวัดพระบรมธาตุค่ะแต่เหมือนน้องน้ำฝนเนี่ยเป็นคนภาคใต้เราจะเรียกวัดพระมหาธาตุเนี่ยว่าวัดพระธาตุค่ะคือจะเรียกกันง่ายๆสั้นๆแบบนี้นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ยิ่งใหญ่นะคือมีองค์พระบรมธาตุเจดีย์ทองคำค่ะที่บรรจุซึ่งไว้เป็นพระทันตธาตุนะคะของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้านะถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็เป็นพระบรมธาตุเจดีย์ที่ยังคงมีความงดงามแล้วก็เก่าแก่ที่สุดอันดับของประเทศไทยเลยค่ะวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะคะก็เป็นพระอารามหลวงนะคะชั้นเอกในชนิดวรมหาวิหารค่ะแล้วก็เป็นโบราณสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะพี่ปายที่เป็นมิ่งขวัญศูนย์รวมจิตใจของชาวนครศรีธรรมราชนะคะตลอดจนพุทธศาสนิกชนทั่วแคว้นแดนใต้กันเลยทีเดียวค่ะและที่สำคัญค่ะก็คือพุทธบริษัทเนี่ยค่ะทั้งหลายก็มีความเห็นแล้วก็ถือว่าผู้ใดที่ได้มาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์นี้ก็เกิดกินเขาเรียกว่าเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะอย่างที่มีคำโบราณหรือว่าใครๆหลายๆท่านนะคะมักจะกล่าวไว้ว่าเกิดมาชาตินึงต้องได้กราบพระบรมธาตุเมืองนครค่ะมีโอกาสก็อยากจะเชิญชวนพี่ปายนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ยังไม่เคยได้ไปวัดพระธาตุแห่งนี้ก็ไปร่วมชมความงดงามแล้วก็ไปร่วมสัมผัสศิลปวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุแห่งนี้กันค่ะซึ่งจริงๆแล้วในส่วนของวัดพระมหาธาตุนี้นะคะก็จะมีในเรื่องของประเพณีค่ะพี่ปลายซึ่งในภาคใต้ของเราถ้าเกิดมักจะมองหลายๆแง่นะในศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นต่างๆนานาประเพณีภาคใต้ของเราก็จะมีเยอะแยะมากมายค่ะพี่ปลายแล้วก็เหตุการณ์สำคัญนะคะที่เป็นประเพณีที่ยิ่งใหญ่ของวัดพระธาตุนั่นก็คืออย่างแรกเลยก็คือการเขาเรียกว่าแห่ผ้าห่มพระธาตุนครค่ะแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมก็คือวันศาสตร์เดือน10ก็ถือว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยยิ่งใหญ่มากเลยค่ะพี่ปายถ้ามีโอกาสน้องน้ำฝนก็อยากจะเชิญชวนพี่ปายนะคะมาร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างนี้ ที่มีให้เห็นนะคะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานค่ะตั้งแต่เช้าเลยค่ะก็มีพุทธศาสนิกชนนะคะพร้อมใจกันทำบุญตักบาตรฉลองพระบรมธาตุเจดีย์นครค่ะเป็นที่เป็นได้รับการเป็นมรดกโลกนะคะแล้วก็ในช่วงบ่ายก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะคะฉลองสมโภชการขึ้นทะเบียนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกนะคะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีค่ะนิวนี้น้องน้ำฝนก็มีเสียงสัมภาษณ์จากท่านรองนายกมาฝากด้วยค่ะไปติดตามรับฟังค่ะ
3: ขอแสดงความยินดีไปพร้อมๆกับพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะครับแล้วก็พี่น้องชาวนครศรีธรรมราชการที่เราได้รับรองเป็นมรดกโลกเนี่ยของประเทศไทยเราก็เป็นจังหวัดที่9นะครับแล้วก็ในเชิงของวัฒนธรรมเราก็อยู่ในลำดับที่6นะครับแต่ในภาคใต้ก็จังหวัดนครศรีธรรมราชเราก็เป็นจังหวัดแรกหลังจากที่วัดมหาธาตุได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกสิ่งที่ทางรัฐบาลแล้วก็กระทรวงใดหลายหลายกระทรวงที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมกระทรวงการท่องเที่ยวกระทรวงวัฒนธรรมครับพวกเราก็คงจะต้องทำการประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศได้รู้จักกับจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราวัดมหาธาตุของเราและโดยเฉพาะเจดีย์ที่มีอายุเป็นพันกว่าปีจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นหัวเมืองชั้นเอกทางภาคใต้มีความสำคัญมาตั้งแต่ยุคโบราณกาลเพราะฉะนั้นความเป็นนครศรีธรรมราชหากใครเป็นคนในจังหวัดนครศรีธรรมราชพวกเราต้องภาคภูมิใจในความสำเร็จสำหรับชาวนครศรีธรรมราชนะครับก็ขอฝากนะครับสำหรับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในนครศรีธรรมราชหลังจากนี้พวกเราก็คงจะต้องเป็นผู้ต้อนรับให้สมกับคำว่ายิ้มสยามนะครับเพราะประเทศไทยเราได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ยิ้มสยามก็คือใครมาถึงเรือนชานก็ขอให้ต้อนรับใบหน้าต้องยิ้มแย้มแจ่มใสหากมีอะไรขาดตกบกพร่องเราก็ต้องให้การช่วยเหลือให้คำแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดของเราขอแสดงความยินดีไปพร้อม
0: ๆและนี่ก็เป็นเสียงจากท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะในครั้งเมื่อวานค่ะที่ท่านมา เป็นประธานในพิธีเปิดนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาเข้าสู่ช่วงพีอาร์ดีเซอร์วิสค่ะ
2: ช่วงพีอาร์ดีเซอร์วิส
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะ PRD Service นะคะเราก็มีเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะคะรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่แต่ละจังหวัดของวันนี้กันด้วยนะคะแล้วรวมไปถึงกิจกรรมต่างๆนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะพี่ปายมีอะไรบ้างคะวันนี
1: ้ค่ะมาต่อกันที่ข่าวนี้นะคะน้องๆค่ะมีข่าวเตือนภัยค่ะโดยเฉพาะพ่อแม่ผู้ปกครองและคุณครูนะคะตอนนี้ค่ะมีการเตือนภัยยาเสพติดค่ะรูปแบบใหม่ที่ถูกแปลงโฉมค่ะมาในรูปแบบกระดาษลายการ์ตูนค่ะสีสันสดใสน่ารักนะคะจนเด็กๆค่ะอาจจะคิดว่าเป็นของสะสมหรือของเล่นนะคะแต่มันคือ LSD ค่ะสเต็มเมาค่ะ
0: ค่ะ
1: ยาเสพติดอันตรายร้ายแรงค่ะที่ออกฤทธิ์ร้อนประสาทและเสี่ยงถึงชีวิตค่ะเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวเรามารับฟังกันต่อเลยนะคะน้องน้ำฝนค่ะค่ะผู้ปกครองครูและเยาวชนค่ะเฝ้าระวัง LSD Lysergic Acid Diethylamide ค่ะซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ค่ะออกฤทธิ์หลอนประสาทอย่างรุนแรงค่ะ LSD ค่ะมักถูกหยดลงบนกระดาษซับน้ำแล้วตัดเป็นแผ่นเล็กคล้ายสแตมค่ะพร้อมพิมพ์ลวดลายการ์ตูนหรือสีสันสดใสจนทำให้เด็กและเยาวชนเข้าใจผิดค่ะคิดว่าเป็นสติกเกอร์หรือของเล่นนะคะหรือลายมากเลยนะคะเมื่อเราเสพเข้าไปนะคะก็จะมีอาการประสาทหลอนนะคะเห็นภาพหรือได้ยินเสียงที่ไม่มีอยู่จริงค่ะการรับรู้ผิดเพี้ยนไปค่ะและขาดการควบคุมตนเองแล้วก็จะมีอาการวิตกกังวลหวาดระแวงตื่นตระหนกอย่างรุนแรงเลยค่ะน้องน้ำฝนค่ะและเสี่ยงทำร้ายตนเองและผู้อื่นค่ะและนอกจากนี้นะคะเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุและส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวค่ะผู้ปกครองเฝ้าระวังนะคะโดยให้ความรู้เด็กนะคะเกี่ยวกับยาเสพติดรูปแบบใหม่สอนให้ไม่รับของจากบุคคลแปลกหน้าค่ะ หรือหากพบกระดาษหรือแผ่นลายการ์ตูนที่ไม่ทราบที่มานะคะอย่าสัมผัสหรือทดลองใช้ค่ะและหมั่นสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานและเปิดใจพูดคุยกันอย่างสม่ำเสมอค่ะและทางสำนักงานปปส.ค่ะยังฝากมานะคะว่าปัจจุบันค่ะขบวนการขายยาเสพติดมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบค่ะและบรรจุภัณฑ์ให้ดึงดูดเด็กและเยาวชนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยใช้ลวดลายการ์ตูนและสีสันสดใสเพื่ออำพรางยาเสพติดและหลีกเลี่ยงการตรวจสอบค่ะน้องน้ำฝนค่ะจึงขอความร่วมมือผู้ปกครองครูและสถานศึกษาค่ะร่วมกันสร้างภูมิคุ้มกันให้ความรู้และเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เด็กและเยาวชนค่ะตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่ค่ะโดยแจ้งเบาะแสยาเสพติดสายด่วนปปส.1386ค่ะได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะน้องน้ำฝน
0: ก็ถือว่าเป็นภัยร้ายนะคะที่มาในรูปแบบ

0: ฝั่งบริเวณในระยะนี้ด้วยค่ะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะก็มีปริมาณฝนร้อยละ40ของพื้นที่นะคะก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งนะคะซึ่งอย่างเช่นเมื่อเช้าค่ะก็มีตกมาช่วงหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือแดดเปี้ยงเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเมฆหนามาอีกแล้วค่ะก็อาจจะคาดการณ์ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าค่ำก็อาจจะมีฝนตกลงมาอีกสักนิดนึงอีกนะคะทั้งนี้ค่ะพี่น้องที่อยู่บริเวณชายฝั่งนะคะก็มีคลื่นสูงก็โปรดระมัดระวังในเรื่องนี้ด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะมาดูในส่วนของประเด็นสุดท้ายนะคะพี่ปายกิจกรรม
1: ใช่ค่ะสำหรับวันหยุดยาวนี้ค่ะน้องน้ำฝนมีแผนจะไปไหนไหมคะ
0: ก็กำลังหาอยู่เลยค่ะ นอกจากที่เราจะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังในรายการต่างๆแล้วมีที่ไหนบ้างคะพี่ปลาย
1: ค่ะวันนี้ค่ะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาค่ะขอเชิญนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่กำลังวางแผนจะพาบุตรหลานค่ะไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงวันหยุดแต่ถ้าหากไม่รู้ว่าจะไปไหนนี่แหละค่ะสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาของเรานะคะ
0: ค
1: ่ะในวันที่28ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะเวลา 8:30 นถึง 16:30 น
0: ค่ะ
1: มาเรียนรู้นะคะสัตว์ป่าหายากค่ะเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียนค่ะตื่นตาตื่นใจไปกับสัตว์ป่านานาชนิดค่ะที่รอต้อนรับน้องๆอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าแรคคูนตัวน้อยค่ะเลี้ยงผานกเงือกและอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะทั้งนี้นะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ค่ะคอยให้ความรู้พาเดินชมสัตว์ต่างๆและระหว่างทางนะคะอาจจะมีการตอบคำถามร่วมสนุกเลยนะคะน้องน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ค่ะมีการแจกขนมค่ะน้ำดื่มนะคะสำหรับน้องๆด้วยนะคะและที่สำคัญคือเข้าชมฟรีค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้ค่ะจะเปิดบริการตั้งแต่ 8:30 นถึง 16:30 นค่ะและทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ฝากมาแจ้งด้วยนะคะว่าในส่วนของผู้ปกครองนะคะสามารถเตรียมเก้าอี้ปิกนิกไปได้ด้วยนะคะระหว่างรอบุตรหลานรับความรู้ในส่วนของบริเวณพื้นที่สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาค่ะและสามารถนำเข้ากล่องไปนั่งทานได้นะคะก็ถือเป็นโอกาสพักผ่อนไปในตัวค่ะกับบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติค่ะแล้วก็ทางสถานีนะคะฝากรักษาความสะอาดในพื้นที่สถานีกันด้วยค่ะน้องน้ำฝน
0: ก็ถือว่าเรามีอีกหนึ่งแหล่งนะคะในช่วงวันหยุดยาวของเราในวันนี้นะคะพาลูกๆหลานๆนะคะไปชมสัตว์ป่าหายากที่อาจจะไม่ได้เห็นในห้องเรียนก็ได
1: ้ค่ะ
0: คุณผู้ฟังคะแล้วค่ะพี่ปายมาสู่ในช่วงของช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะสำหรับรายการให้แยกข่าวในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีวิทยุเครือข่ายทั้ง10สถานีครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนกันด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังที่รับฟังทาง Facebook Live สวทพังงากรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ขอขอบอำนวยผลิตโดยนายโสพลเข้มการค่ะผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ควบคุมการผลิตโดยนางวรวรรณบุญรังสีค่ะผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงาค่ะสำหรับพรุ่งนี้ก็กลับมาเจอกับรายการ5แยกข่าวนะคะที่ไหนคะพี่ปลาย
1: ค่ะ5แยกข่าวค่ะโดยสวทกระบี่ค่ะ
0: สำหรับวันนี้นะคะดิฉันอริสาศิรัตน์ค่ะ
1: ค่ะและดิฉันนางสาวปุณรัตน์ทิติพัสโสภิตค่ะขอลาคุณผู้ฟังค่ะและคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศโดยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีรับหน้าที่รายการใต้ร่มพระบารมีค่ะเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันจิตภพันธ์สุวรรณกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอำนวยการผลิตโดยนางมุจลินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ควบคุมการผลิตโดยนางจิรภานุชัยผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานีสำหรับในวันนี้จังหวัดปัตตานีขอนำเสนอเรื่องราวพระเมตตาต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชวณีพันปีหลวงทรงมีต่อประสงค์นิกรชาวจังหวัดปัตตานีที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีในช่วงต่างๆของรายการดังต่อไปนี้ค่ะ
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: บนผืนแผ่นดินปลายด้ามขวานของประเทศไทยมีเรื่องราวแห่งความศรัทธาวัฒนธรรมและหัวใจของผู้คนที่ผูกโยงแน่นแฟ้นกับสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านการเวลาผ่านความหวังและความห่วงใยวันนี้ภาพเก่าจะพาเราย้อนกลับไปสู่วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536วันแห่งประวัติศาสตร์ที่ยังคงอบอวลอยู่ในความทรงจำของพี่น้องชาวปัตตานีตราบจนทุกวันนี้วันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้นำศาสนาอิสลามและประสบกนิกรจังหวัดปัตตานีณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นมิใช่เพียงการเสด็จเยือนตามพระราชกรณียกิจแต่คือการเสด็จเพื่อมาเยี่ยมลูกด้วยหัวใจของพระมหากษัตริย์และพระราชินีผู้ทรงห่วงใยประชาชนทุกศาสนาทุกเชื้อชาติต่างเสมอภาคนับตั้งแต่รุ่งเช้าพี่น้องชาวปัตตานีต่างพร้อมใจกันมารอรับเสด็จด้วยหัวใจเปี่ยมด้วยความปลื้มปิติเด็กน้อยในอ้อมแขนมารดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่ยืนรอด้วยความเคารพและพี่น้องมุสลิมที่สวมเครื่องแต่งกายตามศาสนบัญญัติต่างมีจุดหมายเดียวกันเพื่อได้เฝ้ารับเสด็จและได้เห็นพระพักของในหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าด้วยตาของตนเองผ่านสักครั้งในชีวิตณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีศูนย์รวมศรัทธาของพี่น้องมุสลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าทรงพบปะผู้นำศาสนาอิสลามพระราชดำรัสที่พระองค์ทรงมีสะท้อนถึงพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเข้าใจต่อศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่พระองค์ทรงตรัสดีว่าความหลากหลายคือความงดงามของแผ่นดินไทยและการอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพซึ่งกันและกันคือรากฐานของสันติสุขที่ยั่งยืนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีพระเมตตาอย่างยิ่งต่อพี่น้องประชาชนทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าพระพักอ่อนโยนรอยยิ้มพระสวนและสายพระเนตรที่เปี่ยมไปด้วยความห่วงใยคือภาพที่ตราตรึงอยู่ในหัวใจของผู้พบเห็นพระองค์ทรงเป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่อบอุ้มลูกๆทุกศาสนาไว้ภายใต้ร่มพระบารมีเดียวกันการเสด็จพระราชดำเนินในครั้งนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความห่วงใยและความตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการสร้างความเข้าใจและความสมานฉันท์พระองค์ทรงสื่อสารโดยไม่ต้องใช้ถ้อยคำมากมายแต่ใช้การเสด็จมาเป็นคำตอบแห่งความห่วงใยและเป็นกำลังใจให้ประชาชนได้เห็นว่าพระมหากษัตริย์ไม่เคยทอดทิ้งประสบกรณิกรมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีตั้งอยู่ที่ถนนยะรังตำบลอานอรูอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีมีพื้นที่กว้าง3ไร่55ตารางวาเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าทัชมาฮาลไทยเป็นมัสยิดที่สวยงามที่สุดในประเทศไทยสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2497โดยพนักท่านพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่6กรกฎาคมพุทธศักราช2500และทำพิธีเปิดโดยจอมพลสฤษฎิ์ธนรัตน์เมื่อวันที่25พฤษภาคมพุทธศักราช2506ตั้งชื่อว่ามัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีทั้งนี้รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนาอิสลามที่ประชาชนชาวปัตตานีส่วนใหญ่นับถืออย่างเคร่งครัดจึงเห็นสมควรให้จัดสร้างมัสยิดขนาดใหญ่ไว้เพื่อเป็นศูนย์กลางแก่ผู้นับถือศาสนาอิสลามทั่วประเทศอาคารมัสยิดดังกล่าวใช้ต้นแบบทัชมาฮาลของประเทศอินเดียผสมวิหารแบบตะวันตกออกแบบโดยสถาปนิกกรมการศาสนาเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นมียอดโดมสีเขียวขนาดใหญ่ซึ่งมีโดมสีเขียวขนาดเล็กประกบ4มุมอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยโดมขนาดกลาง4ทิศและอีก1ยอดโดมขนาดกลางบนประตูทางเข้ามีหอคอยสูงหรือหออาซานขนาบ2ข้างด้านในตัวอาคารเป็นห้องโถงสูงมีระเบียงประดับด้วยหินอ่อนมีบัลลังก์ทรงสูงเป็นที่สำหรับคอตีบยืนอ่านคุตบะห์การละหมาดในวันศุกร์บริเวณด้านหน้ามีสระน้ำสี่เหลี่ยมในปัจจุบันมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีได้ใช้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจสำคัญคือการละหมาดวันละ5เวลาเป็นกิจวัตรประจำวันและใช้ในการละหมาดในวันศุกร์รวมถึงการละหมาดในวันตรุษต่างๆซึ่งมีชาวไทยมุสลิมพื้นที่ปัตตานีรวมถึงชาวมุสลิมที่มาจากพื้นที่อื่นทั้งในและต่างประเทศมาเข้าร่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะในวันศุกร์และวันเสาร์จะมีการบรรยายธรรมะอันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในหลักการของศาสนาและเพื่อความถูกต้องในการบำเพ็ญศาสนกิจซึ่งมีผู้เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมากสำหรับชาวปัตตานีวันนั้นไม่ใช่เพียงวันหนึ่งในปฏิทินแต่คือวันที่หัวใจของผู้คนได้สัมผัสถึงความอบอุ่นของแผ่นดินเป็นวันที่หลายคนยังคงเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นว่าเคยได้เฝ้ารับเสด็จและเคยอยู่ใต้ร่มพระบารมีอย่างแท้จริงภาพเก่าอาจเลือนรางไปตามกาลเวลาแต่ความทรงจำแห่งพระเมตตาจะยังคงชัดเจนอยู่ในหัวใจของประชาชนวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2536จึงไม่ใช่เพียงบันทึกทางประวัติศาสตร์แต่คือบทพิสูจน์ของคำว่าใต้ร่มพระบารมีร่มพระเมตตาที่แผ่ปกคลุมพื้นแผ่นดินไทยและหัวใจของประสบกนิกรตราบนานเท่านานใต้ร่มพระบารมีมีพระพันปีหลวง
1: ช่วงตามรอย

0: ในดินแดนปลายด้ามขวานแห่งนี้เส้นได้ทุกเส้นและลวดลายบนผืนผ้าทุกผืนล้วนซ่อนเรื่องราวของผู้หญิงปัตตานีที่ถักทอความงดงามผ่านการเวลามานับร้อยปีหนึ่งในมรดกล้ำค่าที่เกือบเลือนหายไปจากวิถีชุมชนคือผ้าจวนตานีผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาโบราณและความวิจิตรละเอียดอ่อนของช่างท้องถิ่นแต่เพราะพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผืนผ้าอันแสนงดงามนี้จึงได้ฟื้นชีวิตอีกครั้งพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้อนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยในทุกภูมิภาคโดยเฉพาะศิลปาชีพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่คนในชุมชนยังต้องการโอกาสและความเข้มแข็งทางอาชีพดำรินั้นไม่ได้เพียงสร้างงานแต่สร้างศักดิ์ศรีให้ผู้หญิงในพื้นที่ได้ลุกขึ้นทอผ้าด้วยหัวใจที่เปี่ยมความภาคภูมิใจพระองค์เสด็จเยี่ยมประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้นับครั้งไม่ถ้วนทรงทอดพระเนตรผ้าจวนตานีอย่างลึกซึ้งเห็นคุณค่าที่แฝงอยู่ในลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นจึงทรงรับไว้ในโครงการศิลปาชีพพร้อมสนับสนุนให้ฟื้นฟูตั้งแต่การออกแบบการย้อมสีธรรมชาติจนถึงการพัฒนาฝีมือทอผ้า
1: ผมทอผ้าบ้านตรังค่ะก็ดีใจด้วยที่ว่ามีอาชีพเสริมขึ้นมาในกลุ่มแล้วก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่มาช่วยเหลืออยู่จะให้สมาชิกในกลุ่มมีรายได้และเสริมรายได้ขึ้นตั้งเยอะและชีวิตก็จะดีขึ้นไปค่ะลูกก็จะเรียนหนังสือจบแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองบางคนไม่มีบ้านแล้วมีบ้านเป็นของตัวเองค่ะมีเสริมรายได้มาแล้วก็ชีวิตนั้นการเป็นอยู่ก็อบอุ่นค่ะคือเราไม่ต้องไปไหนเราทำงานอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ทำอย่างอื่นแต่ว่าเป็นอาชีพเสริมบางคนก็ไม่ใช่อาชีพเสริมเป็นอาชีพหลักไปเลยในการทอผ้านั้น
0: ผ้าจวนตานีจึงไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังเป็นลมหายใจใหม่ของผู้หญิงในจังหวัดปัตตานีที่ได้ลุกขึ้นสืบสานภูมิปัญญาบรรพชนและสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้ชุมชนอย่างยั่งยืนวันนี้ผ้าจวนตานีถูกนำไปออกแบบร่วมสมัยกลายเป็นแฟชั่นที่สง่างามเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่เล่าเรื่องราวของแผ่นดิน

0: ื่องของชีวิตของเศรษฐกิจพอเพียงการอยู่ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรมการได้เรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรการปศุสัตว์และการประมงสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานและหรือจากที่พ่อแม่ได้ปฏิบัตินำไปใช้ในเรื่องของการใช้ชีวิตกับครัวเรือนสามารถสร้างอาชีพได้นะคะในส่วนของเยาวชนที่ได้เข้ามาศึกษาเยาวชนที่ได้มาเรียนรู้สามารถที่จะห่างไกลยาเสพติดมีแนวทางในการใช้ชีวิตซึ่งปัจจุบันขาดเลี่ยงไม่ได้เลยว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยบ้านเรานะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟาร์มตัวอย่างบ้านปิยาค่ะได้มีโอกาสได้ให้ความรู้กับเยาวชนที่มีความเสี่ยงในเรื่องของการติดสารเสพติดและเยาวชนกลุ่มนึงที่หลงผิดไปในเรื่องของการใช้สารเสพติดได้เข้ามาเรียนรู้ได้เข้ามาใช้ชีวิตในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงน้องๆเหล่านั้นค่ะได้ซึมซับวิถีความเป็นอยู่ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงจากที่ได้สอบถามค่ะน้องๆมีความคิดที่จะกลับนำความรู้ที่ได้กลับไปใช้ที่บ้านนะคะจากหลายๆคนครอบครัวเดิมจะเป็นครอบครัวภาคเกษตรนะคะจากการมาเรียนรู้ในภาคเกษตรต่างๆเหล่านี้ทำให้เกิดแรงบันดาลใจค่ะที่จะนำความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาที่บ้านสิ่งสำคัญค่ะเมื่อเยาวชนต่างๆได้เข้ามามีงานทำพี่น้องประชาชนมีงานทำจะทำให้เขาเหล่านั้นหลีกเลี่ยงการที่จะไปเป็นขโมยมีอาชีพมีเงินนะคะเป็นสิ่งที่ทำให้ชุมชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะคะในส่วนของชุมชนฟาร์มตัวอย่างของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่นำผลผลิตกลับมาทำให้ประชาชนรอบข้างนะคะเกิดการเข้ามามีส่วนร่วมกับฟาร์มมากขึ้นฟาร์มไม่ได้ดำเนินงานเพียงแต่ฟาร์มอย่างเดียวยังมีชุมชนยังมีพี่น้องประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมช่วยกันให้เกิดการพัฒนาค่ะพวกเราสมาชิกฟาร์มตัวอย่างค่ะขอสัญญาว่าเราจะรักษาสืบสานและต่อยอดในส่วนของฟาร์มเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งสร้างงานเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องประชาชนและทำรงไว้ซึ่งผืนที่ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานให้เราได้มีชีวิตที่ดีขึ้นสืบไปค่ะ
1: จากโครงการตามพระราชดำริสู่การต่อยอดองค์ความรู้การส่งเสริมอาชีพการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างความมั่นคงทางอาหารล้วนเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าคนคือหัวใจของการพัฒนาเมื่อประชาชนมีอาชีพมีรายได้มีความรู้และมีศักดิ์ศรีประเทศชาติก็จะมั่นคงตามไปด้วยวันนี้พระราชปณิธานนั้นยังคงสะท้อนอยู่ในทุกที่ที่ลูกหลานไทยร่วมแรงร่วมใจน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติสืบสานรักษาและต่อยอดด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงพระเมตตายังคงส่องนำทางให้เราทุกคนก้าวเดินต่อไปบนเส้นทางแห่งความพอเพียงความสามัคคีและการสานต่อพระราชปณิธานเพื่อประโยชน์สุขของแผ่นดินไทยตลอดไป
2: ทุกพระราชกรณียกิจสะท้อนถึงพระเมตตาและพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดปัตตานีและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศพระวิริยะอุตสาหะอันทรงคุณค่าที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าขอให้พระราชปณิธานอันทรงคุณค่านี้ยังคงเป็นแสงนำทางให้คนไทยทุกคนร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินพบกันใหม่ในโอกาสหน้ากับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร
4: ์คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: นายกรัฐมนตรีเร่งรัดทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569เพื่อสร้างความมั่นใจและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติน
7: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569ครั้งที่2ทับ2569ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลโดยเน้นย้ำว่าขณะนี้เหลือเวลาอีกเพียง71วันก่อนจะถึงวันจัดงานจริงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้เร่งรัดการดำเนินงานตามแผนทั้งด้านพิธีการความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยมีความเรียบร้อยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานานาชาติการประชุมระดับโลกครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อศักยภาพของประเทศไทยในระดับนานาชาติซึ่งจะช่วยยกระดับความเชื่อมั่นให้สูงขึ้นและสร้างโอกาสมากมายในด้านการค้าเศรษฐกิจการเมืองและภาพลักษณ์โดยมีความสำคัญไม่แพ้การประชุมผู้นำเอเปกและอาเซียนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรมศุลกากรสนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจยึดยาบ้าและไอซ์ในพื้นที่ภูเก็ตซุกซ่อนอยู่ภายในกระติกน้ำแข็งบรรจุในกล่องพัสดุมูลค่ากว่า25ล้านบาท
8: นายพันธองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าสำนักงานศุลกากรภาคที่5โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนควบคุมทางศุลกากรนำกำลังเข้าทำการตรวจสอบพัสดุพันธ์ณบริษัทขนส่งเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจากการลงพื้นที่สุ่มตรวจเจ้าหน้าที่ได้พบพัสดุพันธ์ต้องสงสัยจึงนำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางศุลกากรด้วยเครื่องเอ็กซเรย์และใช้น้ำยาเคมีทดสอบเบื้องต้น ผลการตรวจสอบยืนยันพบยาเสพติดให้โทษประเภท1หรือเมทแอมเฟตามีนซุกซ่อนอยู่ในกระติกน้ำแข็งบรรจุกล่องพัสดุประกอบด้วยไอซ์ลักษณะเป็นผลึกสีขาวขุ่นบรรจุในถุงพลาสติกใสน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 5.26 กิโลกรัมและยาบ้าลักษณะเป็นเม็ดสีส้มและสีเขียวบรรจุในถุงพลาสติกสีน้ำเงินรวมจำนวนประมาณ 100,000 เม็ดรวมมูลค่าของกลางที่ตรวจยึดได้ในครั้งนี้ทั้งสิ้นประมาณกว่า25ล้านบาทภายหลังการตรวจพบได้ประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยปราบปรามยาเสพติดภูเก็ตกองกำกับการ2กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด4เข้าร่วมตรวจสอบเพื่อเร่งรัดสืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ส่งผู้รับและผู้เกี่ยวข้องในขบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดปฏิพลสันทพรมารายงาน
1: จังหวัดนราธิวาสยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบล51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกให้กับประชาชนจะเริ่มปฏิบัติงานวันที่3สิงหาคมนี้
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดได้ยกระดับการปฏิบัติงานของชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.ทั้ง51ชุดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลความปลอดภัยเชิงรุกพร้อมกำชับให้ทุกชุดปฏิบัติภารกิจโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของกำลังพลเป็นสำคัญโดยฐานปฏิบัติการของชุดคุ้มครองตำบลซึ่งเริ่มจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2560ได้รับการปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยและเรื่องที่เกี่ยวข้องแล้วกว่าร้อยละ80ปลัดอำเภอในฐานะหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลจะเป็นผู้กำกับการปฏิบัติงานแต่ไม่จำเป็นต้องประจำอยู่ที่ฐานตลอดเวลาต้องลงพื้นที่พบปะประชาชนและติดตามสถานการณ์ในหมู่บ้านควบคู่กันทั้งนี้ได้มีการซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเรียบร้อยแล้วและจะเริ่มปฏิบัติงานพร้อมกันในวันที่3สิงหาคมนี้ปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

บารมีบริพัตรเอกษัตริย์เชี่ยวชาญการทหารยุทธศาสตร์เปลืองปราดอากาศยานอภิบาลพัฒนาทั่วธานีพระภูมิจักรีศรีสวัสดิ์พระไตรรัตน์จรัสรัศมีเปี่ยมปิติเกษมสุขเปรมปีพระบารมีมิ่งขวัญนิรันดร์เทินด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสราวุธศิวิจารณ์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร

เหล่าพระโศกนิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำรงพระราชปณิธานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งของไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสบสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญเกล้านิรันดร์ไป

ู่สุขเหล่าพระศกนิราชทุกทั่วถิ่นที่ทรงทำรงพระราชปณิธานแห่งความดีพระภูมิคือพลังแห่งผองไทย28กรกฎาวาระดิถีขอพระนฤบดีสุขสุขทุกสมัยสถิตเป็นขวัญเกล้านิรันดร์ไปพระจอมชัยขอจงทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวจิรภาชัยสมจัดหางานจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางาน

ต้องเริ่มก่อนนะคะว่าก่อนที่เราจะเข้าไปทานอาหารในร้านอาหารบุฟเฟ่เขาจะมีป้ายหรือเมนูแสดงรายการอาหารราคาและจำนวนเวลาที่เราสามารถเข้าไปทานได้นอกจากนี้บางร้านอาจจะมีคำเตือนหรือมีป้ายแจ้งเตือนว่าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดเขาจะคิดค่าปรับจากเราซึ่งหากเราได้รับทราบเงื่อนไขเหล่านี้แล้วและตกลงเข้าไปใช้บริการทานอาหารในร้านเท่ากับว่าคำเสนอคำสนองของผู้ให้บริการในการที่จะให้บริการอาหารกับเราและเราตั้งใจที่จะเข้าไปทานซึ่งหากเราตกลงเข้าไปใช้บริการในร้านอาหารดังกล่าวแล้วแสดงว่าเรายอมรับเงื่อนไขต่างๆเหล่านั้นได้นั่นคือการเกิดสัญญาขึ้นแล้วตามกฎหมายซึ่งคนส่วนใหญ่จะมีความสงสัยว่าร้านอาหารจะปรับเราได้จริงหรือไม่คำตอบคือปรับได้ค่ะเนื่องจากเป็นการปรับเนื่องจากเราผิดเงื่อนไขตามสัญญาตามที่ร้านค้ากำหนดไว้ตั้งแต่ต้นซึ่งมีลักษณะเป็นค่าปรับทางแพ่งอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเบี้ยปรับซึ่งก็คือค่าเสียหายล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้มีการตกลงกันไว้ในกรณีที่คู่สัญญาไม่ชำระหนี้หรือว่าชำระหนี้ที่ไม่ถูกต้องครบถ้วนนะคะซึ่งเราในฐานะลูกค้าและเป็นคู่สัญญากับร้านค้าก็มีหน้าที่ที่จะต้องชำระค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าในกรณีที่เราทานอาหารไม่หมดคำถามต่อมาว่าและถ้าหากเราไม่จ่ายค่าปรับเหล่านี้ให้กับร้านค้าทางร้านอาหารจะสามารถกักตัวเราไว้ไม่ให้ออกจากร้านได้หรือไม่คำตอบก็คือไม่สามารถที่จะกักตัวเราไว้ได้แต่ร้านค้าจะต้องไปดำเนินการฟ้องเรียกค่าเสียหายจากเราต่อศาลซึ่งเราก็ต้องไปสู้คดีในศาลนะคะว่าเหตุที่เราไม่ได้จ่ายค่าปรับตรงนี้เป็นเพราะเรามองว่าค่าปรับที่ร้านค้าคิดจากเรานั้นมันสูงเกินไปหรือไม่ซึ่งหากศาลเห็นว่าค่าปรับที่ร้านอาหารคิดสูงเกินไปศาลก็มีอำนาจที่จะใช้ดุลพินิจในการปรับลดค่าปรับลงมาได้และถ้าหากเราชำระค่าปรับแล้วเราสามารถที่จะนำอาหารที่เหลืออยู่กลับบ้านไปได้หรือไม่คำตอบก็คือขึ้นอยู่กับนโยบายของร้านค้าค่ะบางร้านค้าก็อาจจะอนุญาตให้ลูกค้านำอาหารที่กินเหลือกลับไปได้ส่วนบางร้านค้าก็อาจจะปฏิเสธไม่ให้นำกลับซึ่งเราต้องแยกแยะ ก่อนนะคะเนื่องจากค่าปรับที่เราจ่ายเป็นค่าปรับที่จ่ายเนื่องจากเราผิดสัญญาผิดเงื่อนไขของร้านค้าที่เราทานอาหารเหลือกินไม่หมดนะคะไม่ใช่เป็นการจ่ายเพื่อซื้ออาหารกลับบ้านซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกันดังนั้นนะคะหากว่าเราไปทานอาหารในร้านบุฟเฟ่อยากให้เราใจเย็นๆค่อยๆสั่งแต่พอดีนะคะอย่าเพิ่งเร่งรีบสั่งไม่งั้นหากเรากินเหลือเราอาจจะโดนจ่ายค่าปรับซึ่งแพงกว่าราคาอาหารก

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก็

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: เล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรนด์บอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะวันนี้พบกันในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังน้ำบุ๋มเย็นจิตและกำจรมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้นะคะ17นาฬิกาไปจนถึง18นาฬิกาโดยประมาณค่ะเราพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลาเดียวกันนี้อย่างที่บอกไปเนาะช่วงเย็นๆนะคะติดตามกันได้เลยทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าทางหน้าเพจ Facebook นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรับชมรับฟังกันได้เช่นเดียวกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มีข้อมูลข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะรวมไปถึงผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะวันนี้ใครหลายๆคนอาจจะได้เป็นวันหยุดอีกหนึ่งวันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของน้องบุ๋มนั้นไม่ได้หยุดเนาะก็มาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแหละทุกเวลาในช่วงของรายการบอกเล่า90เราก็ยังเจอกันนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังขาใครที่หยุดยาวช่วงนี้ก็อาจจะเดินทางท่องเที่ยวนะคะหรือว่าพักผ่อนอยู่กับบ้านนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังไปเที่ยวทริปสั้นๆอะไรแบบนี้นะคะก็นี่ก็เป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะใครที่ลาหยุดทั้งจันทร์ศุกร์ก็ได้ยาวหลายวันเลยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังจะสังเกตได้ว่าในพื้นที่ของชุมพรในช่วงวันหยุดยาวก็รถก็จะเยอะมากขึ้นเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีนักท่องเที่ยวเนาะมาเที่ยวในช่วงวันหยุดยาวแบบนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้มาดูข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันดีกว่านะคะในช่วงของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐเนี่ยวันนี้นำเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเล็งชงครม.คุมเข้มแบตเตอรี่พาวเวอร์แบงค์ค่ะยกระดับมอก.เทียบมาตรฐานโลกบังคับใช้กลางปี2570ป้องกันความปลอดภัยนะคะแล้วก็ในส่วนของช่วงสุขภาพวันนี้นำเรื่องของภาวะเลือดหนืดคืออะไรภัยเงียบที่ควรสังเกตแล้วก็ดูแลนะคะมาติดตามกันได้ในช่วงสุดท้ายข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพค่ะวันนี้นำเรื่องของเตือนภัยมิจฉาชีพนะคะแฝงตัวในกลุ่มเกมออนไลน์หลอกเด็กโอนเงินสูญเงินหลักแสนนะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาติดตามกันได้ในช่วงสุดท้ายนะคะก่อนที่จะจากกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันก่อนสักหนึ่งช่วงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: รื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำเรื่องราวข่าวสารมาฝากกันนะคะเป็นเรื่องที่กระทรวงอุตสาหกรรมค่ะเร่งชงครม.นะคะคุมเข้มแบตเตอรี่พาวเวอร์แบงค์ยกระดับมอกเทียบมาตรฐานโลกบังคับใช้กลางปี2570ป้องกันความปลอดภัยค่ะโดยนายวราวุฒิศิลปะอาชานะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยนะคะว่าได้เตรียมเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงขออภัยค่ะต่อคณะรัฐมนตรีนะคะเพื่อกำหนดให้แบตเตอรี่ระบบนิกเกิลแบตเตอรี่แบบลิเธียมนะคะและก็พาวเวอร์แบงค์เป็นสินค้าควบคุมโดยสินค้าที่ผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายในประเทศไทยก็จะต้องผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรมมอก.ก่อนออกสู่ตลาดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังโดยมาตรการดังกล่าวค่ะเป็นการปรับปรุงมาตรฐานให้ทันต่อเทคโนโลยีหลังแบตเตอรี่และพาวเวอร์แบงค์ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในโทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์พกพาและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆขณะที่เหตุแบตเตอรี่ลุกไหม้หรือระเบิดก็ยังเกิดเป็นเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะซึ่งส่งผลต่อชีวิตและก็ทรัพย์สินของประชาชนด้วยนะคะในการทบทวนมาตรฐานครั้งนี้อ้างอิงมาตรฐานสากลนะคะ IEC 62133โดยแยกมาตรฐานแบตเตอรี่ออกเป็น2ประเภทเพื่อให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานนะคะได้แก่มอก62133เล่ม1ขีด2565สำหรับแบตเตอรี่ระบบนิกเกิลนะคะแล้วก็มอก

62133เล่ม2ขีดทับ2565สำหรับแบตเตอรี่ระบบลิเธียมพร้อมปรับปรุงมอก2879ถึง2567นะคะสำหรับ power bank ด้วยเพื่อให้มาตรฐานทั้งระบบค่ะมีความเชื่อมโยงและก็สอดคล้องกับมาตรฐานสากลสาระสำคัญของมาตรฐานใหม่ก็คือการเพิ่มความเข้มงวดด้านความปลอดภัยนะคะโดยกำหนดให้ผลิตภัณฑ์ต้องผ่านการทดสอบการป้องกันการคายประจุเกินความทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนนะคะความทนต่ออุณหภูมิสูงและความร้อนจากการชาร์จซ้ำรวมถึงแสดงข้อมูลและก็คำเตือนการใช้งานอย่างชัดเจนเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคหากครม.เห็นชอบคาดว่ามาตรฐานทั้ง3ฉบับนี้ก็จะมีผลบังคับใช้ภายในกลางปี2570นะคะโดยเปิดช่วงเปลี่ยนผ่านให้ผู้ประกอบการปรับกระบวนการผลิตการนำเข้านะคะแล้วก็การขอใบอนุญาตมาตรฐานใหม่ๆขณะที่ผู้ได้รับใบอนุญาตเดิมก็สามารถยื่นขอขยายระยะเวลาได้ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน1ปีหลังมาตรฐานนี้มีผลบังคับใช้นะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนายวราวุฒินะคะก็ได้กล่าวนะคะว่าการยกระดับมาตรฐานครั้งนี้ไม่เพียงเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ผู้บริโภคแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพสินค้าไทยนะคะลดปัญหาสินค้าไม่ได้มาตรฐานและก็เสริมศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยในตลาดโลกโดยกระทรวงอุตสาหกรรมจะเร่งประชาสัมพันธ์อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการและเข้มงวดการตรวจสอบเพื่อป้องกันการสินค้าด้อยคุณภาพเข้าสู่ตลาดนะคะอย่างไรก็ตามก็เชื่อว่าการบังคับใช้มาตรฐานใหม่จะเป็นแรงผลักดันให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้าต้องยกระดับกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของสินค้าไทยรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมแบตเตอรี่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และห่วงโซ่และห่วงโซ่อุตสาหกรรมพลังงานแห่งอนาคตทั้งยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและลดต้นทุนความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดจากสินค้าคุณภาพต่ำในระยะยาวได้ด้วยนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการปรับมาตรฐานมอก.นะคะของแบตเตอรี่ก็ power bank นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผลออกมาเป็นยังไงในการประชุมครม.นะคะเดี๋ยวก็จะนำมาขยายผลให้คุณผู้ชมฟังได้ติดตามกันต่อนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ในช่วงที่3นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกับรายการบอกเล่า90ค่ะในช่วงนี้น้องบุ๋มนำเรื่องราวสุขภาพมาฝากกันนะคะวันนี้นำเรื่องของภาวะเลือดหนืดคืออะไรภัยเงียบที่ควรสังเกตและก็ดูแลนะคะเลือดหนืดเป็นปัญหาสุขภาพที่หลายคนมองข้ามทั้งที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดสมองหัวใจและภาวะลิ่มเลือดอุดตันนะคะซึ่งวันนี้จะพาไปดูสัญญาณเตือนอาหารที่ควรกินแล้วก็วิธีดูแลให้เลือดไหลเวียนได้ดีขึ้นเลือดหนืดคืออะไรทำไมต้องระวังนะคะเลือดหนืดหรือที่เรียกว่าเลือดข้นภาวะที่มีที่เลือดมีความหนืดสูงกว่าปกติทำให้การไหลเวียนช้าลงส่งผลให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นและเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดลิ่มเลือดอุดตันนะคะซึ่งอาจนำไปสู่โรคร้ายแรงเช่นโรคหลอดเลือดสมองกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือแม้แต่เส้นเลือดดำอุดตันที่ขาอาการแบบไหนที่อาจบอกว่าคุณมีเลือดหนืดก็คือเหนื่อยง่ายใจสั่นหายใจไม่อิ่มปวดศีรษะบ่อยนะคะมึนหัวคล้ายขาดออกซิเจนมือเท้าเย็นชาหรือปวดหน่วงตามแขนขาปลายมือปลายเท้าคล้ำนะคะความดันโลหิตสูงหรือผันผวนมีอาการเส้นเลือดขอดหลอดเลือดฝอยแตกง่ายหากมีอาการเหล่านี้ร่วมกันบ่อยๆควรปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจเลือดหาสาเหตุที่ทำให้เลือดหนืดนะคะแต่ว่าเรามาดูสาเหตุหลักๆที่จะทำให้เลือดหนืดนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังก็คือดื่มน้ำน้อยทำให้เลือดข้นเพราะขาดความชุ่มชื้นรับประทานอาหารมันจัดหวานจัดเค็มจัดสูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ค่ะน้ำหนักเกินหรืออ้วนลงพุงไม่ออกกำลังกายนะคะทำให้ระบบไหลเวียนทำงานช้าขาดวิตามินบางชนิดโดยเฉพาะวิตามินซีอีและโอเมก้า3นะคะเลือดหนืดกินอะไรได้บ้างอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดนะคะก็คือดื่มน้ำเปล่าให้พออย่างน้อยวันละ 6-8 แก้วเพื่อให้เลือดเจือจางพอดีและก็ไหลเวียนได้สะดวกผักและผลไม้ที่มีสารกระตุ้นอนุมูลอิสระสูงนะคะมะเขือเทศก็จะมีไลโคปีนช่วยลดความเสี่ยงหลอดเลือดตีบค่ะบีทรูทนะคะช่วยให้เลือดขยายตัวเลือดไหลเวียนดีนะคะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอร์รี่ต้านอักเสบของเลือดนะคะทับทิมมีโพลีฟีนอลช่วยลดภาวะเกาะตัวของเกล็ดเลือดนะคะทีนี้เรามาดูอาหารไขมันดีที่ช่วยบำรุงเลือดกันดีกว่าปลาแซลมอนปลาถูปลาซาลีนอุดมด้วยโอเมก้า3อะโวคาโดช่วยลดไขมัน LDL และก็เสริม HDL ค่ะถั่วอัลมอนด์เมล็ดแฟลกมีกรดไขมันอิ่มตัวและแมกนีเซียมสมุนไพรที่ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีนะคะก็จะมีขิงช่วยลดการจับตัวของเกล็ดเลือดนะคะขมิ้นชันมีคูเคมินช่วยลดการอักเสบในเลือดนะคะกระเทียมช่วยลดความดันและก็ช่วยลดไขมันในเลือดเลือดหนืดควรหลีกเลี่ยงอาหารแบบไหนนะคะก็เป็นพวกอาหารไขมันอิ่มตัวสูงเช่นของทอดเนื้อสัตว์ติดมันอาหารเค็มจัดเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลาร้าขนมกรุบกรอบนะคะอาหารน้ำตาลสูงเค้กเครื่องดื่มรสหวานชานมไข่มุกแอลกอฮอล์ทำให้เลือดข้นและความดันสูงบุหรี่ทำลายผนังหลอดเลือดโดยตรงเลือดหนืดอันตรายแค่ไหนควรพบแพทย์เมื่อไหร่นะคะหากมีอาการเรื้อรังเช่นปวดหัวมึนงงทุกวันแขนขาชาหรือมีอาการเส้นเลือดขอดหายใจลำบากเหนื่อยง่ายผิดปกตินะคะมีภาวะเลือดออกง่ายหรือว่าเลือดจางควรพบแพทย์เมื่อตรวจ CBC หรือว่า Complete Blood Count และวิเคราะห์ค่าความหนืดของเลือดพร้อมเช็คไขมันไตรกลีเซอไรด์และค่าการแข็งตัวของเลือดนะคะสรุปก็คือเลือดหนืดเป็นภาวะที่คล้ายที่หลายคนมองข้ามแต่หากปล่อยไว้ก็อาจจะกลายเป็นภัยเงียบที่ทำให้เกิดโรคร้ายนะคะการดูแลสุขภาพตั้งแต่วันนี้โดยปรับพฤติกรรมการกินดื่มน้ำให้เพียงพอแล้วก็เลือกอาหารที่ช่วยบำรุงเลือดก็จะช่วยให้เลือดของคุณแข็งแรงและก็ลดความเสี่ยงได้ในระยะยาวค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็คือภาวะเลือดหนืดนะคะความอันตรายแล้วก็อาหารที่ควรรับประทานควรสังเกตแล้วก็ดูแลยังไงนะคะถ้าเกิดว่า ทางที่ดีก็ควรปฏิบัติตามนี้แล้วก็สงสัยก็อะไรก็ไปตรวจร่างกายนะคะไปปรึกษาคุณหมอนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจะได้ป้องกันไว้ดีกว่ามาแก้ไขทีหลังนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมวันนี้นำเรื่องราวแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวมาฝากกันนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: รื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้น้ำหมุนนำเรื่องราวข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะวันนี้เป็นเรื่องของเตือนภัยมิจฉาชีพแฝงตัวในกลุ่มเกมออนไลน์หลอกให้เด็กโอนเงินสูญเงินหลักแสนนะคะตำรวจไซเบอร์ขอเตือนผู้ปกครองและเยาวชนให้ระวังกลโกงในรูปแบบใหม่ที่มิจฉาชีพแอบแฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มของเกมออนไลน์ก็หลอกให้เด็กโอนเงินอ้างว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมากสุดท้ายสูญเสียเงินเก็บของครอบครัวนะคะกลโกงที่มิจฉาชีพใช้หลอกก็คือจะแฝงตัวอยู่ในกลุ่มเกมออนไลน์ผู้ชมผู้ฟังหรือกลุ่มพูดคุยของผู้เล่นเกมเพื่อหาเหยื่อที่เป็นเด็กและเยาวชนหลอกว่าจะได้รับเงินตอบแทนสูงหากโอนเงินมาก่อนอย่างเช่นโอนหลักร้อยคืนหลักพันนะคะแล้วก็จะได้รับเงินคืนหลายหมื่นเมื่อเหยื่อโอนเงินแล้วจะอ้างว่าต้องจ่ายค่าประกันหรือว่าค่าปลดล็อกเพื่อรับเงินคืนก่อนหลอกให้โอนเงินเพิ่มซ้ำแล้วซ้ำอีกนะคะให้โอนเงินเข้ากระเป๋าอิเล็กทรอนิกส์ค่ะหรือบัญชีม้าทำให้ติดตามเงินคืนได้ยากเมื่อเหยื่อรู้ตัวว่าโดนหลอกนะคะก็อาจมีมิจฉาชีพอีกบัญชีติดต่อมาซึ่งอ้างว่าสามารถช่วยติดตามทวงเงินคืนได้ก่อนหลอกให้โอนเงินซ้ำอีกนะคะวิธีป้องกันก็คืออย่าหลงเชื่อข้อเสนอที่อ้างว่าโอนก่อนได้คืนมากกว่าอย่าโอนเงินให้กับบุคคลที่รู้จักกันผ่านเกมหรือว่าโลกออนไลน์นะคะผู้ปกครองก็ควรตั้งรหัสผ่านหรือจำกัดการเข้าถึงโมบายแบงกิ้งและ e-wallet ไม่ให้บุตรหลานใช้งานโดยลำพังด้วยนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังพูดคุยและสอนบุตรหลานให้รู้เท่าทันกลโกงออนไลน์นะคะพร้อมกำชับว่าหากมีใครขอให้โอนเงินก็ให้รีบปรึกษาผู้ปกครองทุกครั้งผู้ปกครองคือด่านป้องกันที่สำคัญที่สุดนะคะมันดูแลการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเกมออนไลน์ของบุตรหลานอย่างใกล้ชิดสังเกตพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์และการทำธุรกรรมหากพบความผิดปกติให้รีบตรวจสอบทันทีค่ะแจ้งความออนไลน์ได้นะคะที่ www.thaipolisonline.go.th สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะนี่ก็เป็นการเตือนภัยอีกหนึ่งรูปแบบของมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันกับรายการบอกเล่า90ในวันนี้นะคะคุณผู้ชมผู้ฟังช่วงนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้ำหมุนเย็นจิตและกำจรค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ค่ะในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

ชนมาพรรษามหาฤกษ์บายสีเบิกพระนามาสักดานุสรสมเด็จพระมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางคูณถวายใจจงรักภักดีบดินทร์พระทรงศักดิ์จักรินทร์ปิ่นไอศูนย์พระพรชัยมงคลอัมพลพิบูลจรัสจรูนธรรมรงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายอุดมจิตตวงโยธาธิการและปังเมืองจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและปังเมืองจั

ลิมชนพระภูวนัยมหายสวรรค์เฉลิมขวัญน้อมบังคมบรมทรงศรีเฉลิมราชราชพักจอมจักรีเฉลิมดิถีสุภวานการมงคลขอเทวาอารักษ์หลักเขตชาติอวยพรพิราชประสาทสิทธิ์สรรพผลเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ภูวดลทรงพระชนมายุยิ่งยืนเทินด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพุทธเจ้าพลตำรวจตีจิตเกษมสนขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร

ขอน้อมนบบาททะบงพระทรงศรีสถิตมั่นแว่นแคว้นแดนธานีสดุดีขวัญเกล้าเจ้าแผ่นดินรวมดวงใจผองชนคนในชาติพระจอมปราดเอกองค์ทรงปกปิ่นทะทรงงานปิดทองผองอาจินไทยอยู่กินร่มเย็นเป็นสุขมาวะโรกาสเฉลิมเสริมฉัตรแก้วเวียนครบแล้วปวงราชชาติสุขหนาน้อมถวายอักษรกลอนบูชาพระมิ่งฟ้าสำราญทุกการเอ่ยด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางจิรฉัตรชัยสกุลผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาชุมพรเขต2

MEDCO Energy Thailand เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีMEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

ดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: สร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
2: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับชุมพรยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนมุ่งสู่การท่องเที่ยวระดับสากลรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมศิษย์เก่าพสบบกทท9มอบห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับการศึกษาสู่เยาวชนชุมพรเตือนลูกหนี้กยศระวังมิจฉาชีพอ้างทวงเงินผู้กู้ค้างชำระสามารถเข้าปรับโครงสร้างหนี้ด้วยตนเองทางออนไลน์รัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกลสตาร์ครั้งแรกของประเทศหนุน SME เข้าถึงนักท่องเที่ยวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
3: คำว่าบุญนั้นใจความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องชำระชะล้างบาปการทำบุญหวังให้สวยให้รวยให้ได้วิมานให้ได้สวรรค์เต็มไปด้วยกามารมณ์เหล่านี้มันเป็นการชำระชะล้างบาปหรือเปล่า
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์

พูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความ

0: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวชุมพรยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนมุ่งสู่การท่องเที่ยวระดับสากลรองรับนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานเปิดโครงการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่มีมูลค่าสูงหลักสูตรที่2ยกระดับมาตรฐานการบริการท่องเที่ยวเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยโดยมีสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรและผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางจังหวัดชุมพรเข้าร่วมกิจกรรมณมั่นคงโฮมสเตย์ตำบลบ่อคาอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรกล่าวว่ากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวอย่างโดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติเกษตรประวัติศาสตร์ศาสนาศิลปวัฒนธรรมตลอดจนสินค้าโอท็อปและผลไม้คุณภาพอีกทั้งยังมีการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เข้มแข็งซึ่งสามารถสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยจังหวัดชุมพรถือว่าประสบความสำเร็จในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนภายใต้แนวคิดจากภูผาสู่มหานทีครอบคลุมทั้งแหล่งท่องเที่ยวภูเขาป่าไม้และทะเลจนสามารถยกระดับการดำเนินงานเป็นสมาคมการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดชุมพรที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเพราะมีกลุ่มท่องเที่ยวที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนมาตรฐานโฮมสเตย์ไทยและมาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนนอกจากนี้จังหวัดชุมพรยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศอาทิการแข่งขันวิ่งแหวกทะเลสู่เกาะพิทักษ์การล่องแพพะโต๊ะและการดำน้ำบริเวณเกาะร้านเป็ดร้านไก่เพื่อชมฉลามวาฬและแนวปะการังที่สวยงามซึ่งการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับจังหวัดเพิ่มศักยภาพด้านการค้าการผลิตและการบริการตลอดจนช่วยฟื้นฟูและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้านดร.จิราพรพรหมมหาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรกล่าวว่าปัจจุบันพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวมีการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการและประสบการณ์ท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้นการยกระดับมาตรฐานการบริการจึงเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มมูลค่าการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพสูงและเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มรายได้และการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชุมพรจึงได้ดำเนินโครงการยกระดับมาตรฐานการบริการด้านการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเพื่อรองรับการท่องเที่ยวระดับสากลที่มีมูลค่าสูงโดยหลักสูตรที่2มุ่งยกระดับมาตรฐานการบริการของเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยและมาตรฐานสากลพร้อมสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่นผ่านการพัฒนาคุณภาพการบริการทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนและผู้ประกอบการที่พักนักเดินทางจังหวัดชุมพรจำนวน40คนต่อมาสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมศิษย์เก่าพ.ศ.บ.บก.ท.ท.9มอบห้องเรียนอัจฉริยะยกระดับการศึกษาสู่เยาวชนชุมพรนายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิอดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในนามนายกสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับคณะศิษย์เก่าหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองบัญชาการกองทัพไทยรุ่นที่9หรือว่าพ.ศ.บ.บก.ท.ท.9สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่11สุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมอบห้องเรียนคอมพิวเตอร์อัจฉริยะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนณโรงเรียนบ้านดอนตะเคียนและโรงเรียนบ้านคอกม้าตำบลบางสนอำเภอปทิวจังหวัดชุมพร นายแพทย์ยงยศธรรมวุฒิกล่าวว่าสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะศิษย์เก่าพสบบกทท.9ได้ร่วมกันเสียสละและระดมทุนเพื่อจัดสร้างห้องเรียนอัจฉริยะที่มีความทันสมัยประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์จอโทรทัศน์และระบบเชื่อมต่อภายในห้องเรียนเพื่อให้ครูและนักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อการเรียนการสอนค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งแสดงความยินดีที่ได้เห็นทั้งผู้ให้และผู้รับมีความสุขจากการแบ่งปันเชื่อมั่นว่าห้องเรียนอัจฉริยะดังกล่าวจะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เยาวชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นแรงผลักดันให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นโดยสมาคมวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องปีละ1ครั้งเพื่อร่วมตอบแทนสังคมสำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ได้มอบหมายเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน20เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาหรือว่าโน้ตบุ๊กสำหรับควบคุมระบบจำนวน1เครื่องพร้อมระบบเชื่อมต่อภายในห้องเรียนอัจฉริยะและจอโทรทัศน์รวมทั้งสนับสนุนเงินสมทบเพื่อการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านดอนตะเคียนนอกจากนี้ยังได้มอบชุดห้องเรียนอัจฉริยะซึ่งประกอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบเชื่อมต่อภายในห้องเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านคอกม้าอีก1ชุดเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ของนักเรียนในพื้นที่อย่างทั่วถึงต่อมาเตือนลูกหนี้กยศ.ระวังมิจฉาชีพอ้างทวงเงินผู้กู้ค้างชำระสำหรับเข้าปรับโครงสร้างหนี้ด้วยตนเองทางออนไลน์ร้อยเอกหญิงพัฒรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศ.เดินหน้าดูแลผู้กู้ยืมเงินอย่างต่อเนื่องทั้งในมิติการเปิดโอกาสให้เข้าถึงการศึกษาและการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาการชำระหนี้โดยมุ่งหวังให้ผู้กู้ยืมได้เรียนจนสำเร็จตามหลักสูตรพร้อมมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยการชำระหนี้คืนเพื่อให้เงินกองทุนหมุนเวียนไปช่วยนักเรียนและนักศึกษารุ่นต่อไปทั้งนี้กยศ.ได้เปิดโอกาสให้ผู้กู้ยืมที่ยังมีภาระหนี้ค้างชำระสามารถเข้าสู่กระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ได้ด้วยตนเองผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยลดภาระการชำระหนี้และวางแผนการชำระหนี้ได้อย่างเหมาะสมรวมทั้งลดความเสี่ยงในการถูกดำเนินคดีโดยสามารถยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือแอปเป๋าตังจากนั้นอัปเดตข้อมูลส่วนตัวให้เป็นปัจจุบันตรวจสอบยอดหนี้และยอดผ่อนชำระในแต่ละงวดซึ่งเมื่อดำเนินการเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบสถานะได้ที่หน้าเว็บไซต์ระบบการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำเตือนผู้กู้ยืมว่าหากมีบุคคลใดติดต่อให้ชำระหนี้ที่ค้างชำระต้องตรวจสอบให้รอบคอบว่าผู้ติดต่อนั้นเป็นผู้รับมอบอำนาจจากกยศ.หรือไม่เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากมิจฉาชีพและต้องไม่โอนเงินเข้าบัญชีส่วนบุคคลโดยเด็ดขาดรวมถึงต้องไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวรหัสผ่านหรือรหัส OTP ให้บุคคลอื่นเนื่องจากกยศ.และผู้ที่ได้รับการมอบอำนาจจากกยศ.จะไม่มีนโยบายขอข้อมูลดังกล่าวผ่านโทรศัพท์หรือสื่อสังคมออนไลน์สำหรับช่องทางการชำระหนี้ที่ถูกต้องและปลอดภัยคือโมบายแบงกิ้งผ่านแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารหรือชำระหนี้ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือเคาน์เตอร์เซอร์วิสโดยแจ้งเลขบัตรประชาชนและจำนวนเงินที่ต้องการชำระแต่หากไม่มั่นใจสามารถสอบถามข้อมูลผ่านไลน์บัญชีของทางกยศ.ได้ต่อมารัฐบาลเดินหน้ายกระดับสตรีทฟู้ดไทยเปิดตัวแอปไทยสตรีทโกลสตาร์ครั้งแรกของประเทศนุน SME เข้าถึงนักท่องเที่ยวนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดไทยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME และผลักดันอาหารริมทางไทยสู่มาตรฐานสากลโดยนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมโรดโชว์ Thailand Food Therapy Festival and Thai Street Go Starพร้อมเปิดตัวแอปพลิเคชัน Thai Street Go Star เป็นครั้งแรกของประเทศไทยภายใต้โครงการยกระดับผู้ประกอบการสตรีทฟู้ดและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพสู่มาตรฐานสากลซึ่งสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่าสสว.ร่วมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตและภาคีเครือข่ายดำเนินการในพื้นที่นำร่อง3จังหวัดได้แก่ กรุงเทพมหานครจังหวัดชลบุรีและจังหวัดเชียงใหม่รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ SME และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยมุ่งใช้จุดแข็งของอาหารริมทางไทยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ให้กับผู้ประกอบการฐานรากและผลักดันอาหารไทยให้เป็นจุดแข็งของประเทศควบคู่กับการต่อยอดประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านอาหารและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพระดับโลก Gastronomy Wellness Destination พร้อมสนับสนุนเป้าหมายการเพิ่มสัดส่วน GDP ของ SME ให้แตะร้อยละ40ภายใน5ปีปัจจุบันสตรีทฟู้ดไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติโดยกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับจากนิตยสาร Time Out ให้เป็นเมืองอาหารที่ดีที่สุดอันดับที่2ของโลกประจำปี2568ขยับขึ้นจาก6ปีในก่อนหน้าขณะที่ย่านบรรทัดทองยังได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งในถนนที่ดีที่สุดของโลกสะท้อนเสน่ห์ของอาหารริมทางไทยที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกนอกจากนี้ธุรกิจสตรีทฟู้ดของไทยยังมีมูลค่าตลาดกว่า 261,000 ล้านบาทและเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนศักยภาพของสตรีทฟู้ดไทยในฐานะกลไกสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าแอปพลิเคชันไทยสตรีทโกลสตาร์เป็นแพลตฟอร์มดิจิทัลที่รวบรวมร้านสตรีทฟู้ดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานไว้ในที่เดียวช่วยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถค้นหาร้านอาหารริมทางคุณภาพได้อย่างสะดวกพร้อมข้อมูลเมนูแนะนำพิกัดร้านและข้อมูลการเดินทางอีกทั้งยังเป็นช่องทางการตลาดสำคัญที่ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงลูกค้าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
1: ในวัยที่มากขึ้นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่สุขภาพแต่คือการได้เข้าถึงสิ่งที่ควรได้รับ
2: ป้าไม่รู้จะไปติดต่อที่ไหนลูกหลานป้าก็ไม่วางฟังก็ไม่เข้าใจเวลาเจ้าหน้าที่พูดเร็วๆป้าก็ทำตามไม่ทันลูก
3: ไม่ต้องห่วงค่ะคุณป้าวันนี้ภาครัฐของพวกเราพร้อมดูแลผู้สูงอายุด้วยบริการที่เข้าถึงง่ายเป็นมิตรและเข้าใจทุกคนค่ะ
1: สอบถามข้อมูลและสิทธิ์ต่างๆได้ที่ศูนย์บริการประชาชนใกล้บ้านหรือสายด่วนภาครัฐโทร1111เพราะทุกวันควรเข้าถึงสิ่งดีๆได้อย่างเท่าเทียมร่วมสนับสนุนการเตรียมพร้อมความสูงวัยโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

ลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่น 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:48 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:12 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 22:25 นาทีลงเต็มที่เวลา 8:45 นาทีจบรอบวันทันข่าวกิตติพงษ์พนมสวรรค์ควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสานฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสานฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายๆท่านคงจะคุ้นกับคำนี้นะครับแล้วก็จริงๆนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมคืออะไรนะครับเรามารับทราบพร้อมๆกันนะครับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับจัดอยู่ในแฟลมสัตว์ที่มีแกนสันหลังนะครับเป็นกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะครับที่มีการวิวัฒนาการแล้วก็พัฒนา

ลิมชนพระภูวนัยมหิสวรรค์เฉลิมฝันน้อมบังคมบรมทรงศรีเฉลิมราชราชพักจอมจักรีเฉลิมดิถีสุภวานการมงคลขอเทวาอารักษ์ประเขตชาติอวยพรวิราชประสาทติดสัพพผลเจริญสิริสวัสดิ์พิพัฒน์ภูวดลทรงพระชนมายุยิ่งยืนพืนด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางจุฑารัตน์เปวังคีนักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานวัฒน

0: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
1: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
2: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
1: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
2: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
4: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อๆอยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
3: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มมอนนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
4: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
3: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
4: โอ้ยเกือบแล้ว
3: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
5: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความ

0: ท้องถิ่น
1: ประเพณีท้องถิ่น
2: ทรัพยากรท้องถิ่น
3: การแต่งกายท้องถิ่น
0: วัฒนธรรมสร้างสุข
4: เปิดรับรอยยิ้มแบบไทยๆสนุกง่ายๆได้ทุกวันอิ่มเอมวิถีไทยที่คุณรักด้วยเรื่องราวดีๆกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz ทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 18:30 น. ถึง 19:00 น. โดยวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร

สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะครับสร้างสรรค์โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรก็โดย

ัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับเป็นผู้ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารหรือของการประชาสัมพันธ์แล้วก็อยากจะให้พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรได้รับทราบรับรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของประเพณีวัฒนธรรมหรือสิ่งดีงามต่างๆนะครับที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรได้เข้าไปดูแลสนับสนุนหรือส่งเสริมในโดยผ่านกิจกรรมต่างๆนะครับซึ่งวันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะครับก็ทำการกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรในระบบ100เมกะเฮิรตซ์นะครับก็เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับท่านผู้ฟังก็จะได้พบกับรายการนี้ตั้งแต่เวลา 18:30 นาทีไปจนถึง 19:00 นตรงนะครับก็30นาทีพอดีหรือครึ่งชั่วโมงบ้านเราเรียกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับพบกันกับรายการนี้เป็นประจำอยู่แล้วครับผมนะทีนี้เรารายการนี้ก็จะมาบอกมากล่าวมาเล่าเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของประเพณีเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของทรัพยากรที่เป็นธรรมชาตินะครับก็จะพบกันเป็นประจำโดยเฉพาะวันนี้นะครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพ.ศ. 2569ครับท่านผู้ฟังครับเราก็เดือนนี้เป็นเดือนที่เขาเรียกว่าเป็นเดือนแห่งความสุขเขาว่าได้หรือเป็นเดือนแห่งเทศกาลบุญเขาว่าได้นะครับอาจจะเรียกว่าอย่างไรก็แล้วแต่ว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับก็จะมีวันสำคัญที่คนไทยเราลืมกันไม่ได้เลยแล้วก็เป็นขนบธรรมเนียมประเพณีนะครับซึ่งวันสำคัญมีวันอะไรบ้างครับที่หลักๆที่ประเพณีชาวไทยเราหรือคนไทยเราทั่วทุกภาคหรือทั่วทั้งประเทศไทยก็ว่าได้นะครับในเดือนกรกฎาคมนี้ครับโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้นะครับวันที่28กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นวัน เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นวันสำคัญวันหนึ่งอันนี้ผมเกริ่นให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบไว้ก่อนนะครับว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยครับมันก็จะมีวันสำคัญที่คนไทยเราสังคมไทยเราหรือชาวไทยเราลืมไม่ได้เลยนะครับก็วันพรุ่งนี้เป็นวันที่28กรกฎาคมก็เรียกว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับแล้วก็จะมีการถวายพระพรชัยมงคลกันนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือว่าแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็เกี่ยวเนื่องกันอีกเกี่ยวเนื่องกันแล้วก็เกี่ยวเนื่องกันติดต่อกัน3วันเลยครับติดต่อกัน3วันยังไงพอวันที่29กรกฎาคมพ.ศ. 2569นะครับก็จะตรงกับวันอาสาฬหบูชาหรือวันอาสาฬหบูชานั่นเองซึ่งเป็นวันสำคัญตามพระพุทธศาสนาวันหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาวพุทธเรานะครับที่นับถือศาสนาพุทธกันทั่วประเทศนะครับนะก็จะเป็นวันสำคัญวันหนึ่งมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังบอกกล่าวกับไอ้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะครับได้รับทราบว่าวันอาสาฬหบูชาเนี่ยมีความสำคัญกับประเทศไทยมีความสำคัญกับตัวเราอย่างไรนะครับหรือมีความเกี่ยวข้องกันกับพระพุทธศาสนาอย่างไรครับท่านนี่ก็คือเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและอีกวันหนึ่งเขาเรียกว่าต่อเนื่องกันไปนะครับก็เป็นวันเข้าพรรษาการพรรษาก็ตรงกับวันที่30กรกฎาคมพ.ศ. 2569เช่นเดียวกันครับนั่นก็คือวันเข้าพรรษาครับวันเข้าพรรษานี่ครับท่านก็คือเกี่ยวข้องกันอย่างไรก็คือเป็นวันที่พระสงฆ์ของไทยเราเนี่ยคณะสงฆ์ของไทยเราก็จะเข้าพรรษาภายในระยะเวลา3เดือน3เดือนนี่คือ90วันนั่นเองนะครับนี่คือมีความสำคัญกันทั้งหมดเลยครับท่านผู้ฟังครับในเดือนกรกฎาคม3วันนี้แล้วปีนี้ก็มาติดต่อเนื่องกันเลยครับมาตรงกันต่อเนื่องเลยตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอวันที่29ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชาแล้วก็พอวันที่30นี่ก็จะเป็นวันเข้าพรรษานี่เขาเรียกผมจึงบอกว่าเป็นเทศกาลบุญเลยทีเดียวนะ
เป็นเทศกาลแห่งการกระทำคุณงามความดีหรือการกระทำความดีหรือจะบำเพ็ญบารมีก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าชาวพุทธไทยเราเนี่ยก็จะไปร่วมพิธีกรรมเหล่านี้กันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สำคัญที่เกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ ยิ่งไปกว่านั้นครับยิ่งไปกว่านั้นจะขอประชาสัมพันธ์นะครับขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญในเดือนกรกฎาคมนี้แหละครับท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะว่าจังหวัดชุมพรเราเองโดยพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นรัฐวิสาหกิจไม่ว่าจะเป็นชุมชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานต่างๆก็จะมีการบำเพ็ญคุณความดีกันด้วยการที่จัดงานนะครับเขาเรียกว่าร่วมงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานนะครับจัดขึ้นที่ไหนครับขึ้นห่มพระบรมธาตุวีประจำปีพุทธศักราช2569นะครับเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับซึ่งพระองค์ได้พระราชทานผ้าห่มพระบรมธาตุวีนะครับเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาครับเพราะฉะนั้นเห็นไหมครับว่าพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเรานี้ก็จะไปร่วมกันแล้วเขาก็จะมีการจัดงานที่วัดพระบรมธาตุที่วัดพระบรมธาตุวีเนี่ยครับ3วัน3คืนเริ่มตั้งแต่วันนี้ครับท่านผู้ฟังครับคือวันที่27กรกฎาคมไปถึงวันที่29กรกฎาคมนะครับซึ่ง3วัน3คืนนี่ก็เป็นวันเขาเรียกว่าเป็นเทศกาลบุญกันเต็มๆเลยนะครับวันที่27กรกฎาคมเนี่ยเราเริ่มตั้งแต่วันนี้มีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเราได้ทำบุญอะไรบ้างนะครับวันที่27กรกฎาคมนี้จะมีพิธีถวายสักการะพระเสื้อเมืองครับแล้วก็มีพิธีกวนข้าวมัทุปายาตเขาเรียกข้าวทิพย์นั่นเองนะครับแล้วก็มีการแห่เทียนพรรษาพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระราชทานนะครับนี่วันนี้เขาก็จะเริ่มจัดงานกันแล้วนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับหรือใครที่อยากจะทำบุญก็ไปร่วมบุญกันได้ที่วัดพระบรมธาตุวีนะครับจัดขึ้น3วันนะครับวันที่28เขาเรียกว่าตรงกับวันอังคารที่28กรกฎาคมนะครับก็จะมีพิธีเปิดงานประเพณีและภูมิปัญญาลานวัฒนธรรมครับจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะครับไปเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับก็จะมีการแสดงแสงสีเสียงหรือชุดตำนานกาวีปีกนะครับก็กาวีปีกนี่พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรที่เป็นชาวจังหวัดชุมพรนี่ก็น่าจะทราบดีว่าตำนานของวัดพระธาตุวีเนี่ยมีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับก็เรียกว่ามีการแสดงชุดตำนานกาวีปีกการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยม8แบบนะครับและการแสดงแบบกิตติมศักดิ์นะครับก็จะมีการแสดงและเล่นต่างๆในวันที่28กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับก็พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรหรือใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมเที่ยวงานนะครับแล้วก็ในงานนี้ก็จะมีสินค้าหรืออาหารพื้นบ้านนะครับเขาเรียกว่าประกวดกิจกรรมสร้างสรรค์ชิมช็อปอาหารพื้นบ้านสินค้าโอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า50ร้านนะครับท่านสามารถที่จะได้เดินเที่ยวชมเที่ยวดูกันนะครับหรือจะชิมจะซื้อนะครับก็ได้เหมือนกันนะครับก็คืออาหารพื้นบ้านสินค้าโอทอปก็จะมีผลิตภัณฑ์ของชุมชนของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรของเราเองนะครับประมาณ50กว่าร้านนะครับก็ไปชิมไปลองไปดูไปเที่ยวกันได้นะครับพี่น้องครับนะนี่เขาเรียกว่าวันที่28กรกฎาคมคือวันพรุ่งนี้นะครับส่วนวันพุธที่29กรกฎาคม2569ก็จะเป็นพิธีบุญนันสำคัญนะครับก็คือจะมีพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานนะครับขึ้นห่มพระบรมธาตุวีกิจกรรมทางวัฒนธรรมและชุมชนตลอดงานนะครับจะมีการสาธิตและจำหน่ายอาหารพื้นบ้านจุดถ่ายภาพ AI นะครับแล้วก็มีจุดชุดไทยพระราชทาน8แบบนิทรรศการชุดไทยพระราชนิยม8แบบแล้วก็มาอิ่มบุญเสริมมงคลชีวิตและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่ากันนะครับข้อนี้เรียกว่าวันพุธที่29กรกฎาคมนะครับ3 วัน3 คืนนี้นะครับก็ที่
วัดพระบรมธาตุชวีนะครับตำบลชวีอำเภอชวีจังหวัดชุมพรนะครับเราก็จะจัดขึ้นที่นั่นก็เรียกว่าเป็นงานบุญครับได้บุญ3รูปแบบนะครับ3รูปแบบอย่างไรนะครับเราได้ทําบุญด้วยการแห่ผ้าพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับขึ้นของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับครับแล้วก็จะได้ทำบุญก็เรียกว่าเอาผ้าขึ้นธาตุนะครับหรือห่มพระธาตุนั่นเองนะครับนี่เรียกว่าบุญอย่างหนึ่งนะครับอีกอย่างหนึ่งเราก็จะได้ทำบุญในวันอาสาฬหบูชามีการถวายเทียนบรรษาถวายผ้าอาบน้ำฝนนะครับรายละเอียดเดี๋ยวผมจะไปพูดในเรื่องของวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันอาสาฬหบูชานั่นเองนะครับนี่เรียกว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่น่ายินดีสำหรับเราที่เป็นชาวพุทธเมื่อถึงเทศกาลแบบนี้นะครับเราก็จะไปร่วมงานร่วมบุญกันเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรถ้าอยากร่วมบุญนะครับอยากได้บุญอยากร่วมบุญอยากทำบุญหรืออยากจะไปร่วมงานเที่ยวดูหรืออยากจะได้ไปแห่ผ้าพระราชทานขึ้นห่มพระธาตุที่วัดพระธาตุชวีนะครับที่วัดพระบรมธาตุชวีก็ขอเชิญทุกท่านได้เลยนะครับที่วัดพระบรมธาตุชวีจังหวัดชุมพรนะครับรางงานก็จะเริ่มวันนี้นะครับวันที่27กรกฎาคมแล้วก็28กรกฎาคมวันสุดท้ายก็คือวันที่29กรกฎาคมนะครับนี่ที่หน่วยงานราชการหรือหน่วยส่วนราชการต่างๆร่วมด้วยกับชุมชนรัฐวิสาหกิจพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรหลายๆหน่วยงานร่วมกันจัดขึ้นที่นั่นนะครับก็ขอเชิญทุกท่านนะครับถ้าสนใจหรืออยากจะไปได้บุญกันที่นั่นก็ขอเชิญไปเที่ยวดูเที่ยวชมแล้วก็มีอาหารอร่อยๆให้ติดไม้ติดมือซื้อหรือชิมช็อปกันที่นั่นได้นะครับนี่ก็คือเรื่องราวของเทศกาลทำบุญที่วัดพระบรมธาตุชวีนะครับต่อหลังจากนี้ก็เดี๋ยวจะให้ท่านผู้ฟังนะครับในช่วงที่2ผมก็จะไปพูดในเรื่องวันสำคัญของทางพระพุทธศาสนาและขอแสดงความยินดี เกี่ยวกับพระธาตุพระบรมธาตุเหมือนกันนะครับที่จังหวัดนครก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นที่น่าปลื้มปิติและยินดีของพี่น้องชาวไทยเราหรือชาวพุทธทั่วโลกเลยก็ว่าได้นะครับครับแต่ช่วงนี้นะครับก็เนื่องจากว่าวัดพระบรมธาตุวัดพระบรมมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเป็นผู้ที่ได้รับมรดกโลกนะครับขึ้นทะเบียนเป็นผู้มรดกโลกเมื่อวันที่25เดี๋ยวรายละเอียดถ้ามีเวลาผมก็จะพูดให้ฟังเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นก็ไปฟังบทเพลงที่อนุรักษ์เกี่ยวกับเรื่องของประเพณีหรือวัฒนธรรมเหล่านี้สักหนึ่งบทเพลงก่อนนะครับฟังกันแบบสบายๆครับพี่น้องครับเชิญครับ

0: เอมรอยยิ้มอิ่มเอมวิถีไทยสนุกกับวัฒนธรรมไทยไปกับเราคุณกำลังฟังรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆทางสวทชุมพร FM 100 MHz
1: ครับท่านผู้ฟังครับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับผมได้เปิดเพลงให้ฟังซึ่งเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชุมชนของคนแต่ก่อนรุ่นปู่รุ่นย่านะครับรุ่นตารุ่นยายรุ่นแต่ก่อนนู้นนะครับแต่ว่าบอกเล่าเรื่องราวของวิถีชีวิตความเป็นมาของคนแต่ก่อนได้เป็นอย่างดีนะครับที่ได้เปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเพราะว่าในนามของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรและพี่น้องของพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเองนะครับขอแสดงความยินดีนะครับกับวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารครับซึ่งวัดนี้นะครับของจังหวัดนครศรีธรรมราชนี่นะครับมีพระธาตุพระบรมมีพระธาตุเขาเรียกพระธาตุวัดจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นพระธาตุคล้ายๆกับเขาเรียกว่าเจดีย์ที่วัดพระบรมธาตุสวีนะครับก็จะมีความคล้ายคลึงกันกับวัดพระมหาธาตุหรือว่าเจดีย์วัดพระมหาธาตุที่จังหวัดนครเนื่องจากว่าเจดีย์ของวัดพระมหาธาตุนะครับจังหวัดนครนั้นได้ขึ้นเป็นทะเบียนมรดกโลกทางวัฒนธรรมนะครับแห่งแรกของภาคใต้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยผมก็เลยได้เปิดเพลงชื่อว่าเพลงแต่ก่อนนะครับซึ่งบอกเรื่องราววิถีชีวิตของคนจังหวัดนครได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็ต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวจังหวัดนครด้วยนะครับที่เจดีย์ของวัดพระบรมธาตุนะครับของวัดพระมหาธาตุนะครับก็ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปแล้วนะครับเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เราได้ส่งเสริมและสนับสนุนกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับว่าเกี่ยวกับเรื่องราวแบบนี้ก็ควรอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะครับครับมาถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันเขาเรียกว่าเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษานี่ครับก็อยากเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าถวายพระพรหรือว่าลงนามถวายพระพรกันได้นะครับเนื่องจากเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับโดยเฉพาะส่วนราชการก็จะมีกิจกรรม

ร่วมกันทาสีกำแพงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือทำกิจกรรมอาสาต่างๆนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับโดยเฉพาะหน่วยงานราชการนะร่วมกับรัฐวิสาหกิจหรือพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับที่โรงเรียนเทศบาล นะครับที่โรงเรียนเทศบาลตำบลอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับจังหวัดชุมพรก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ด้วยนะครับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรท่านใดนะครับที่มีความสนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมอยากไปร่วมงานเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ขอเชิญนะครับที่โรงเรียนเทศบาลนะครับที่โรงเรียนเทศบาลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับก็ไปร่วมกันได้กิจกรรมหรือว่าพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับแล้วก็จะมีการทําบุญด้วยการอะไรก็เรียกว่าทําบุญตักบาตรแด่พระสงฆ์ด้วยนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับนี่ก็คือวันสำคัญสำหรับปวงชนชาวไทยเลยทีเดียวนะครับแล้วก็จะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ในวันที่ในวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับอันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เป็นวันสำคัญสำหรับพี่น้องปวงชนชาวไทยจะได้กระทำคุณงามความดีกันนะครับครับ อีกเรื่องหนึ่งครับก็คือวันอาสาฬหบูชานะครับก็เป็นวันสำคัญที่พี่น้องชาวพุทธเรานะครับที่จะไปร่วมกันถวายเทียนพรรษาถวายผ้าอาบน้ำผลถวายผ้าอาบน้ำขนครับพี่น้องครับบางทีพอพูดเร็วเนี่ยผมก็จะเป็นอย่างนี้แหละลิ้นมันพันกันพี่น้องครับต้องขอไปพี่น้องท่านผู้ฟังทุกท่านไว้ด้วยนะครับพอพูดเร็วลิ้นมันพันกัน นะครับแล้ววันนี้ก็เป็นวัดนิดหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยถ้าว่าลิ้นมันพันกันเสียงก็ไม่ดีเนื้อๆทองแดงแบบผมนะครับนะก็เป็นเอกลักษณ์หรือว่าเป็นก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นเอกลักษณ์ของผมไปแล้วนะครับครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับในเทศกาลทําบุญนี้ถ้ามีโอกาสนะครับก็ไปถวายเทียนพรรษากันไปถวายผ้าอาบน้ำขนกันในวันจำนำข้าวพรรษานะครับก็เรียกหรือว่าก็ในวันเข้าพรรษาในวันเข้าพรรษาของพระสงฆ์ไทยเรานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะประชาสัมพันธ์นะครับจังหวัดชุมพรโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรนะครับจะจัดกิจกรรมหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นนะครับรสชาติที่หายไปนะครับประจำปีงบประมาณพ.ศ.2000หรือประจำปีพุทธศักราช2569นะครับก็ขอเชิญพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรทุกๆท่านนะครับร่วมนะเขาเรียกว่าร่วมอะไรเขาเรียกว่าร่วมโหวตนะครับสุดยอดเมนูอาหารถิ่นจังหวัดชุมพรผ่านช่องทางเพจ Facebook กรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับสามารถที่จะเข้าไปร่วมโหวตนะครับในเพจ Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้นะครับซึ่งเปิดโอกาสให้โหวตตั้งแต่วันที่17กรกฎาคม2569นะครับเวลา 9:00 น.แล้วก็ปิดโหวตตั้งไปจนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เวลา 15:00 น.สรุปก็คือตั้งแต่วันที่ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับใครที่สามารถที่ใครที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปโหวตได้นะครับที่เพจ Facebook ของกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกิจกรรม1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่นรสชาติที่หายไปของจังหวัดชุมพรนะครับมีอาหารประเภทไหนบ้างครับก็มีน้ำพริกมะอึกนะครับเป็นน้ำพริกพื้นบ้านรสจัดจ้านใช้มะอึกสดเป็นเอกลักษณ์ก็กดหัวใจโหวตกันได้นะครับนะครับทอดมันหัวปลีใส่เนื้อปูนะครับนี่ก็เป็นเมนูพื้นบ้านหอมเครื่องแกงใต้ผสมเนื้อปูทะเลชุมพรนะครับเป็นอาหารอร่อยทั้งนั้นเลยนะครับสามารถที่จะเข้าไปกดโหวตกันได้เลยนะครับปลากระเบนผัดหวานนะครับ
เป็นเมนูโบราณของชุมชนชายฝั่ง

0: รสหวานเค็มกลมกล่อมนะครับก็ร่วมโหวตร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานนะครับรักษาต่อยอดเมนูอาหารถิ่นจังหวัดชุมพรกันนะครับเพราะฉะนั้นครับนี่คือเรื่องราวต่างๆยังมีเรื่องราวที่จะพูดให้ฟังแต่ว่าด้วยเวลาแล้วนะครับมองดูเป็นช่วงเวลาที่หมดเวลากับรายการวัฒนธรรมสร้างสุขสนุกกับวัฒนธรรมไทยๆนะครับครึ่งชั่วโมงเป๊ะเดียวกับท่านผู้ฟังครับซึ่งเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับแต่ถ้าผมได้มีโอกาสแล้วก็ว่างที่จะมาเข้าสู่รายการผมก็จะหยิบยกเรื่องราวดีๆมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังมากล่าวให้กับท่านผู้ฟังได้รับทราบรับรู้กันไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับทีละเรื่องราวนะครับว่าเราได้ส่งเสริมกิจกรรมอะไรดีๆไว้บ้างกับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับสำหรับวันนี้นะครับด้วยช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนกำลังตกและก็พรำๆทั้งวันเลยวันนี้นะครับ2-3 วันที่ผ่านมาก็พรำๆกันอยู่เรื่อยๆก็ขอให้พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรพี่น้องทุกคนนะครับรักษาสุขภาพดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโดยเฉพาะมันจะเป็นหวัดง่ายอย่างผมเนี่ยเป็นหวัดนะครับเข้าสู่รายการเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรต้องรักษาสุขภาพกันเอาไว้นะครับขอพี่น้องทุกคน
1: ขณะนี้เวลา 19:00
0: น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมพร้อมปรับหลักเกณฑ์คัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมนายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐเกาหลีเหนือแสดงความไม่พอใจที่อาเซียนร่วมกับสหรัฐในการเรียกร้องการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีมีมติขยายเวลายื่นอุทธรณ์และการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมออกไปถึงวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมปรับหลักเกณฑ์การคัดกรองให้สอดคล้องกับบริบทสังคม
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมสิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมเป็นวันที่31สิงหาคมนี้พร้อมขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนส่วนผู้ที่เข้าผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทย
3: สำหรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ของท่านได้จนถึง30กันยายน2569และผู้ที่เข้าผ่านการคัดเลือกสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐชุดใหม่จะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569
2: ด้านนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังชี้แจงว่าเกณฑ์คัดกรองเดิมยังคงมีอยู่แต่จะปรับเปลี่ยนในหลักเกณฑ์ย่อยเนื่องจากขณะนี้มีผู้ไม่ผ่านการลงทะเบียนกว่า9ล้าน3แสนคนแบ่งออกเป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่ไม่ผ่านเกณฑ์แน่นอนกลุ่มที่คิดว่าผ่านเกณฑ์แต่ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้เสียสิทธิ์และกลุ่มที่พบว่าถูกนำชื่อไปจดทะเบียนบริษัทครอบครองทรัพย์สินที่ดินหรือยานพาหนะหรือนอมินีโดยจะคัดกรองอย่างละเอียดอีกครั้งเช่นกรณีบัญชีหลักทรัพย์ที่ไม่มีความเคลื่อนไหวจะได้คืนความเป็นธรรมให้ประชาชนโดยประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และกระทรวงการคลังจะเข้าไปตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันรวมถึงแก้ปัญหานอมินีที่มีการนำชื่อประชาชนไปใช้ส่วนกรณีหลักเกณฑ์ยานพาหนะรถยนต์ที่อายุเกิน20ปีมูลค่าไม่สูงและรถจักรยานยนต์ที่อายุเกิน15ปีไม่รวมรถคลาสสิกสามารถรับสิทธิ์ได้ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะทำหน้าที่คัดกรองโดยประชาชนไม่ต้องยื่นอุทธรณ
3: ์ขอย้ำครับว่าอยากให้ทบทวนสิทธิ์นะครับถ้ามันมีข้อมูลที่มันไม่ถูกต้องกับความเป็นจริงของตัวท่านเพราะข้อมูลจะได้ถูกปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันแล้วก็ตัดปัญหาเรื่องนอมินีที่เอาชื่อของท่านไปใช้นะครับเดี๋ยวหลังบ้านเราจะมีการดำเนินการในจดหมายที่เกี่ยวข้องกับนอมินีต่อไปครับ
2: ส่วนนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีรถที่ไม่ได้ใช้งานหรือสูญหายไปแล้วรวมถึงกรณียอดเงินที่แสดงต่อสรรพากรไม่เป็นความจริงนั้นขอให้มีการแจ้งข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานโดยย้ำว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานกำลังประเมินข้อมูลและประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพื่อลดภาระของประชาชนขณะที่นายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่ากระทรวงมหาดไทยได้เปิดให้ประชาชนสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านแอปพลิเคชันต่อตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองรวมถึงผ่านธนาคารของรัฐ5แห่งพร้อมศูนย์ One Stop Service และประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงทั้งกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางไม่สะดวกในการยื่นทบทวนสิทธิ์นันทิกาคิตตาโลรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังมีมติขยายการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ7ออกไปอีก1ปีถึงวันที่30กันยายน2570
4: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัชดากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตออกไปอีก1ปีทั้งนี้เนื่องจากมาตรการดังกล่าวเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายน2569ออกไปอีก1ปีเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ถึงวันที่30กันยายน2570 การคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ7จะช่วยลดผลกระทบจากภาระค่าครองชีพช่วยกระตุ้นการบริโภคของประชาชนจะส่งผลให้ภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศสามารถขยายตัวได้ตามเป้าหมายรวมถึงช่วยเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการประกอบกิจการให้แก่ภาคเอกชนกนิษฐาแก้วใสรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังมีมติยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับข้าราชการทหารที่เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของกระทรวงกลาโหมปีงบประมาณพ.ศ. 2568ถึง2570โดยครอบคลุมทั้งเงินช่วยเหลือที่ได้รับตามโครงการและเงินหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.เพื่อบรรเทาภาระภาษีของผู้เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนการปรับโครงสร้างกำลังพลของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยโครงการครอบคลุมข้าราชการทหารชั้นยศพันเอกนาวาเอกและนาวาอากาศเอกที่มีอายุ50ปีขึ้นไปมีเวลาราชการไม่น้อยกว่า25ปีและมีเวลาราชการเหลืออย่างน้อย2ปีซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือเป็นเงินก้อนประมาณ 7-10 เท่าของเงินเดือนสุดท้ายรวมเงินประจำตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดพร้อมได้รับสิทธิประโยชน์อื่นตามโครงการคณะรัฐมนตรียังเห็นชอบยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับเงินชดเชยเยียวยาที่กรมประมงจ่ายให้แก่เจ้าของเรือประมงที่เข้าร่วมโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบเพื่อการจัดการทรัพยากรประมงทะเลที่ยั่งยืนในปีพ.ศ. 2568และ2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบนำเงินชดเชยไปใช้เป็นทุนในการประกอบอาชีพใหม่และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตได้อย่างเต็มที่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการระดับสูงในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์9รายและกระทรวงศึกษาธิการ5รายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งทดแทนอัตราเกษียณอายุราชการและเพื่อสลับหมุนเวียนเพื่อความเหมาะสมในการบริหารราชการจำนวน9ตำแหน่งอาทินางสาวนฤมลสงวนวงศ์รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นอธิบดีกรมหม่อนไหมนายสรัญญูภูลลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมเป็นอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นอธิบดีกรมชลประทานนายสุริยพลนุชอนงอธิบดีกรมชลประทานเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงพร้อมเชื่อว่าการแต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่จะทำให้การขับเคลื่อนงานของกระทรวงมีความราบรื่นมากขึ้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับ10ของกระทรวงศึกษาธิการให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการภาคจำนวน5รายซึ่งนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าเดิมมีการเสนอแต่งตั้งจำนวน6ตำแหน่งแต่ภายหลังตรวจสอบพบว่าผู้ได้รับการเสนอชื่อ1รายมีคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์จึงแต่งตั้งเพียง5รายพร้อมยืนยันว่าการแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การเพิ่มตำแหน่งหรือเพิ่มบุคลากรใหม่เนื่องจากตำแหน่งศึกษาธิการภาคเป็นตำแหน่งเดิมที่มีกรอบอัตรากำลังและงบประมาณรองรับอยู่แล้วโดยมีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์การศึกษาระดับกลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของแต่ละพื้นที่ส่วนการแต่งตั้งผู้บริหารระดับ11ทดแทนอัตราการเกษียณอายุราชการนั้นจะคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้นายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์แต่ปรับแผนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เน้นการเชื่อมต่อระบบรางไปยังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้ยกเลิกโครงการแลนบริดจ์ตามที่มีกระแสข่าวออกมาก่อนหน้านี้แต่เป็นการปรับปรุงรูปแบบการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันโดยเน้นการเร่งรัดโครงการเชื่อมต่อระบบรางหรือ missing link เพื่อเชื่อมโยงการขนส่งสินค้ามายังพื้นที่ภาคตะวันตกควบคู่กับการปรับปรุงและยกระดับศักยภาพท่าเรือทั้งสองฝั่ง และหากในอนาคตมีความพร้อมทางด้านความจำเป็นและปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์ก็พร้อมนำโครงการแลนด์บริดจ์ขึ้นมาพิจารณาได้ตลอดเวลาส่วนแผนการพัฒนาท่าเรือระนองจะเป็นโครงสร้างใหม่หรือปรับปรุงจากจุดเดิมยังต้องมีการศึกษาเพิ่มเติมและยกระดับที่ดีขึ้นแต่ขณะนี้ยังไม่ได้มีการหารืออย่างละเอียดถึงผลการศึกษาที่นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนด์บริดจ์ได้ปรึกษาหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคมจึงทำให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่ได้แถลงไว้
6: ตอนนี้สถานการณ์ปัจจุบันเราเห็นว่าการไปทำ missing link มันจะทำให้การดำเนินการสามารถเกิดได้ด้วยความรวดเร็วแล้วก็เป็นปรับปรุงท่าเรือทั้งสองฝั่งแล้วเมื่อถึงเวลาอันควรเมื่อใดถ้ามันมีความจำเป็นในตอนนั้นภูมิรัฐศาสตร์ได้อะไรได้เราก็สามารถนำขึ้นมาปัดฝุ่นได้ตลอดเวลา
5: ส่วนของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือบอร์ด EECเชิญนายจุฬาสุขมานพเลขาธิการ EEC เข้าหารือรายละเอียดหลังวันที่28กรกฎาคมนี้โดยย้ำว่าการยกเลิกสัญญารูปแบบร่วมทุนระหว่างภาคและเอกชนไม่สามารถทำได้โดยง่ายเนื่องจากสัญญามีความรัดกุมและต้องได้รับความเห็นชอบร่วมกันจากทั้งสองฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: นายกรัฐมนตรียังสั่งการให้ทุกหน่วยงานร่วมกันลดปัจจัยเสี่ยงที่อาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ารับมือมาตรการทางภาษีของสหรัฐอเมริกาน
7: างสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301กับประเทศคู่ค้ากว่า60ประเทศโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 โดยระบุว่าทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ไขปัจจัยเสี่ยงที่สหรัฐให้ความสำคัญโดยเฉพาะประเด็นแรงงานบังคับและกำลังการผลิตส่วนเกินซึ่งอาจถูกนำมาใช้เป็นเหตุในการเพิ่มมาตรการทางการค้ากับไทยในอนาคตจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เร่งบังคับใช้กฎหมายกฎระเบียบและประกาศที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมพร้อมจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงและพัฒนาระบบรับรองแหล่งที่มาและระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อยืนยันว่าสินค้าไทยตลอดห่วงโซ่การผลิตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับและใช้เป็นหลักฐานประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและประเทศคู่ค้าได้สำหรับประเด็นกำลังการผลิตส่วนเกินนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมศุลกากรจัดทำบัญชีสินค้าและอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงพร้อมตรวจสอบกำลังการผลิตปริมาณสินค้าคงเหลือมาตรการอุดหนุนของรัฐแหล่งกำเนิดสินค้าและความเสี่ยงจากการสวมสิทธิหรือการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางการค้าการช่วยเหลือผู้ประกอบการต้องมุ่งเพิ่มผลิตภาพลดต้นทุนพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มมูลค่าสินค้ามากกว่าการสนับสนุนให้ขยายกำลังการผลิตหรือเพิ่มปริมาณสินค้าโดยไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดซึ่งอาจเป็นเหตุให้ประเทศไทยถูกกล่าวหาเรื่องกำลังการผลิตส่วนเกินรวมทั้งกำชับให้ทุกหน่วยงานจัดทำมาตรการรองรับอย่างเป็นระบบกำหนดผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาดำเนินงานที่ชัดเจนเพื่อใช้ประกอบการเจรจากับสหรัฐอเมริกาและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการและการส่งออกของไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งและนำเข้าปลากระพงระหว่างไทยมาเลเซียรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าอยู่ระหว่างการตรวจประเมินด้านสุขอนามัยโดยจะเร่งรัดให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลา30วัน
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการส่งออกกุ้งไทยและนำเข้าปลากระพงจากประเทศมาเลเซียหลังบรรลุข้อตกลงกับทางการมาเลเซียเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาว่า การดำเนินการดังกล่าวจะเกิดผลสำเร็จได้ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ระหว่างกันให้แล้วเสร็จซึ่งฝ่ายไทยได้แสดงความพร้อมที่จะเข้าตรวจสอบปลากระพงและขอให้ฝ่ายมาเลเซียเข้ามาตรวจสอบกุ้งของไทยมาระยะหนึ่งแล้วโดยจะพยายามเร่งรัดให้แล้วเสร็จทันภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ภายในวันที่30กรกฎาคมนี้แต่หากช้าออกไปกว่ากำหนดก็เชื่อว่าจะไม่นานมากเพราะเรื่องนี้มีผลกระทบต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการภายในประเทศด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุว่าขณะนี้ได้ดำเนินการในกระบวนการทางเอกสารคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50เหลือเพียงกระบวนการตรวจสอบโดยวันนี้ทั้งสองประเทศได้เริ่มกระบวนการตรวจประเมิน SPS ระหว่างกันแล้วซึ่งคาดว่าจะดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในวันที่29กรกฎาคมนี้และหากกระบวนการเป็นไปอย่างราบรื่นก็เชื่อว่าจะสามารถเปิดตลาดการนำเข้าและส่งออกระหว่างกันได้ทันตามกำหนดเวลาชาวนันมาลีรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยสั่งยกเลิกผลสอบท้องถิ่นพร้อมเดินหน้าตรวจสอบการทุจริตเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามขั้นตอนกฎหมายอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่องทางการสั่งย้ายผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ถูกตั้งข้อสงสัยเข้ามาช่วยราชการณสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมตั้งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานสอบข้อเท็จจริงส่วนพบหลักฐานสำคัญคือใบประกาศผลสอบกับใบคะแนนสอบจริงของบุคคลเดียวกันมีข้อมูลไม่ตรงกันรวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทันทีควบคู่กับการยกระดับการตรวจสอบโดยแต่งตั้งนายประกอบนิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกำกับดูแลการสอบสวนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขณะเดียวกันยังเร่งรัดออกหมายจับและติดตามผู้จับกุมผู้ถูกกล่าวหาโดยขณะนี้มีผู้ต้องหาถูกควบคุมตัวและไม่ได้รับการประกันตัวเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นได้มีมติสั่งยกเลิกการประกาศผลสอบพร้อมแจ้งให้แต่ละจังหวัดดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหลังจากการสอบสวนพบเส้นทางการเงินและข้อมูลการติดต่อเชื่อมโยงอย่างชัดเจนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กบข.แนะสมาชิกปรับแผนลงทุนตามช่วงวัยเสริมความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.แนะสมาชิกให้ความสำคัญกับการปรับแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับช่วงอายุและเป้าหมายชีวิตเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนระยะยาวและมีเงินใช้เพียงพอหลังเกษียณซึ่งการเลือกแผนการลงทุนที่สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงวัยจะช่วยให้การออมเพื่อวัยเกษียณมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้สำหรับแผนสมดุลตามอายุเป็นแผนที่ออกแบบให้มีการปรับสัดส่วนการลงทุนอัตโนมัติตามอายุของสมาชิกในช่วงอายุน้อยระบบจะจัดสรรลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงในสัดส่วนมากเพื่อเน้นการเติบโตของเงินออมและเมื่ออายุมากขึ้นสัดส่วนลงทุนจะเพิ่มน้ำหนักในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงมากขึ้นเพื่อรักษามูลค่าเงินออมและลดความผันผวนเหมาะกับสมาชิกที่ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนไม่มีเวลาติดตามและปรับพอร์ตการลงทุนด้วยตนเองสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลแผนสมดุลตามอายุหรือแผนการลงทุนต่างๆได้ที่เมนูบริการสมาชิกบนเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th หรือเลือกแผนการลงทุนแบบผสมสัดส่วนแผนการลงทุนได้ที่แอปพลิเคชันกบข. MyGPF Application และ LINE กบข.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
11: วันนี้มีข่าวดีสำหรับผู้ที่มองหาโอกาสทำงานในต่างประเทศรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานที่ประเทศสิงคโปร์กับบริษัทชั้นนำ4แห่งรวม220อัตราใน5ตำแหน่งได้แก่ช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยมีเงินเดือนประมาณ 24,000 บาทถึง 44,000 บาทต่อเดือนผู้ที่ผ่านการคัดเลือกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง ค่าสมัครค่าดำเนินการค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพและค่าตั๋วเครื่องบินเพราะนายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดโดยผู้สมัครต้องมีอายุ 20-45 ปีการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปสื่อสารภาษาอังกฤษได้และไม่มีประวัติอาชญากรรมเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคม2569สมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เว็บไซต์ toea.doe.go.th รัฐบาลขอเชิญชวนผู้ที่มีคุณสมบัติใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาทักษะเพิ่มประสบการณ์และสร้างรายได้จากการทำงานในต่างประเทศพร้อมย้ำว่าการสมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายขออย่าหลงเชื่อผู้ที่แอบอ้างรับเงินเพื่อจัดหางานสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ doe.go.th/overseas สำนักงานจัดหางานทุกจังหวัดหรือสายด่วน1506กด2รัฐบาลพร้อมสร้างโอกาสสร้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของแรงงานไทยอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมะบดินปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
13: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู่ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่แสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อท่าทีที่เป็นปฏิปักษ์อย่างโจ่งแจ้งของที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่ร่วมมือกับสหรัฐเกี่ยวกับแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์และเพิกเฉยต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของเกาหลีเหนือนางคิมโยจองเน้นย้ำว่าการยึดมั่นต่อแนวคิดการปลดอาวุธนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีถือเป็นความล้มเหลวทั้งแนวคิดเชิงกลยุทธ์และเชิงตรรกะและยังเป็นการแสดงออกถึงความฝันอันโง่เขลาและไร้สาระซึ่งไร้ความหมายทั้งด้านแนวคิดและทางปฏิบัติสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามควบคุมไฟป่าขนาดใหญ่ใกล้กับเมืองบอกโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ขณะที่ทางการฝรั่งเศสอพยพประชาชนราว 220,000 คนไปยังสถานที่ปลอดภัยนายเจอโรมสเตฟฟี่นายกเทศมนตรีเมืองเชสตัสซึ่งตั้งอยู่ใกล้กับเมืองบอกโดระบุว่านี่คือไฟป่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนพร้อมเน้นย้ำว่าการควบคุมไฟป่าดังกล่าวเป็นการแข่งกับเวลาก่อนที่คลื่นความร้อนรุนแรงจะกลับมาแผ่ปกคลุมฝรั่งเศสอีกครั้งขณะที่นายโทมัสเคเซนาฟนายกเทศมนตรีเมืองบอกโดเปิดเผยว่าไฟป่าดังกล่าวอยู่ห่างจากเมืองบอกโดประมาณ15กิโลเมตรแต่ยังไม่มีแผนการอพยพชาวเมืองบอกโดราว 850,000 คนโดยเจ้าหน้าที่จะประเมินสถานการณ์อย่างใจเย็นและตามความเป็นจริงต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่30กรกฎาคม2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่27ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส

0: และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:53 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:22 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร8เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:38 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 นาที
1: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้จันทร์ที่27กรกฎาคม2569ผมณัฐนนท์ชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสวิทย์สมนัสนะครับอยู่กับคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็ทีมงานวันนี้คุณอัครเดชคัมภีราเดชธรชัยโสดาและคุณอกรสิมพิทักษ์นะครับวันนี้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาตั้งแต่16นาฬิกากรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนตกหนักนะครับแล้วก็หลายท่านผมเชื่อว่ากำลังเดินทางกลับนะก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับและพูดอยู่เสมอนะครับทุกๆครั้งนะครับก็ให้วิทยุแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าสื่อของกรมประชาสัมพันธ์นะครับอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับไปตลอดการเดินทางนะครับไปตลอดการเดินทางจนถึงสวัสดิภาพหมดไม้ของคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นวัดวงกีฬาวันนี้นะครับไปสรุปการขันกีฬาในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันกันหลายประเภทหลายรายการนะครับวอลเลย์บอลก็ได้ชมไปแล้วใช่ไหมครับไทยเข้าชิงซีวีคัพเลข2นะคู่ชิงผิดคาดนะไม่ใช่เป็นอินโดนีเซียที่ผมฟันธงไว้นะไทยมาชิงกับ ขอไปนะครับไทยชิงกับเวียดนามนะครับซึ่งปรากฏว่าทางด้านของเวียดนามนี่นะก่อนหน้าแข่งขันเท้าความก่อนไทยชิงกับเวียดนามนะครับก่อนหน้าเจอแข่งขันในรอบชิงเนี่ยนะเวียดนามเขาพลิกล็อกชนะอินโดนีเซียไทยชนะกัมพูชามานะครับเจอกันมา9ครั้งในรายการนี้นะครับไทยชนะ6แพ้3แต่ว่าปีที่แล้วนะรายการนี้ปีที่แล้วเนี่ยเวียดนามชนะทั้ง2สนามเลยนะนะครับแล้วก็เรามาแก้แค้นล้างตาเวียดนามได้ใน4เกมนะครับแล้วก็ปีนี้เราชนะเวียดนามมาในรอบแรก3-0เซตครับแล้วก็ใน3แรกเราชนะมา3-1เซตนะครับแล้วก็รอบชิงชนะเลิศก็ชนะอีก3-1เซตนะครับแล้วก็ใน3-2ที่อินโดนีเซียเนี่ยเราชนะ3-2เซตในรอบแรกนะแล้วก็มาชิงกันในวันนี้นะชิงกันเมื่อวานนะครับก็ผลปรากฏว่านะชิงกันเล่นกันถึง5เซตนะครับเราแพ้ไปอย่างน่าเสียดายนะ2-3เซตแบบว่าเล่นกันสนุกเลยนะครับ2-3เซตนะเราแพ้ไปนะครับแพ้ไปก่อนในเซตแรก22-25กลับมาชนะ25-23ชนะ25-19แพ้15-25นะครับผมอาจจะสลับคะแนนนะเอาว่าคะแนนแรกเป็นของเวียดนามก่อนนะไทยเวียดนามนะครับชนะเราไป3-2เซต22-25 25-23 25-19 15-25 และ15-10นะครับก็เวียดนามก็คว้าแชมป์ซีวีลีกสมัยแรกนะส่วนไทยได้รองแชมป์นะครับอันดับที่3เนี่ยเป็นอินโดนีเซียชนะกัมพูชา3-1เซตนะคุณผู้ฟังครับแล้วก็ของเราเนี่ยแพ้นะเราได้รางวัลยอดเยี่ยมด้วยนะครับ3รางวัล นะพาเดชพินิจดีนะออฟเซตพิเตอร์นะครับบุญยฤทธิ์วงศ์ธรเซตเตอร์นะครับแล้วก็พัฒน์ขพงษ์กว้างนอกเป็นลิเบโร่นะที่เราได้รางวัลในการแข่งขันในการแข่งขันนะครับแล้วก็ทีมชาติไทยเดินทางกลับวันนี้นะครับถึงประเทศไทยเวลา16นาฬิกานะครับแล้วก็ถือว่าทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะทีมชาติไทยนะครับเข้ามาถึงรอบชิงนะครับก็สุเวียดนามก็ยินดีด้วยนะครับเวียดนามแชมป์รายการนี้เป็นครั้งแรกของเวียดนามนะครับหลังจากที่ดีที่สุดของเขาในปี2024ในรองแชมป์นะครับสนาม2แล้วก็สนาม2ในปี2025นะครับก็นี่คือเวียดนามนะครับเวียดนามนี่เขาได้เงินอัดฉีดนะครับ800ล้านดองตีเงินไทยก็1,24,23บาทนะครับก็เป็นอาชีพที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเวียดนามมอบให้กับนักกีฬาวอลเลย์บอลที่คว้าแชมป์ซีวีคัพสนาม2นะครับส่วนวอลเลย์บอลอีกรายการหนึ่งนิวชั่นลีกนะครับ2026ปิดฉากสุดยิ่งใหญ่การเจอกันระหว่างตุรกีนะครับเจอกับบราซิลนะครับแล้วก็ตุรกีก็คว้าแชมป์เป็นสมัยที่2อย่างยิ่งใหญ่นะครับเอาชนะบราซิล3-1เซตนะครับ23-25นะครับบราซิลชนะในเซตที่1นะครับตุรกีกลับมาชนะ25-23 26-24และ25-21ครับคว้าแชมป์ VAL เป็นสมัยที่2ของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเป็นสมัยที่2ได้สำเร็จต่อจากปี2023นะครับนะฮะส่วนบราซิลก็อกหักอีกแล้วนะอกหักอีกแล้วนะได้รองแชมป์นะได้แค่เหรียญเงินนะที่3เป็นของอิตาลีนะครับนะได้อันดับที่3แล้วก็ไทยในรายการนี้จบที่14นะครับแล้วก็บังการีเป็นอันดับสุดท้ายตกชั้นนะครับแล้วก็สรุปนะฮะแชมป์วอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับตุรกีที่2บราซิลที่3อิตาลีที่4จีนนะครับที่5สหรัฐอเมริกานะยาวไปเรื่อยๆแล้วก็ไทยนะครับก็อยู่ในอันดับที่14แล้วก็นักกีฬา ผู้เล่นยอดเยี่ยม MVP นะครับเป็นของมาริซ่าวากัสนะครับมีหลังของตุรกีนะตัวแบกเลยล่ะครับตบนี่หนักมากนะวากัสนะครับมาริซ่าวากัสได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เล่นทรงคุณค่า MVP นะครับเธอนี่เป็นสร้างสถิติเป็นผู้เล่นที่ทำคะแนนได้มากที่สุดในนัดชิงชนะเลิศของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกนะครับก็เท่าที่ทำไว้นะฮะก็33คะแนนนะจาก4เซตในรอบชิงนะสูงมากนะครับนะก็ชื่นชมด้วยนะครับจากวอลเลย์บอลในชั้นลีกนะครับแล้ววอลเลย์บอลไทยจบรายการนี้ที่14นะจาก30คะแนนนะครับวันนี้สมาคมเวลาสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับประกาศรายชื่อ14นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงนะทีมชาติไทยชุดแข่งขัน CV Cup 2026สนามแรกนะครับ31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมที่เวียดนามนะครับเป็นการผสมผสานกันนะครับระหว่างดาวรุ่งกับชุดใหญ่นะครับนัทนิยาใจแสนนะครับเซราแอนโคมานะแก้วกัลยากมุนทลาวิมลรัตนพันธ์วารุณีการรำนะครับกัญญารัตน์ขุนเมืองอัชรพรคงยศสาสีภาพรจันทวิสูตรนิรารัตศรีกุตาวริศราศิธาเลิศนะครับนันนภัทรมุนจะคำประพัทยาพลคำจิตดาภานาหัวหนองและกัญญรัตน์คำวงนะครับนี่คือนักวอลเลย์บอลของเรานะครับก็แข่งขันรายการนี้นะครับโดยมีโค้ชออสกฤตพงศ์รัชตะเกียงไกรนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับมีอนุมาสิทธิรักผู้ช่วยนะครับแล้วก็มีทีมันนะครับไปนะครับเราเดินทางไปเวียดนามวันที่29กรกฎาคมนี้นะครับก็รอเชียร์กันมีถ่ายทอดสดเหมือนเดิมนะครับในช่องทางของไทยแข่งขันก็รอเชียร์กันนะครับเดี๋ยวก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนยังอยู่เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับสโมสรไซตามะอาเงโอะนะครับทีมอันดับที่8ของวอลเลย์บอลหญิงลีกอาชีพของญี่ปุ่นนะครับ SV League ของญี่ปุ่นนะครับก็ดูการที่แล้วได้ที่8นะครับก็ได้ประกาศตัวนะครับดึงนี่ต้องบอกว่าอย่างนี้นะดึง2นักวอลเลย์บอลนะครับ2นักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับไปร่วมทีมนะครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีแล้วก็น้องแบมครับกิตดาภานาหัวหนองนะครับมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในลุยศึกเจลีกญี่ปุ่นนะครับ SV League ในฤดูกาลหน้านะรอเชียร์กันนะครับปี2026ถึง2027รอเชียร์นะครับบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเนี่ยนะก็หมดสัญญากับวิกตอริอาฮิเมจินะครับเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็เข้าร่วมทีมไซตามะไอโอนะครับส่วนแบมจิดาภานะครับก็ครั้งแรกนะฮะได้รวมเล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นนะครับก็ลงเล่นในไทยลีกมาสมัครในลีกมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนครนนท์ไดมอนด์ฟู้ดนะครับฮารุชลบุรีนะครับราชมงคลธัญบุรี VC นะเคยเล่นนะครับก็รอติดตามกันนะครับนะนัดหน้านัดแรกนะของวอลเลย์บอลนี่น่าจะเป็น17 18ตุลาคมนะครับนะก็รอเชียร์นะฮะสโมสรไซตามะไอโอนะครับก็จะเป็นสโมสรที่นักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับมาครับคุณฟังครับเรื่องของฟุตบอลครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลอาเซียนครับเปิดหัวเรียบร้อยแล้วในกลุ่ม B ของไทยนะครับชนะลาว5ประตูต่อ0นะครับหน้าของอันโทนิโอซันนะใช้ชุดใหญ่ที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นยศกรบุรพาธีรศักดิ์เผยพิมายนฤบดินทร์วีรวัฒน์โนดมนะครับสารัตน์อยู่เย็นนะครับเสกสรรตราตรีนะครับโดยมีมาเนลทอมเบียนะครับณัฐพงศ์สาริยานะครับก็เป็นตัวหลักนะครับก็เป็นฝ่ายชนะลาวนะครับ5ประตูต่อ0ลาวเจอใบแดงไปด้วยนะครับนะเดือดไปแดงไปคนหนึ่งนะครับเราได้ประตูจากเทือศักดิ์เผยพิมายนะครับเปิดลูกแรกนะครับคัคคณะคำยกลูก2ยศกรบุรพาลูก3สารัตน์อยู่เย็นลูกที่4คัคคณะคำยกบดอีกลูก1ลูกที่5 50นะครับอันโทนิโอซันก็หัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับให้สัมภาษณ์หลังจบเกมบอกว่าพอใจนะครับเราเริ่มต้นรายการนี้ด้วยชัยชนะนะครับแล้วก็นักกีฬาหน้าใหม่หลายๆคนก็โชว์ฟอร์มได้ดีที่สำคัญคือนักกีฬาไม่มีใครบาดเจ็บนะครับทุกคนเล่นได้ตามแท็กติกนะครับตอนนี้กลับมาแล้วนะฮะโฟกัสนี่ทางด้านของโค้ชฮัสซันนะบอกว่าไม่ต้องพักครับกลับมาถึงก็ต้องฟื้นฟูเลยโดยเฉพาะมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยของสารัตน์อยู่เย็นนะครับนะฮะก็มาฟื้นฟูกันเลยนะครับก็เราตอนนี้ซ้อมอยู่วันนี้เนี่ยผมดูนะในโปรแกรมนะซ้อม2ชั่วโมงครับวันนี้นะเข้าโรงแรมกลับมาถึงที่พักปั๊บเข้าโรงแรมแล้วจับซ้อมเลยนะเรียกความฟิตนะแล้วก็แยกตัวจริงฟื้นฟูร่างกายตัวสำรองลงสนามนะครับหลังจากที่ชนะลาวมานะครับแล้วก็นักกีฬาของเรานัดต่อไปเนี่ยเจอกับมาเลเซียนะครับเจอกับมาเลเซียวันนี้ลาวไปเยือนมาเลเซียนะแพ้เรามา0ต่อ5ส่วนไทยเปิดบ้านเจอมาเลเซียวันที่1สิงหาคมนะฮะก็รอติดตามกันนะครับแล้วก็ที่กำลังแข่งขันในวันนี้ก็มีคู่1สิงคโปร์นะกับติมอร์เลสเตสิงคโปร์นำอยู่2-0นะฮะแล้วก็อีกคู่1ก็จะเป็นทางด้านของอินโดนีเซียเจอกัมพูชานะรอติดตามกันนะฮะ ซึ่งสำหรับรายการนี้เนี่ยนัดที่เราจะเจอกับมาเลเซียที่ราชมังคลากีฬาสถาน1สิงหาคมนะครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซ้ำครับประกาศนะฮะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับสานต่อโครงการเพื่อเยาวชนโดยการมอบบัตรฟรีให้กับโรงเรียนหรือว่าอะคาเดมี่เชียร์ทีมชาติไทยนะในการแข่งขันนัดที่2ในการเจอกับมาเลเซียนะครับในวันที่1สิงหาคมนะครับในฟุตบอลอาเซียนครับนะครับก็เป็นการที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กและเยาวชนในโรงเรียนต่างๆแล้วก็อะคาเดมี่ต่างๆนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยแล้วก็เป็นการสนับสนุนฟุตบอลระดับรากหญ้าโดยมาดามแป้งนะครับจะมอบบัตรให้กับโรงเรียนอะคาเดมี่ที่สนใจนะฮะติดต่อได้นะฮะติดต่อได้ทางมีเดีย FA Thailand นะครับภายในวันที่29กรกฎาคมนะครับแล้วก็สมาคมได้รับเรื่องปั๊บก็จะตอบอีเมลกลับไปนะครับนี่คือเรื่องของฟุตบอลแต่ว่าเรื่องของฟีดแบคที่ต้องบอกว่าอย่างงี้ที่หลายๆคนแบบนะพูดคุยกันนะครับเรื่องของแฟนบอลนะครับก็เรื่องของโฟกัสการไม่ได้ดูการถ่ายทอดสดผ่านฟรีทีวีฟรีทีวีก็คือฟรีวีดิจิตอลนะครับที่มีทั้ง3579 3579 NBT อะไรต่างๆเนี่ยนะกล้องดิจิตอลอ่ะนะครับนะมาเลข23 Workpoint มาเลข20 16 TNN เลนมาเลข25 Grammy นะที่เปิดอยู่ใช่ไหมหมายเลข2 NBT นะหมายเลขไทย PBS อักวานไปกล้องดิจิตอลปัจจุบันนะซึ่งช่องไหนก็ได้นะทางด้านของแฟนฟุตบอลบอกว่าทำไมไม่มีฟรีทีวีให้ถ่ายทอดเหมือนอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะว่าต้องเชียร์ไทยต้องจ่ายตังค์เพื่อดูทางผ่านคนเอกชนภาคเอกชนที่เขาซื้อลิขสิทธิ์อย่าง True Vision Now ทำไมต้องจ่ายตังค์เดือนละ199บาทเพื่อจะดูฟุตบอลนะครับเรื่องนี้ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะบอกว่ารายการนี้เนี่ยครับ AFF สหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ไม่ใช่สิทธิ์ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์ก็คือสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับคุณผู้ฟังครับไม่ใช่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ AFF ขายลิขสิทธิ์ตามกลไกของตลาดและเอกชนที่ซื้อไปก็คือ True นะฮะ True เขาซื้อไปแล้วเขาถ่ายทอดสดผ่าน True Vision Now นะหลักการง่ายๆก็คือว่าสิทธิ์ขาดในการถ่ายทอดสดอาเซียนครับครั้งนี้ขึ้นอยู่กับ True Vision นะครับเป็นของสิทธิ์แต่ผู้เดียวนะครับสมาคมไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะครับก็อยากจะดูก็อุดหนุนนะฮะอุดหนุนทาง True Vision Now นะครับแต่ถ้าทาง True อาจจะคือเป็นเรื่องของต้องบอกว่าเป็นเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนนะคุณผู้ฟังนะนะครับอยากสนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยอยากเชียร์ก็ดูไม่ดูที่สนามถ้าดูถ่ายทอดสดอยากจะดูถ่ายทอดสดทางช่องทางก็นู่นแหละฮะก็ซื้อสนับสนุนทางทรูเพราะเขาต้องซื้อลิขสิทธิ์ไงเขาไม่ได้มาฟรีๆนะครับนะฮะก็ถ้าจะคาดหวังว่าทรูจะบางนัดให้ชมทาง TN 24นี่เป็นเครือข่ายของทรูใช่ไหมหรือว่า True For You นะ True For Youอีกช่องหนึ่งนะก็ต้องรอติดตามกันนะ True For You นะครับ TNN 16ใช่ไหม True For You 24ประมาณนี้นะก็รอติดตามนะครับแต่ว่าลิขสิทธิ์เนี่ยทาง True เขาซื้อมานะในภาคเอกชนก็ต้องลงทุนในการซื้อนะครับก็อยากจะดูก็สนับสนุนเขานะครับเหมือนกับมวยวันน่ะคุณผู้ฟังครับมวยวันก็มี2เซกชันที่ให้ดูฟรีกับดูแบบเสียเงินนะช่วง 18:00 น.ใช่มั้ยถึง 20:30 น. 30 นาทีช่วงนั้นเนี่ยก็เป็นช่วงคู่ยักษ์คู่ใหญ่ก็เสียตังชมนะส่วนดูฟรีก็35นะ7สี SD 35นั่นคือการสนับสนุนกันนะครับนะเราอย่างผมก็ซื้อนะเพราะว่าทางทูอย่างที่บอกนะฮะเขาลงทุนนะครับเงินต่างๆนะครับเพื่อได้ดูกันนะครับเขาก็ไม่ได้ดันมาฟรีๆนะนะครับเราก็ซื้อเพื่อมาดูเหมือนกันนะครับเรื่องของฟุตบอลนะจบไปในรอเชียนะครับเรื่องของฟุตซอลนะครับของเราจะเตรียมแข่งขันในฟุตซอลคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับเจอกับมาเลเซียเจอกับนิวซีแลนด์วันที่1สิงหาคมนะครับรอเชียกันที่ยิมเนเซียมอบจ.นนทบุรีนะครับแล้วก็มีเจอกับ ขอพนักอัฟกานิสถานเวียดนามรัสเซียนะครับเช่นเดียวกันครับถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now นะครับก็ติดตามกันนะครับเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดแล้วก็นะทีมที่มีคะแนนสูงสุดนะครับก็จะได้แชมป์นะครับรับลูกได้เสียด้วยอะไรด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับแหมมีคนเข้ามาทักทายมากขอบคุณคุณยุทธนะคุณพิสุจิตรานะครับนมัสการพระรุ่งขัตติยะอังกุลกุลนะครับคุณประทีปเพชรไทยพงศ์นะคุณอัชราเป็นทองนะครับคุณหนูเนียมนะคุณคนึงนิดคุณประทีปเพชรไทยพงศ์อดีตนักมวยดังนะครับนะประทีปเทคนิคปัตตานีนะเด่นประทีปเทคนิคปัตตานีนะครับ ขึ้นมาต่อยเวทีใหญ่ด้วยนะอาจารย์ประทีปตอนนี้สอนอยู่ที่นครศรีธรรมราชนะติดตามอยู่ด้วยนะฮะคุณนิรวรรณบัวเกตคุณสุภวรรณนะคุณประพัฒน์คุณกิตนะครับก็มาทักทายด้วยนะครับคุณจาก SCG นะครับคุณพี่รจนาคุณประพัฒน์นะครับหลายท่านอย่าลืมว่าคุณกิตก็เป็น FC ของถนนดนตรีด้วยนะครับอย่าลืมนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงนะครับอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาเลฮาวน่านะครับพฤหัสที่15ใช่มั้ยนะฮะขออภัยนะพฤหัสที่6สิงหาคม2569พฤหัสหน้านะก็เชียร์กันนะฮะมาชมมาเชียร์ให้กำลังใจนะให้กำลังใจคุณพิญโยรุ่งสมัยนะครับมาส่งมอบรอยยิ้มนะหลังจากที่ทำมากว่า30ปีสำหรับถึงดนตรีนะรวมถึงมาติดตามมาริฮาวน่าวงดนตรีนะก็อีกวงดนตรีที่อยู่กับถึงดนตรีมายาวนานนะตั้งแต่รายการถึงดนตรียังไม่ออกอากาศทางไลฟ์นะครับอาคารเดิมของเราอาคารแรกนะครับนี่มากับพี่พิญโยรถคันเล็กๆอัดกันเป็น 4-5 คนนะมาออกอากาศเล่นดนตรีสดๆกันที่ในสตูต่อหน้านั้นนะแล้วมาริฮาวน่าก็จะเป็นวงแรกๆที่มานะครับก่อนหน้านั้นมีแฮมเมอร์มีมาริฮาวน่าที่มาประจำนะตอนนี้ก็ทุกๆครั้งนะครับก็มาริฮาวน่าก็จะมาปิดเรื่องของดนตรีไลฟ์นะครับวันที่6สิงหาคมนะครับมาพร้อมๆกันนะครับแล้วก็มาให้กำลังใจกับผู้จัดด้วยนะครับรอยยิ้มของพี่พิญโยรุ่งสมัยนะเราจะได้เห็นดนตรีในอนาคตต่อไปอย่างไรนะก็รอติดตามกันนะครับแต่ว่าวันที่6สิงหาคมมาเจอกันนะครับสำหรับมาริฮาวน่ากับดนตรีนะครับเรื่องของฟุตบอล FC การท่าเรือ FC เปิดตัวจูดซุนซับเบลแล้วกันนะหัวหอกลูกครึ่งไทยอังกฤษมาร่วมทีมนะครับเพิ่งหมดสัญญากับกริมบี้เรียนลีกทูอังกฤษนะครับมาเซ็นสัญญากับการท่าเรือ4ปีนะฮะก็น้องก็คิดดูแล้วนะครับมาอยู่กับการท่าเรือคงรุ่งนะฮะแต่ผมมองว่าถ้าอยู่กับบุรีรัมย์น่าจะรุ่งกว่านะการท่าเรือนะนะก็เหมือนกับนะหลายๆคนที่มาอยู่กับการท่าเรือนะครับที่ดับไปก็มีนะที่ดังอย่างทีมอื่นการท่าเรือซื้อมาแล้วก็มาดองไว้นะไม่ค่อยได้ลงเข้ากับทีมไม่ได้ก็มีเหมือนกันแต่หวังว่าน้องชุดเบลนะครับประสบการณ์ที่อยู่ในอังกฤษนะจะทำให้การท่าเรือวูหวาขึ้นนะไปสู้กับบุรีรัมย์ได้สู้กับแบงคอกสู้กับ BG ปทุมสู้กับประจวบได้นะเพราะว่านักเตะของการท่าเรือทวัดตัวต่อตัวก็ไม่ได้น้อยหน้าใครเหมือนกันนะครับได้นักเตะใหม่อีกคนแล้วจุดเบลนะครับส่วนบุรีรัมย์นักอุ่นเครื่องนะในปรีซีซั่นเอาชนะ BG ปทุมมา 3-0 นะครับกิเยเม่วิชเชอรี่สุประชัยใจเด็ดนะครับสุประชัยใจเด็ด1ลูกกิเยเม่วิชเชอรี่ก็2ลูกนะครับเป็นการเปิดตัวปรีซีซั่นในการอุ่นเครื่องชนะ 3-0 นะครับส่วนลิเวอร์พูลอุ่นเครื่องเหมือนกันนะฮะก็เอาชนะทีมซันเดอร์แลนด์นะครับ 4-2 นะครับการคุมทีมของอันโตนีเอลาโอล่านะครับก็ใช้การเล่นที่อิสระในเกมรุกมากขึ้นของปีกทั้งสองข้างนะครับนะฮะก็เราได้เห็นทั้งบทบาทของโดมินิกโซโบสไลด์นะครับในกองกลางนะเป็นหัวใจหลักในกองกลางนะครับมีทางด้านของแฮร์วี่เอลิสนะครับสร้างศักยภาพในเกมรุกมากขึ้นนะครับเคอร์ติสโจนนะขยับได้ทุกตำแหน่งนะครับซิมปงเอยนะฮะก็เติมได้เต็มที่นะฮะแล้วก็มีลอสเคอร์เจสนะครับก็รุกได้เต็มที่เหมือนกันนะครับเราเห็นกองหน้าอย่างทางด้านของริโอเอ็นกุมฮานะฮะโอ้เคลื่อนที่ในกองหน้านี่จนมีส่วนได้ประตูด้วยนะก็นี่คือเกมรุกของลิเวอร์พูลนะครับเกมของลิเวอร์พูลที่ไม่ได้เน้นเกมรับแต่ในการเพรสซิ่งแล้วก็บุกมากขึ้นนะครับได้เราไม่ได้เห็นการต่อบอลสั้นๆเหมือนกับอันเดอร์สล็อตนะเราได้เห็นการต่อบอลยาวๆแล้วมีโยนไปข้างหน้าปีกสองข้างเริ่มมีบทบาทนะครับนี่คือลิเวอร์พูลในการอุ่นเครื่องในนัดแรกนะครับชนะไปนะครับอีกคนหนึ่งนะเรื่องของฟุตบอลนะทางด้านของคาซูโยชิมิวระนะฮะตำนานนักฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับจะ60ปีแล้วตอนนี้59ปีอุ่นเครื่องนะครับในแล้วก็ตัวเองก็เล่นอยู่ด้วยนะกับทีมเจลีก3นะครับฟุกุชิมะยูไนเต็ดชนะคู่ต่อสู้อิวากิฟูรุกาวะ 7-0 นะครับและเจ้าตัวก็ลงมาเป็นตัวสำรองนะครับยิงให้ทีมนำด้วยนะฮะ 5-0 น่ะนะครับแล้วก็ประตูแรกในรอบ4ปีนะของคาซูยูชิมิอุระนะใครเป็นรุ่นเดียวผมก็คงรู้จักนะมาไทยก่อนหน้านั้นมาบ่อยนะครับบอกว่าจะเล่นถึง60ปีนะจะเล่นฟุตบอลถึง60ปีและเกษียณนะครับนี่คือคาซูยูชิมิอุระนะครับนี่เล่นลีกมาถึงฤดูกาลที่42ปีแล้วนะครับตอนนี้บอกว่าเดี๋ยวอายุ60ปีปีหน้าจะเลิกเล่นแล้วนะครับต่อสัญญาจนถึงปีหน้าครับกับฟุกุชิมะยูไนเต็ดนะครับนะก็รอดูนะครับของเราก็มีหลายๆคนนะพี่ๆหลายๆคนนะที่ยังเล่นอยู่นะครับ คุณผู้ฟังครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมางานวิ่งงานใหญ่อีกรายการหนึ่งซึ่งได้รับคำชมมากมายนะครับที่ยะลาครับยะลามาราธอนครั้งที่6ครับยะลามาราธอน2026งานวิ่งที่สำคัญนะซึ่งทางด้านของเทศบาลนครยะลาจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปีนี้นักวิ่งที่มากกว่าเดิมนะครับรวมแล้ว 8,600 คนนะครับทุก4ระยะนะครับ 42.195 กิโลเมตรฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรมินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตรนะครับแล้วก็มีฟันรันด้วยนะครับนักกีฬาทั้งหมดเนี่ยกว่า 9,000 คนนะครับเมื่อวานนี้มีการเปิดการแข่งขันแล้วก็หมุดหมายที่นักวิ่งทางใต้นะฮะต่างชาติญี่ปุ่นก็มามาเลเซียก็มานะครับจากกรุงเทพมหานครลงไปเยอะมากนะฮะระดับทีมชาติหลายคนไปแข่งขันรายการนี้นะครับเมื่อวานนี้คึกคักมากนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้พิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่นะครับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานนะครับนายอำนาจชูทองแล้วก็คุณพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนะครับนายกเทศมนตรีนครยะลาแล้วก็ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐนะครับเจ้าหน้าที่ต่างๆภาคีเครือข่ายร่วมกันให้การต้อนรับและให้กำลังใจนักวิ่งนะครับบรรยากาศของสนามวิ่งยะลาค่อนข้างสวยงามนะไม่ยากนะสนามวิ่งแล้วก็นักวิ่งก็จะวิ่งผ่านจุดแลนด์มาร์คสำคัญนะครับสวนขวัญเมืองสวนสาธารณะนะครับผ่านหอนาฬิกาผ่านศาลผ่านหลักเมืองนะที่ต้องผ่านนะครับผ่านวัดอารามหลวงอย่างวัดเมืองนะครับแล้วก็เลียบไปยังวัดเวฬุวันผ่านเส้นทางเลียบแม่น้ำปัตตานีนะที่มีความยาวยาวมากนะครับผ่านจุดชมวิวสตรีทอาร์ตนะฮะทุ่งทานตะวันภาพวาดบนผนังที่ถ่ายทอดเรื่องราวของเมืองอย่างสวยงามนะครับและแต่ละจุดแต่ละจุดก็มีแฟนซีกองเชียร์นะของพี่น้องชาวจังหวัดยะลานะซึ่งปิดถนน 100% นะฮะทางจังหวัดให้ความร่วมมือปิดถนน 100% นะครับมาต้อนรับและให้มันแก่ตลอดสองข้างทางแม้จะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนกับบุรีรัมย์ที่เขาแม้ทุกๆ2กิโลทุกๆ100กิโล1กิโลแต่ว่าทุกๆกิโลเมตรของยะลาก็ทำไม่ยิ่งใหญ่ไปกว่าบุรีรัมย์นะฮะก็ช่วยด้วยกำลังใจกำลังกายของชาวยะลานะครับแล้วก็เต็มใจด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้มนะครับสร้างความประทับใจให้กับนักวิ่งที่ไปแข่งขันนะครับถึงแม้ว่านะนักวิ่งที่จะคว้าแชมป์ก็จะเป็นอีลิตประเทศไทยระดับหัวแถวอย่างยะลามาราธอนคราวนี้แชมป์มาราธอนก็สัญชัยนำเขตนะครับไปแข่งขันมา 3-4 ปีก่อนหน้านั้นแข่งฮาล์ฟได้แชมป์มาตลอดคราวนี้สัญชัยนำเขตก็เข้าเส้นชัยเป็นที่1ในมาราธอนนะครับ2ชั่วโมง35นาทีโดยประมาณทำลายสถิติเดิมนะครับเงินรางวัลที่1ได้แล้วโอออนและได้เงินรางวัลทำลายสถิติด้วยนะครับเจ้าตัวก็มาร่วมเต้นกับกองเชียร์ก่อนเข้าเส้นชัยนะครับ1กิโลเมตรเนี่ยมีกองเชียร์อยู่สัญชัยก็มาเต้นด้วยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปส่วนหญิงครับสริยาต้าวงครับแชมป์เก่าปีที่แล้วปีนี้ก็นำเดี่ยวมาเลยครับก็คว้าแชมป์เช่นเดียวกันครับพร้อมกับทำลายสถิติใหม่ด้วยนะครับนะได้เงินรางวัลไปด้วยนะทำลายสถิติแล้วก็แชมป์นะครับฮาฟมาราธอนนะฮะ21กิโลสุปริยาสนเสมนะครับน้องสุสาวใต้ซึ่งทีมชาติไทยซีเกมก็คว้าแชมป์เช่นเดียวกันนะครับ10กิโลเมตรนะครับพงศกรนะสุภกรสุภวัตพงศกรน้องมังกรพงศกรนะครับก็คว้าที่1เข้าเส้นชัยพร้อมกับบุญถึงเลยนะขออภัยกับสัญชัยเลยนะสัญชัยเข้าเส้นชัย42กิโลพงศกรตามมาห่างกันไม่ถึง1วินะครับเข้าเส้นชัย10กิโลนะฮะก็ทำลายสถิติ10กิโลเมตรเช่นเดียวกันครับน้องมังกรก็คว้าเหรียญทองทีมชาติไทยนะครับส่วนหญิงครับน้องเอิญสุดที่นี่ครับคว้าแชมป์นะครับ5กิโลหมีสมโชคก็มาคว้าแชมป์นะฮะนี่คือยะลามาราธอนนะปีนี้คนสมัครเยอะมากแล้วก็มีเงินรางวัลสำหรับรุ่นเอ็ดกรุ๊ปด้วยนะครับแล้วก็ฮาล์ฟมาราธอนกับมาราธอนเนี่ยเข้าเส้นชัยทุเรียนทานโตถือว่าเป็นทุเรียนหมอนทองที่แม่ใครๆก็อยากลิ้มรสนะเข้าเส้นชัยทุกคนได้ทุเรียนกินหมดเลยนอกจากอาหารต่างๆนะกว่า100ร้านค้านะของดีของขึ้นชื่อเหนียวไก่นะของปัดของยะลาของภาคใต้นะครับทุกคนได้ทุเรียนนะแบบว่าหิวกลับไปได้เลยนะครับนะจัดกันเต็มที่เชื่อว่าปีหน้าจะมีขาแรงทั่วประเทศนะครับมาลงมาที่ยะลาอย่างแน่นอนนะครับนี่คือการจัดการที่แบบยอดเยี่ยมจริงๆต้องขอชมนะสำหรับการแข่งขันรายการนี้นะครับนี่คือวัดวงกีฬาในวันนี้นะทิ้งท้ายด้วยยะลามาราธอนปีหน้าจะไปร่วมแข่งขันอีกครั้งนึงครับปีนี้จบฮาล์ฟนะผมนะ1ชั่วโมง503นาทีวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสัปปทุมหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬายืนยันเดินหน้าปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงคาดแล้วเสร็จไม่เกินต้นปีหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:08 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นางลาลีวันกาญจนจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยนายวรเสนลีวัฒนกิจนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายสลากบำรุงสภากาชาติไทยในงานกาชาติประจำปี2567เพื่อบำรุงสภากาชาติไทยรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดุจใจชัยวานิศิริผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยนำนางสาวสิรินาถกฤตภากรประธานโครงการเต็มใจและคณะกรรมการจัดการประกวดกิจกรรมรณรงค์เพื่อบริจาคโลหิตของกลุ่มเยาวชนระดับอุดมศึกษาภายใต้โครงการเต็มใจปี3ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดโครงการในโอกาสนี้ผู้แทนทีผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 14:30 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิอานันทมหิดลประจำปี2569จบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน75รูปพิธีถวายเครื่องราชสักการะถวายราชสดุดีถวายพระพรชัยมงคลและการถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีจากนั้นประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์พร้อมพิธีไถ่ชีวิตกระบือจำนวน6ตัวและมอบบัตรประจำตัวสัตว์นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลตลอดจนจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณพระวิหารหลวงวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามโดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมประกอบพิธีถวายพระราชกุศลจำนวนมากปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ร่วมกับคณะสงฆ์ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เปิดโอกาสให้หน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนตร์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์175รูปถวายพระราชกุศลณท้องสนามหลวงพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินพิธีถวายเครื่องราชสักการะในเวลา 17:30 นและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา 19:29 นจัดขึ้นพร้อมกันในส่วนกลางณท้องสนามหลวงส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดและในต่างประเทศจึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกันกระทรวงคมนาคมขอเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภายใต้ชื่อเกษมสุขทุกค่ำเช้าเพื่อเผยแพร่พระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพควบคู่กับนิทรรศการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้ชื่อให้โดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของราษฎรรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ได้น้อมนำแนวพระราชดำริและพระราชปณิธานมาปฏิบัติจริงทั้งการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งทางบกทางรางทางน้ำและทางอากาศเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนขอเชิญชวนประชาชนเข้าชมนิทรรศการดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 20:00 นบริเวณด้านหน้ากระทรวงคมนาคมนพศรแก้วคำรายงาน
1: ประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้าร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์พร้อมชมการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติและสตรีทอาร์ตประวัติศาสตร์วิถีริมคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์อย่างคึกคัก
4: บรรยากาศการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ที่รัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองตลอดจนโครงการพระราชดำริและพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าร่วมงานอย่างคึกคักโดยเฉพาะในช่วงค่ำที่มีการประดับไฟรอบพื้นที่อย่างสวยงามหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเข้าชมอย่างหนึ่งแน่นคือบริเวณถนนคนเดินคลองโอ่งอ่างที่มีการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดสายน้ำแห่งชีวิตโครงการพระราชดำริ10เรื่อง12ตอนรวมถึงการจัดฉายภาพยนตร์กลางแปลงอีกทั้งยังมีกำแพงสตรีทอาร์ตที่ถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์วิถีชีวิตริมคลองตลอดแนวและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงร่วมสมัยนายรัตนันท์อนันตกุลกล่าวว่าเดินทางมาร่วมกับกลุ่มเพื่อนเป็นวันที่2โดยก่อนหน้านี้ได้เดินทางมาใส่บาตรริมคลองและวันนี้อยากมาชมความงดงามของการประดับไฟริมคลองสัมผัสบรรยากาศย้อนยุคพร้อมกับถ่ายภาพสตรีทอาร์ตยามค่ำคืน
5: ในวันนี้ก็ตั้งใจที่จะมาเยี่ยมชมผลงานต่อจากเมื่อวานนะครับได้มาเดินดูนิทรรศการรวมถึงสัมผัสบรรยากาศในวิถีไทยๆริมน้ำริมคลองรวมไปถึงมาเดินจับจ่ายซื้อของนะครับทั้งของใช้ของกินรวมไปถึงผลงานทางจิตรหัตถกรรมก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะครับให้มาร่วมงานซึ่งจะจัดขึ้นต่อเนื่องอีกหลายวันนะครับ
4: สำหรับผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์ระหว่างเวลา 9:00 นถึง 21:30 นจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครบูรณาการทุกหน่วยงานปรับผังการใช้พื้นที่บริเวณสนามหลวงรองรับการจัดสร้างพระเมรุมาตรเริ่มตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี
6: ้นายไทยวุฒิขันแก้วรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการสนามหลวงร่วมกับกรมศิลปากรองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงพื้นที่และวางผังการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายไทยวุฒิเปิดเผยว่ากรมศิลปากรเตรียมขยายแนวรั้วชั่วคราวด้านทิศตะวันตกเพื่อเริ่มงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้จึงจำเป็นต้องปรับย้ายจุดพักคอยและจุดแจกอาหารพระราชทานออกจากบริเวณดังกล่าวโดยกทม.ได้ย้ายจุดบริการทางการแพทย์และจุดแจกอาหารไปยังบริเวณอุโมงค์หน้าพระลานพร้อมสั่งการให้สำนักการโยธาจัดทำผังรวมพื้นที่สำนักงานเขตพระนครประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่จัดระเบียบการจราจรและเส้นทางเข้ากราบพระบรมศพส่วนสำนักประชาสัมพันธ์จะเร่งย้ายจอ LED ขนาดใหญ่ไปติดตั้งบริเวณโรงครัวพระราชทานเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้ยังกำชับให้สำนักสิ่งแวดล้อมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความสะอาดการจัดการขยะตลอดจนบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่อย่างเข้มงวดและเตรียมความพร้อมบุคลากรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีและชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในระยะต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: มาต่อกันที่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยว
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนครั้งนี้ดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลตั้งแต่ปี2562และความสำเร็จครั้งนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเพราะต้องมีการชี้แจงเหตุผลและจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมยาวนานประมาณ 1,500 ปีอีกทั้งยังมีโบราณวัตถุและเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นประเทศไทยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายและบันทึกข้อมูลทั้งหมดส่งให้ยูเนสโกประกอบการพิจารณารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวอีกว่าการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้นำในท้องที่จึงอย่านำประเด็นดังกล่าวไปเชื่อมโยงกับการเมืองซึ่งการได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลกจะส่งผลดีต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมเช่นในช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชาและวันมาฆบูชาของปีที่ผ่านมามีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ6เท่าตัวนันทิกาคิตปาโลรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมต่อยอดและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก
8: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวแสดงความยินดีที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ประกาศให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกว่าประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชยังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเป็นโอกาสที่ดีที่จะประชาสัมพันธ์ทำให้นักท่องเที่ยวรู้จักจังหวัดนครศรีธรรมราชมากขึ้นโดยในส่วนของกระทรวงพร้อมต่อยอดการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมกับตัวแทนหรือบริษัทด้านการท่องเที่ยวต่างประเทศเพื่อส่งเสริมการเดินทางของนักท่องเที่ยวต่างชาติไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดใกล้เคียงมากขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาร่วมทำความสะอาดบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้อนรับนักท่องเที่ยวขณะที่ตลอดทั้งวันมีประชาชนเดินทางไปสักการะพระบรมธาตุเจดีย์อย่างต่อเนื่อง
9: นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนำจิตอาสาพระราชทานส่วนราชการและภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและเก็บขยะภายในบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยยกระดับภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเตรียมความพร้อมในการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเดินทางมาเยือนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องภายหลังจากการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกเมื่อวันที่25กรกฎาคมที่ผ่านมาบรรยากาศที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันมีประชาชนร่วมกราบขอพรพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชท่ามกลางบรรยากาศแห่งความปลาบปลื้มและความภาคภูมิใจที่มรดกอันทรงคุณค่าของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงาน
1: สมาชิกกบข.สามารถออมเพิ่มได้สูงสุด127กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.มีภารกิจให้สมาชิกเห็นถึงความสำคัญของการวางแผนทางการเงินเพื่อวัยเกษียณอายุซึ่งบริการออมเพิ่มเป็นอีกบริการที่คาดหวังให้สมาชิกสามารถทวีค่าเงินออมเพื่อเป้าหมายมีเงินใช้ที่เพียงพอในวัยเกษียณปัจจุบันนี้สมาชิกสามารถเลือกออมเพิ่มได้ตามความต้องการได้ในอัตราร้อยละ1ถึง27ของเงินเดือนและเมื่อรวมกับเงินออมตามกฎหมายร้อยละ3สมาชิกสามารถออมเงินได้สูงสุดไม่เกินร้อยละ30ของเงินเดือนและจำนวนเงินสะสมกบข.รวมถึงเงินออมเพิ่มที่สมาชิกนำส่งเข้ากบข.ทุกเดือนสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 500,000 บาทเมื่อรวมกับประกันและการลงทุนเพื่อการเกษียณอื่นๆโดยสมาชิกสามารถแจ้งออมเพิ่มได้4ช่องทางคือแจ้งที่หน่วยงานต้นสังกัดโดยกรอกแบบแสดงความประสงค์กำหนดหรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มแล้วส่งให้หน่วยงานต้นสังกัดMyGPF application LINE กบข.และ MyGPF website สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. @GPF community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกหมายเลขโทรศัพท์1179
10: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพระไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
12: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
11: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบิร์นแฮมของอังกฤษเตรียมให้การต้อนรับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในโอกาสเยือนอังกฤษอย่างเป็นทางการในวันจันทร์นี้ตามเวลาท้องถิ่นนับเป็นการพบกันของผู้นำต่างประเทศครั้งแรกหลังนายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมเข้ารับตำแหน่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมและประธานาธิบดีเซเลนสกี้มีกำหนดการเยี่ยมชมฐานทัพเรือของอังกฤษและรับฟังรายงานเกี่ยวกับการฝึกทหารยูเครนสำหรับการรบกับรัสเซียทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเบิร์นแฮมกล่าวในการแถลงการเข้ารับตำแหน่งโดยให้คำมั่นว่าอังกฤษจะอยู่เคียงข้างและยังคงมีความแน่วแน่ในการสนับสนุนยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่ารัสเซียไม่ควรสงสัยต่อความมุ่งมั่นของอังกฤษซึ่งจะไม่ยอมถอยจนกว่ายูเครนจะบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนและเป็นธรรม สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีลูอิสอิกนาซิโอลูลาดาซินวาผู้นำบราซิลในวันนี้โดยระบุว่าจีนยังคงให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสถานะในเวทีระหว่างประเทศและอิทธิพลที่สำคัญของบราซิลพร้อมยืนยันว่าจีนสนับสนุนบราซิลในการปกป้องอธิปไตยและเอกราชต่อการต่อต้านการแทรกแซงจากภายนอกรวมถึงการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านทำเนียบประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าประธานาธิบดีลูล่าและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังเห็นพ้องถึงความสำคัญของการเจรจาข้อตกลงกลุ่มตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่างกับจีนท่ามกลางแรงกดดันจากมาตรการภาษีของสหรัฐพร้อมประนามต่อการกระทำดังกล่าวซึ่งถือเป็นการใช้อิทธิพลทางการเมืองในช่วงการเลือกตั้งของบราซิลสำนักข่าว CCTV ของทางการจีนรายงานว่าทางการจีนอพยพนักท่องเที่ยวที่ติดค้างอยู่ในอุทยานแห่งชาติจิวจ้ายโกซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วหลังพายุใต้ฝุ่นโนอึนพัดถล่มเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นจนส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนกลางและตอนใต้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินโคลนถล่มพร้อมสั่งปิดให้บริการพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทั้งหมดเป็นการชั่วคราวขณะที่กระทรวงทรัพยากรน้ำและสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนยกระดับการเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันเป็นระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในหลายพื้นที่ของมณฑลหูหนานมณฑลกวางตุ้งมณฑลเสฉวนมณฑลเจียงซีรวมทั้งภาคตะวันออกเฉียงใต้ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูตั้งแต่วันอาทิตย์จนถึงวันจันทร์นี้ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงว่าคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้หรืออย่างช้าในช่วงต้นปีหน้าตามข้อเสนอของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการโดยจะมีการแยกออกเป็นกระทรวงการกีฬาและกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณและการดำเนินงานของแต่ละกรมและแต่ละหน่วยงานมีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งยังจะช่วยให้การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเป็นไปอย่างมีระบบมากขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลส่วนเรื่องการจัดสรรงบประมาณนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่าโครงสร้างเดิมมีการจัดสรรและแยกงบประมาณในระดับกลมและระดับหน่วยงานต่างๆของทั้งสองฝ่ายไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วจึงไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงบประมาณแต่อย่างใดศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026สนามที่4ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกพินมุกดาสมศรีนักหวดไทยโชว์ฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมเอาชนะดาฟิน่าซินซัวจากฟิลิปปินส์ไป2เซตรวด6ต่อ0และ6ต่อ0ทำให้ผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายไปพบกับจื่อโยเหลียงจากฮ่องกงต่อไปการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนรายการมาเลเซียจูเนียร์อินเตอร์เนชั่นแนลชาเลนจ์ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่จันทรัตน์มานดากุลจับคู่กับแพรพลอยสุทธิวรยานนท์โชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดและเหนือชั้นตบเอาชนะราเชลตันกับซินหญิงเต๋อจากมาเลเซียไป2ต่อ0เกม 25-15 และ 21-12 คว้าแชมป์หญิงคู่ไปครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงเดี่ยวกุ้งแก้วกากานิกยังคงทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ตบเอาชนะเฉิงเชียยุนจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม 21-19 และ 21-15 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองอีก1ประเภทส่วนประเภทชายเดี่ยวปันนทัศน์เปรมพันธ์พงศ์สู้เต็มที่แต่พ่ายให้กับทิวเวยเจียจากมาเลเซียไป0ต่อ2เกม 16-21 และ 11-21 ได้ตำแหน่งรองแชมป์มาครองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026ปิดฉากลงอย่างเป็นทางการโดยตุรกีโชว์ฟอร์มแกร่งพลิกแซงเอาชนะบราซิล3ต่อ1เซตคว้าแชมป์รายการนี้เป็นสมัยที่2ต่อจากปี2023ขณะที่ทีมชาติไทยจบการแข่งขันในอันดับ14ของตารางแม้จะไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่ยังทำผลงานเพียงพอที่จะรอดตกชั้นและคว้าสิทธิ์แข่งขัน VNL ฤดูกาล2027ต่อไป ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open 2026ที่ประเทศสกอตแลนด์โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการสร้างผลงานยอดเยี่ยมส่งท้ายหลังเร่งเครื่องจบอันดับ3ด้วยสกอร์รวม5อันเดอร์พาร์ขณะที่ตำแหน่งแชมป์ตกเป็นของเจนนี่ชินโปรสาวสุดแกร่งจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มเข้มรักษาตำแหน่งผู้นำแบบม้วนเดียวจบตั้งแต่รอบแรกก่อนปิดฉากด้วยสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์คว้าถ้วยแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนโปรพราวชนิตตีวรรณแสนทำผลงานติดท็อป10จบอันดับ7ด้วยสกอร์รวม2อันเดอร์พาร์นั่นโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจตามมาในอันดับ13สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์การแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอาเซียนยินตัน U14 อาเซียนดรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ครั้งที่9ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และ Japan Dream Football Association โดยมีทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีจากประเทศไทยญี่ปุ่นและมาเลเซียรวม16ทีมร่วมประชันฝีเท้าที่สนามฟุตบอลเวอร์โซอินเตอร์เนชั่นแนลสคูลจังหวัดสมุทรปราการโดยในรอบชิงชนะเลิศทีมอัสสัมชัญยูไนเต็ดจากประเทศไทยเอาชนะทีมชิงะซีเล็กจากญี่ปุ่นไป4-0คว้าแชมป์ยินตัน U14 อาเซียนรีมฟุตบอลทัวร์นาเมนต์2026ได้สำเร็จส่วนคู่ชิงอันดับ3โรงเรียนเทพศิรินทร์ชนะจุดโทษสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซีย4-3หลังจากเสมอในเวลา0-0ส่งผลให้โรงเรียนเทพศิรินทร์จบที่อันดับ3ส่วนอันดับ4คือสโมสรฟุตบอลยะโฮดารุนตะซิมจากมาเลเซียโดยรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมเป็นของกฤษกรมูลศรีสุขจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดและท็อปสกอร์เป็นของภูวิสิทธกุลอยู่รุ่งจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดส่วนรางวัล Asian Dream Player Award 2รางวัลประกอบด้วยภคพลศรีปัฐาจากท่าข้ามชลบุรี FC และแซมเทเลอร์จากโรงเรียนเทพศิรินทร์ซึ่งทั้ง2คนจะได้รับประกาศนียบัตรพร้อมโอกาสเดินทางไปฝึกซ้อมฟุตบอลระยะสั้นที่ประเทศญี่ปุ่นและร่วมฝึกซ้อมกับทีมเยาวชนในสังกัด J League Academy เพื่อเปิดประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพสู่ทางนักฟุตบอลอาชีพในอนาคตผานิชคาดนาครายงาน
14: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดู

0: มีความถึงพร้อมโภคะการรักษาศีลเป็นการปิดกั้นทางที่จะสูญเสียทรัพย์ไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นคนที่ผิดศีลห้ามีการดื่มสุราและเสพยาเสพติดของมึนเมาเป็นต้นทำให้เสียทรัพย์และเกิดความประมาทอาจทำให้ร่างกายถึงความเจ็บปวดหรือเป็นอันตรายพิการได้สีเลนะนิพุติงยันติศีลยังเป็นทางส่งไปให้ถึงพระนิพพานอันเป็นทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง
1: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
2: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
1: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
2: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
3: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมดำเนินรายการโดยดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าค่ะสำหรับวรรณกรรมพานแว่นฟ้านี้จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่ก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภานะคะมีอายุครบ70ปีจัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นผลงานที่มีชื่อตอนว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังค่ะและเช่นเคยนะคะคุณมุทิตาอิทธิพลได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

คุณพ่อของผมได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่ร่ำรวยขึ้นมาจากการโกงกินสมัยที่ท่านเป็นรัฐมนตรีหลายกระทรวงหลายสมัยและคงปฏิเสธไม่ได้ว่าการที่ผมมีโอกาสร่ำเรียนจนจบการศึกษาระดับสูงจากต่างประเทศก็มาจากเงินที่โกงกินทั้งสิ้นซึ่งเป็นเงินที่สมควรทำประโยชน์ให้กับประชาชนผมจะไม่มีข้อแก้ตัวใดทั้งนั้นในฐานะที่เป็นลูกและในสังคมที่เคารพบุปการีผมคงไม่สามารถกล่าวร้ายคุณพ่อตัวเองได้นอกจากก้มหน้ายอมรับความจริงและกราบขออภัยพี่น้องประชาชนทุกท่านถือเสียว่าผมเรียนจบมาได้จากเงินของพี่น้องที่ส่งเสียให้ผมเรียนนะครับนับแต่นี้ไปถ้าพี่น้องให้โอกาสผมจะเอาความรู้ความสามารถที่เรียนมารับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่และพัฒนาบ้านเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปครับสิ้นเสียงประโยคสุดท้ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหน้าใหม่เสียงโห่ร้องยินดีกลับดังสนั่นขึ้นมาแทนอย่างคาดไม่ถึงทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่กี่วันทุกคนต่างคิดว่าเขาคงจะดับสนิทจากการถูกโจมตีจุดอ่อนเรื่องของพ่อเขาจากฝ่ายตรงกันข้ามและทางผู้บริหารพรรคได้แนะนำให้เขาเลี่ยงที่จะพูดถึงแต่ทว่าการตัดสินใจนาทีสุดท้ายแบบเด็ดขาดยอมรับความผิดของพ่อตัวเองในการปราศัยครั้งสำคัญนั้นทำให้ทุกคนตกตะลึงโดยเฉพาะคู่แข่งที่แก้เกมไม่ทันระเนตรกลายเป็นสสหนุ่มที่น่าจับตามองคนหนึ่งและก็กลายเป็นขวัญใจคนทั้งประเทศชั่วข้ามคืนทุกครั้งที่อ่อนแรงหรือว่าท้อจากอุปสรรคหนักหนาครั้งใดเขามักจะคิดถึงเหตุการณ์วันนั้นเสียงโห่ร้องยินดีของประชาชนกับแสงแฟลชจากกล้องถ่ายรูปของนักข่าวทำให้เขารู้สึกสดชื่นแล้วก็เติมพลังคืนกลับมาเสมอถ้าได้ใจประชาชนกับสื่อมวลชนเพียงแค่สองสิ่งนี้ก็เหมือนกับมีเกราะศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องผองภัยทั้งปวงแล้วเขาเชื่ออย่างนั้นแต่สำหรับเหตุการณ์คืนนี้เขาเริ่มไม่แน่ใจว่ามันจะช่วยเขาไว้ได้ขณะที่รู้ว่าตัวเองว่ากำลังทำผิดแต่ไม่คิดว่ามันจะพลาดเรเน่ตัดสินใจเหยียบคันเร่งให้รถพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นกว่าเดิมเขาอยากผ่านช่วงถนนสั้นๆนี้ไปให้พ้นๆเสียทีเมื่อถึงแยกข้างหน้าเลี้ยวซ้ายอีกนิดเดียวก็จะถึงที่หมายแล้วทางข้างหน้ามืดมิดแล้วก็นิ่งเงียบไร้การเคลื่อนไหวช่างเป็นใจให้เขาเลือกใช้ทางลัดนี้เหมือนกลลวงปีศาจที่หลอกล่อให้หลงเข้าไปติดกับแต่ถึงแม้รู้ล่วงหน้าเขาก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงเข้าไปอยู่ดีเพราะว่าเดิมพันของเขานอนอยู่บนเบาะหลังเมื่อตอนหัวค่ำลูกชายวัย5 ขวบมีไข้อ่อนให้ทานยาแล้วคิดว่าคงไม่เป็นไรแต่ว่าพอตกดึกไข้กลับขึ้นสูงจนน่ากลัวหน้าซีดตัวสั่นระเนตรีบอุ้มลูกขึ้นรถโชคร้ายจริงๆแม่บ้านที่ไม่เคยขอลาหยุดมานานหลายปีเพิ่งขออนุญาตกลับไปทำธุระที่ต่างจังหวัดเมื่อตอนเย็นเขาจำเป็นจะต้องวางเด็กชายนอนบนเบาะหลังเพียงลำพังในห้วงเวลาแบบนี้เขาคิดถึงเธอเหลือเกินภรรยาของเขาสุขภาพไม่แข็งแรงแถมมีโรคประจำตัวเธอคลอดลูกชายปารนออกมาด้วยความยากลำบากเกือบเอาชีวิตไม่รอดตั้งแต่ก่อนคลอดแล้วที่เธอคอยย้ำกับระเนตรและคุณหมอว่าถ้าหากเกิดเหตุสุดวิสัยต้องตัดสินใจเลือกระหว่างเธอกับลูกขอให้เลือกลูกไว้ก่อนเสมอโดยไม่ต้องลังเลให้เสียเวลาแม้แต่นาทีเดียวปารอนคลอดออกมาได้ไม่กี่ปีภรรยาของเขาก็จากไปแน่นอนก่อนสิ้นลมสุดท้ายเธอยังพร่ำบอกอีกว่าไม่ว่าถูกหรือผิดพี่ต้องเลือกลูกของเราเป็นอันดับแรกนะเขาได้แต่พยักหน้ารับในตอนนั้นแม้จะรู้อยู่เต็มอกว่ามันขัดกับอาชีพที่เขารักและต้องการแก้ตัวใหม่
เพื่อลบล้างความผิดของพ่อถ้าเป็นนักการเมืองทั่วไปการเลือกลูกก่อนสิ่งอื่นใดเป็นสิ่งที่เราพบเห็นทั่วไปจะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าจะเป็นรัฐบุรุษไม่ว่าอย่างไรต้องเลือกความถูกต้องก่อนเสมอที่ผ่านมาเรเน่เชื่อว่าเขาผ่านทุกการทดสอบมาได้โดยไม่มีรอยด่างพร้อยอย่างใดหากภรรยาเขาเฝ้ามองจากสวรรค์คงจะพึงใจไม่น้อยเขาไม่ทำให้เธอผิดหวังที่ตัดสินใจขับรถผ่านถนนสายนี้ก็พอเลือกลูกก่อนเป็นอันดับแรกอีกไม่กี่ร้อยเมตรจะถึงสี่แยกข้างหน้านาทีที่กระพริบตาแสงมนๆของมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งก็พุ่งออกมาจากปากซอยแล้วก็เลี้ยววิ่งสวนตรงมาทางที่เขากำลังทะยานไปข้างหน้าเฮ้ยเขาร้องลั่นด้วยความตกใจเหยียบเบรกอย่างแรงเสียงอะไรบางอย่างกระแทกดังปังเขาเกือบเผลอตะโกนออกไปด้วยสัญชาตญาณว่าขับรถภาษาอะไรวะแต่ก็ชะงักไว้ทันเมื่อคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่เพิ่งเสียหลักล้มลงบนพื้นถนนลุกขึ้นยืนทุบฝากระโปรงอย่างหัวเสียชี้หน้าตะโกนมาก่อนว่าคุณขับรถย้อนสอนนี่ทางวันเวนะคำพูดนั้นเตือนสติให้เรเน่ปิดปากอย่าโต้เถียงเขารีบเปิดประตูรถลงไปวูบแรกรู้สึกดีใจที่อย่างน้อยคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้บาดเจ็บอย่างหนักยังลุกขึ้นยืนได้เมื่อเขาเดินไปดูหน้ารถก็ไม่พบรอยบุบใดแถมมอเตอร์ไซค์ที่ล้มก็ห่างออกไปหลายเมตรต่างฝ่ายต่างเบรกทันซะก่อนก็เลยยังไม่ทันได้ชนกันจนเกิดความเสียหายที่อาจจะหนักกว่านี้เอ๊ะแล้วเมื่อกี้เสียงอะไรกระแทกดังปังเมื่อนึกขึ้นมาได้เขารีบเดินกลับไปที่รถอ้าวคุณอย่าหนีสิครับคุณทำผิดกฎหมายนะผมไม่ได้หนีเรเน่ตะคอกเสียงดังด้วยความหงุดหงิดนึกในใจถ้ารู้ว่าเขาเป็นใครคงไม่มีคำพูดแบบนี้หลุดออกมาจากปากเขาแน่รู้ว่าควรจะประกาศตัวไปเลยน่าจะทำให้เรื่องทั้งหมดง่ายขึ้นเมื่อหันกลับไปมองถึงต้นเสียงจึงพบว่าคำพูดเมื่อครู่ไม่ได้มาจากคนขี่มอเตอร์ไซค์คันที่ล้มลงแต่หากเป็นชายในชุดเครื่องแบบตำรวจที่เพิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดข้างถนนพอดีเรเน่พยายามสะกดอารมณ์ให้กลับมาเป็นปกติเสียงหนึ่งดังก้องขึ้นมาในสมองว่าบอกไปเลยว่าเป็นส.ส.แต่อีกเสียงหนึ่งบอกว่าอย่าให้รู้ดีกว่ายอมรับผิดเสียค่าปรับเหมือนคนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องจะได้จบลงเร็วไม่เป็นข่าวมิฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามจะหยิบยกเอามาเป็นประเด็นด่างพร้อยพูดไปตลอดชีวิตแต่นั่นจะทำให้เสียเวลานะอุตส่ามีตำแหน่งอภิสิทธิ์เหนือชาวบ้านทั่วไปแต่ว่าในยามหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ทำไมถึงไม่ช่วยมาให้ใช้เป็นประโยชน์ชีวิตคนสำคัญกว่านะโดยเฉพาะปารนลูกของเราเองต้องมาก่อนเป็นอันดับแรกขณะที่สองเสียงนั้นกำลังโต้เถียงกันอย่างไม่ลดละเรเน่ตัดสินใจเดินกลับไปหาเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความรับผิดชอบว่าไม่คิดจะหนีแต่มีเรื่องด่วนจำเป็นต้องรีบไปแต่ว่ายังไม่ทันได้ตัดสินใจว่าจะเปิดเผยตัวเองหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นก็ทักขึ้นก่อนว่าอ้าวท่านส.ส.เรเน่นี่ครับเรเน่อึกอักไม่แน่ใจว่าคุณตอบรับดีหรือไม่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็พูดต่อด้วยความมั่นใจว่าผมชอบท่านมากผมตามฟังท่านปราศัยเกือบทุกครั้งเลยนะครับ

พี่น้องครับประชาธิปไตยไม่ใช่ยาวิเศษที่กินเข้าไปแล้วจะแก้ทุกปัญหาได้ภายในพริบตาแต่ประชาธิปไตยคือเครื่องมือต่างหากล่ะถ้าอยู่ในมือโจรมันก็จะใช้เครื่องมือนั้นงัดแงะเข้าปล้นขโมยของในบ้านเราแต่ถ้าอยู่ในมือช่างก็จะใช้ซ่อมแซมบ้านเราให้สวยงามน่าอยู่เสียงปรบมือดังลั่นทุ่งหาเสียงเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเราต้องการเครื่องมือที่มีชื่อประชาธิปไตยนี้มาซ่อมแซมแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศเราก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเราฝึกตัวเราเองให้เป็นช่างที่ใช้เครื่องมือนี้เป็นซะก่อนพี่น้องเข้าใจไหมครับพี่น้องเห็นด้วยไหมเราต้องมีจิตสำนึกประชาธิปไตยจิตสำนึกที่อยู่ในวิญญาณในสายเลือดไม่ใช่แค่ในวันเลือกตั้งจิตสำนึกประชาธิปไตยที่ไม่ใช่แค่รู้จักแต่สิทธิ์เสียงของเราเองแต่ต้องเคารพสิทธิ์เสียงของผู้อื่นด้วยประชาธิปไตยไม่ใช่แค่เราพูดอยู่คนเดียวแล้วก็บังคับให้คนอื่นต้องฟังหรือว่าเชื่อเราแต่เราเองต้องรู้จักหยุดฟังความคิดเห็นของผู้อื่นด้วยเสียงไมค์เริ่มบีบหอนจนบางคนต้องยกมือขึ้นปิดหูหรือแม้แต่ในชีวิตประจำวันของพี่น้องก็ต้องมีสำนึกประชาธิปไตยด้วยเช่นกันถ้าเราตะโกนเปล่าๆว่าต้องการประชาธิปไตยแต่การดำเนินชีวิตของเรากลับสวนทางมันก็ไม่ถูกต้องเรายังจอดรถบังหน้าบ้านคนอื่นเรายังเปิดเพลงเสียงดังลั่นเรายังตั้งแผงขายของบนฟุตบาทขี่มอเตอร์ไซค์ย้อนสอนเราตามใจสะดวกของตัวเองอย่างนี้ไม่ได้นะครับพี่น้องเราประชาชนต้องเป็นประชาธิปไตยก่อนต้องมีสำนึกภายในแล้วก็ส่งผลต่อการกระทำภายนอกเมื่อนั้นแหละประเทศเราถึงจะเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงเพราะนักการเมืองไม่ว่าใครก็ต้องมาจากการเป็นประชาชนทั้งสิ้นถ้าประชาชนทุกคนดีเลือกยังไงก็ต้องได้นักการเมืองที่ดีจริงไหมครับไม่รู้ทำไมคำปราศัยนี้ลอยเข้ามาในความทรงจำของระเนศทันทีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นบอกว่าชอบฟังคำปราศัยของเขาเมื่อระเนศเสร็จธุระพูดคุยกับตำรวจเขารีบเดินกลับไปที่รถเปิดประตูหลังพบเบาะหลังว่างเปล่าเข้าใจหายแวบแต่เมื่อก้มมองลงไปที่พื้นรถร่างบอบบางของเด็กชายวัย5ขวบนอนกองอยู่ตรงนั้นไม่ไหวติ้งพื้นไม้กระดานเก่าๆที่เช็ดถูจนสะอาดใหม่วาววับยังเป็นภาพติดตาของระเนศเสมอ

ครั้งหนึ่งตอนนั้นเขาเรียนอยู่ชั้นม.3คุณครูวิไลได้เลือกเขากับเพื่อนอีก 2-3 คนมาทำความสะอาดห้องสมุดในวันเสาร์แทนที่จะบ่นเบื่อเหมือนคนอื่นเรเน่กลับกระตือรือร้นที่จะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนี้อยู่คนเดียวเขาเตรียมผ้าเช็ดไม้ถูพื้นน้ำมันมะกอกกับน้ำส้มสายชูมาจากบ้านเขาศึกษามาแล้วว่าเมื่อนำสองสิ่งนี้มาผสมแล้วก็ชุบด้วยผ้าขนหนูนุ่มๆแล้วเช็ดถูจะทำความสะอาดพื้นได้ดีแล้วก็ถนอมเนื้อไม้ให้เป็นเงางามเรเน่ตั้งใจทำงานถูพื้นนี้มากจนเพื่อนๆรอว่าต่อไปก็คงต้องเปิดบริษัทรับทำความสะอาดเป็นแน่แต่เรเน่กลับคิดในใจว่าแค่นั้นยังไม่พอหรอกฉันจะเก็บกวาดทำความสะอาดทั้งประเทศเลยล่ะเข้าหมายถึงอาชีพนักการเมือง

เช้าวันจันทร์ระเน่รีบไปโรงเรียนแต่เช้าแล้วก็เฝ้าอยู่หน้าห้องสมุดเดิมทีก็มีกฎอยู่แล้วว่าทุกคนต้องถอดรองเท้าแต่เขากลัวว่าจะมีนักเรียนเกเรบางคนไม่ยอมปฏิบัติตามยิ่งเมื่อเขาเพิ่งทำความสะอาดเสร็จใหม่หมาดๆเขายิ่งไม่อยากให้มันเปื้อนฝุ่นสกปรกโดยใช้เหตุแม้แต่ธุลีเดียวหลังจากนั้นไม่นานคุณครูวิไลก็มาถึงไหนดูสิทำความสะอาดเรียบร้อยดีไหมว่าแล้วคุณครูก็ย่างเท้าพร้อมรองเท้าส้นสูงเข้าไปในห้องสมุดเดี๋ยวก่อนครับครูระเน่ตะโกนเสียงดังลั่นคุณครูวิไลชะงักเท้าถอยกลับด้วยความตกใจมีอะไรหรอครูยังไม่ได้ถอดรองเท้าเลยครับระเน่ตอบด้วยน้ำเสียงจริงจังแต่คุณครูวิไลกลับนึกว่าเขาแซวเล่นยิ้มกลิ่มก่อนที่จะตอบไปว่าโถแม่พูดซะครูตกใจรองเท้าครูสะอาดจ้าจะสะอาดได้ยังไงล่ะครับอย่างน้อยครูก็ต้องย่ำลานทรายหน้าโรงเรียนเดินเข้ามาเหมือนพวกเราทุกคนครูก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะครับเรเน่จึงเสียงเข้มเหมือนเดิมเพื่อนที่เห็นเหตุการณ์รีบสะกิดแขนเขาพร้อมกับกระซิบว่านั่นครูนะเว้ยแค่คู่เดียวไม่สกปรกมากหรอกไม่ได้เรเน่สะบัดแขนออกจากมือเพื่อนที่ทำท่าจะห้ามเขาไว้ไม่มีรองเท้าใครสูงส่งดูสะอาดกว่าใครต้องเท่าเทียมกันครับครูเองก็ไม่มีอภิสิทธิ์เราตั้งใจทำเพื่อให้ห้องสมุดสะอาดแล้วจะยกเว้นบางคนให้ทำสกปรกได้อย่างไรล่ะครับคุณครูวิไลไม่ตอบท่าทางโกรธจัดเธอหันหลังเดินกลับไปทันที

เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบเรื่องราวทั้งหมดว่าสส.ระเนศมีเหตุฉุกเฉินต้องรีบพาลูกชายที่ป่วยหนักไปโรงพยาบาลท่านจำเป็นต้องตัดสินใจขับรถย้อนสอนฝ่าเข้าไปบนทางรันเวย์แล้วก็บังเอิญเกิดอุบัติเหตุเล็กน้อยกับมอเตอร์ไซค์ที่สวนมาแต่เพราะท่านขับด้วยความระมัดระวังอย่างเต็มที่ผู้ขี่มอเตอร์ไซค์จึงไม่บาดเจ็บแต่อย่างใดแค่เขาถลอกนิดหน่อยกับกระจกมองข้างหักแค่นั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงช่วยไก่เกลี่ยให้เรื่องจบลงด้วยดีแล้วก็โดยเร็วเพื่อเห็นแก่ชีวิตน้อยๆของลูกท่านซึ่งตอนนี้อาจบาดเจ็บหนักกว่าเดิมเพราะว่าตกจากเบาะส่วนคนขี่มอเตอร์ไซค์พูดอะไรไม่ออกได้แต่พยักหน้ารับอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักหลังจากกระเดชยินดีจ่ายค่าเสียหายผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไป 2,000 บาททุกอย่างคลี่คลายในชั่วเพียงไม่กี่นาทีเจ้าหน้าที่ตำรวจนายนั้นยังใจดีขี่นำทางท่านสส.ขับรถย้อนสอนต่อไปจนถึงสี่แยกเลี้ยวซ้ายส่งรถของท่านไปจอดถึงหน้าโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยระหว่างทางขณะขับรถตามมอเตอร์ไซค์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจระเนศแววได้ยินเสียงก๊อกก๊อกดังตลอดเวลาเขามองเห็นภาพตัวเองในรองเท้าส้นสูงของคุณครูวิไลเดินย่ำเข้าไปบนพื้นไม้เงางาม

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลพันแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าคำปราศัยสมุดบันทึกรองเท้าส้นสูงคู่นั้นโดยปะการังยังไม่จบนะคะแต่เวลาของทางรายการในค่ำคืนนี้ได้หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวตอนต่อไปกันได้ในวันพรุ่งนี้นะคะพบกันในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำจะดูแลครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสอย่างดีที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพทหารกล้าอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีจังหวัดนราธิวาสย้ำจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างดีที่สุด
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่จากเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบูเกซามีตำบลตันยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสโดยพิธีจัดขึ้นณเมนวัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์มีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการสูญเสียกำลังพลถือเป็นความเจ็บปวดของคนทั้งกองทัพและรัฐบาลจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างเต็มที่ทั้งด้านสวัสดิการการเยียวยาและคุณภาพชีวิตรวมถึงผลักดันโครงการบัตรทองฮีโร่เพื่อให้บิดามารดาคู่สมรสและบุตรของกำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ยังคงได้รับสิทธิ์รักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากองทัพจะดูแลครอบครัวผู้เสียสละอย่างสมเกียรติและเดินหน้าปฏิบัติภารกิจเพื่อปกป้องประเทศชาติต่อไปกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งผลักดันผลิตภัณฑ์นมไทยขยายฐานการส่งออกสู่6ประเทศเป้าหมายในอาเซียนและจีนหวังระบายน้ำนมดิบภายในประเทศได้มากกว่า 1,000 ตันต่อวัน
8: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมแนวทางการขยายตลาดผลิตภัณฑ์นมขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในต่างประเทศโดยกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเปิดตลาดส่งออกผลิตภัณฑ์นมของอสค.ไปยังต่างประเทศเพิ่มขึ้นโดยที่ประชุมได้รับทราบถึงโอกาสของนมไทยในตลาดจีนยังมีโอกาสในตลาดพรีเมียมที่ยังสามารถนำเอกลักษณ์ของไทยมาผสมผสานเช่นนมรสทุเรียนและนมรสมังคุดเชื่อว่าจะเป็นโอกาสในการเปิดตลาดและเติบโตได้ดีในกลุ่มผู้บริโภคชาวจีนนอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบว่าตลาดอินโดนีเซียจะสามารถดำเนินการได้ทันทีเนื่องจากมีการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด แต่ในปัจจุบันยังติดอุปสรรคสำคัญในเรื่องของขั้นตอนการขอใบอนุญาตและการรับรองมาตรฐานต่างๆที่มีความล่าช้าอย่างไรก็ตามหากแผนการส่งออกในกลุ่มอาเซียนประสบความสำเร็จคาดว่าจะช่วยระบายน้ำนมดิบได้กว่า 1,000 ตันต่อวันทั้งนี้ได้มอบหมายให้สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศและฝ่ายเกษตรในแต่ละพื้นที่เร่งศึกษาข้อมูลตลาดเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การตลาดให้สอดคล้องกับแต่ละประเทศพร้อมประสานหน่วยงานของแต่ละประเทศคู่ค้าเพื่อเปิดทางให้ผลิตภัณฑ์นมไทยสามารถเข้าสู่ตลาดต่างประเทศได้รวดเร็วยิ่งขึ้นอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: สำนักงานประกันสังคมชะลอการจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอคำวินิจฉัยศาลปกครองนางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนมีมติชะลอการจัดการเลือกตั้งตามประกาศลงวันที่25พฤษภาคม2569หลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งทุเลาการบังคับเงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์กับสำนักงานประกันสังคมก่อนการชะลอการเลือกตั้งครั้งนี้เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายโดยจะพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกระบวนการตามกฎหมายต่อไปสำนักงานเขตดินแดงกรุงเทพมหานครออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุอาคารที่อยู่ระหว่างการรื้อถอนทรุดตัวบริเวณซอยประชาสงเคราะห์28โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งเข้าดำเนินการและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่จึงขอแจ้งความร่วมมือประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพานแก้วค่ะวันนี้ปานนำสาระความรู้เรื่องราวต่างๆในทุกๆแวดวงทุกๆวงการนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยค่ะสำหรับค่ำคืนวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังแต่เป็นสุขภาพในช่วงวัยหนึ่งนะคะที่หลายคนก็มักจะมีปัญหานะคะก็คือช่วงวัยทองนะคะวัยทองก็คือช่วงที่เราอายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะบางคนอาจจะรู้สึกว่าสักแตะเลข4เนี่ยคืออาจจะรู้สึกร่างกายมันเริ่มจะไม่เหมือนเดิมแล้วต่อให้เราจะรับประทานอาหารที่ดีออกกำลังกายแต่เอ๊ะทำไมมันมีอาการเหมือนนอนไม่ค่อยหลับหงุดหงิดง่ายเหงื่อออกกลางคืนนะคะก็มีหลากหลายสัญญาณนะคะที่ทำให้เรารู้ว่าเราเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่าวัยทองอะนะคะถือว่าช่วง Golden Age เนี่ยเป็นช่วงที่เขาบอกว่าที่เขาใช้คำนี้เนี่ยคือมันมีความพร้อมแล้วนะคะทั้งเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินการงานที่มันมั่นคงแล้วนะคะแล้วก็วัยวุฒิคุณวุฒิต่างๆนะคะความรู้ความคิดประสบการณ์ก็มีมามากประมาณหนึ่งแล้วนะคะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเป็นวัยที่มีความพร้อมนะคะทั้งการเงินแล้วก็เรื่องของความคิดนะคะประสบการณ์ต่างๆแต่เรื่องของสุขภาพค่ะคุณผู้ฟังก็อาจจะมีสัญญาณเตือนนะจริงๆหวั่นว่ามันอาจจะไม่ใช่สัญญาณเตือนของการถดถอยแต่มันเป็นสัญญาณเตือนที่ทำให้เรารู้ว่าในช่วงวัยนี้เราจะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นช่วงวัยที่จริงๆแล้วเขาบอกวัยทองเนี่ยคือมันไม่ใช่โรคนะคุณผู้ฟังมันเป็นเหมือนความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาตินะคะเพราะว่าระดับฮอร์โมนเพศมันลดลงค่ะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องเลยนะทั้งเรื่องของร่างกายจิตใจสภาพอารมณ์การทำงานของระบบต่างๆแล้ววัยทองเนี่ยมันไม่ได้เจอกันแค่ในเพศใดเพศหนึ่งบางคนอาจจะแบบว่าเห็นว่าเอ้วัยทองเนี่ยผู้หญิงพบง่ายมากกว่าหรือเปล่านะคะแต่จริงวัยทองมันเจอได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเลยนะคะส่งผลกระทบหลายๆเรื่องนะคะฉะนั้นช่วงวัยทองเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องดูแลตัวเองมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเป็นระยะเปลี่ยนผ่านของวัยนะคะที่เราจะต้องดูแลสุขภาพนะคะซึ่งเขาบอกว่าโดยเฉลี่ยแล้วนะคุณผู้ฟังเฉลี่ยแล้วผู้หญิงที่เข้าสู่วัยทองเนี่ยเขาบอกจะอยู่ที่ช่วงอายุประมาณ45ถึง55ปีนะคะบางคนอาจจะเข้าสู่ช่วงวัยทองเร็วหน่อยหรือว่าบางคนก็อาจจะช้าหน่อยนะก็แล้วแต่แต่ละบุคคลนะคะแต่ว่าช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยจะเป็นช่วงวัยที่ผู้หญิงจะเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะซึ่งก็สัมพันธ์กับเรื่องการทำงานของฮอร์โมนเอสโตรเจนค่ะคือพอรังไข่ทำงานน้อยลงเนี่ยหรือว่ามีฮอร์โมนที่มันผลิตลดลงก็อาจจะมีอาการเรื่องของประจำเดือนนะที่มันมาไม่สม่ำเสมอนะคะอย่างบางคนในสักช่วงวัยนึงนะช่วงอายุหนึ่งผู้หญิงเนี่ยก็จะหมดประจำเดือนไปนะคะฉะนั้นช่วงนี้แหละที่จะต้องดูแลตนเองมากขึ้นหน่อยนะคะส่วนของผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าจะเริ่มประมาณ40ปีขึ้นไปเอ๊ะแสดงว่าผู้ชายเข้าสู่วัยทองไวกว่าผู้หญิงนะคะซึ่งก็เริ่มจากระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนนะคะของผู้ชายที่เป็นฮอร์โมนเพศชายเนี่ยก็ค่อยๆลดลงนะอย่างค่อยเป็นค่อยไปฉะนั้นช่วงนี้นะคะจะต้องได้รับการประเมินสุขภาพอย่างสม่ำเสมอก็อาจจะมีการจัดการอาการที่มันอาจจะกระทบกับคุณภาพชีวิตแล้วก็ต้องวางแผนดูแลเรื่องของร่างกายและจิตใจให้เหมาะสมนะคะก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอนะคะหาหมอหน่อยนะแล้วก็ดูอาการสังเกตอาการของตัวเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะสังเกตอาการเราได้ยังไงว่าอันนี้คือเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วผู้หญิงอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงผู้ชายอาการเข้าสู่ช่วงวัยทองเป็นยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

ช่วงที่สองของรายการสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดิฉันปณิสราพันธ์แก้วค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวของวัยทองนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนะเกริ่นกันไปแล้วนะว่าเป็นอาการนะของร่างกายที่คือพออายุเรามากสักประมาณนึงอะนะคะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องของอารมณ์จิตใจนะคะแล้วก็เรื่องอื่นๆนะคะที่อาจจะต้องมีการปรึกษาคุณหมอแล้วก็เป็นช่วงวัยที่จะต้องดูแลสุขภาพของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งช่วงที่แล้วนะก็พูดกันไปแล้วนะว่ามันเป็นได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยนะไม่ใช่แค่ผู้หญิงอย่างเดียวหรือผู้ชายอย่างเดียวซึ่งผู้ชายเนี่ยเขาบอกว่าช่วงวัยทองเนี่ยจะเข้าประมาณ40นะคะเร็วกว่าผู้หญิงหน่อยผู้หญิงเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ45ถึง55ปีนะคะซึ่งอาการชัดๆของผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะมีเรื่องของประจำเดือนเนาะการหมดประจำเดือนนะคะแต่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันหน่อยนะคะว่าอาการวัยทองในผู้หญิงเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะเผื่อว่าใครที่สังเกตตัวเองเนี่ยจะได้รู้นะคะว่าเอ๊ะหรือว่าอาการที่เราหงุดหงิดแล้วก็ร่างกายเราไม่เหมือนเดิมไม่ปกติเนี่ยมันคืออาการของการเข้าสู่ช่วงวัยทองนะคะจะได้ไปปรึกษาไปหาคุณหมอได้อย่างถูกโรคกันนะคะซึ่งผู้หญิงเรานะคะเขาบอกว่าก็มีอาการตั้งแต่แบบนิดหน่อยนะคะถึงรุนแรงบางคนก็อาจจะกระทบกับการใช้ชีวิตด้วยนะคะอาการทางร่างกายนะคะอย่างที่คุยกันเลยก็คือประจำเดือนมาไม่ปกติบางคนก็มาช้าบางคนก็มาเร็วกว่าปกติหรือว่าบางคนก็คือปกติเนี่ยอาจจะเป็นเยอะเป็นหลายวันหน่อยก็อาจจะค่อยๆลดลงจนในช่วงอายุนึงเนี่ยมันก็จะหมดไปเป็นช่วงหมดประจำเดือนนะคะแล้วก็บางคนอาจจะมีอาการร้อนวูบวาบเหงื่อออกตอนกลางคืนค่ะเขาบอกอาการนี้เป็นอาการยอดฮิตของวัยทองเลยนะเพราะว่ามันเกิดจากการไม่สมดุลกันของฮอร์โมนนะคะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน

นทางเพศอะนะคะมันก็มีฮอร์โมนลดลงแล้วก็ฮอร์โมนอีกหลายตัวที่มันอาจจะทำงานได้น้อยลงนะคะก็อาจจะมีปัญหาตรงนี้นอกจากนี้นะคะยังมีเรื่องของอาการนอนไม่หลับเหนื่อยง่ายมันก็มีการแปรปรวนของฮอร์โมนแล้วก็ภาวะวิตกกังวลด้วยแล้วก็จะมีเรื่องของช่องคลอดแห้งนะคะบางคนอาจจะมีอาการเจ็บขณะมีเพศสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เยื่อบุช่องคลอดเนี่ยบางแล้วก็แห้งนั่นเองค่ะนอกจากนี้บางคนก็จะมีอาการผิวแห้งผมร่วงง่ายเล็บเปราะนะคะก็เป็นผลกระทบของฮอร์โมนนะคะที่มันส่งผลต่อเรื่องความชุ่มชื้นของผิวนะคะบางคนอาจจะมีปวดกล้ามเนื้อข้อต่างๆนะคะขัดข้อขัดกระดูกอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องดูแลเรื่องของกระดูกนะคะแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยเขาบอกช่วงวัยท้องน้ำหนักจะขึ้นง่ายโดยเฉพาะช่วงรอบเอวนะคะระบบเผาผลาญก็จะลดลงด้วยส่วนในช่วงของวัยทองที่เป็นเรื่องของอารมณ์อ่ะนะคะก็จะมีหงุดหงิดง่ายแปรปรวนรู้สึกเศร้ารู้สึกซึมเศร้าโดยที่บางทีก็ไม่รู้มันเศร้าเพราะอะไรนะไม่รู้มันมีเหตุการณ์อะไรมากระตุ้นเอ๊ะทำไมมันรู้สึกซึมเศร้ารู้สึกเศร้ารู้สึกความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแล้วก็ฮอร์โมนหรือว่าบางคนก็อาจจะมีเรื่องของภาวะหลงลืมนะคะก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่วัยทองเนี่ยจะพบกันได้เยอะนะคะถ้าใครที่เป็นผู้หญิงนะที่ฟังมาเนี่ยมีอาการ 2-3 ข้อขึ้นไปอาจจะเข้าข่ายไวท้องนะคะจะต้องปรึกษาคุณหมอนะตรวจระดับฮอร์โมนหน่อยแล้วก็ดูแลในแนวทางที่เหมาะสมนะคะอ่ะไปดูฝั่งผู้ชายกันบ้างนะคะคือผู้ชายเนี่ยเขาบอกอาจจะไม่รู้ตัวนะว่ากำลังเข้าสู่ไวท้องนะก็อาจจะต้องดูแลตรงนี้นิดนึงนะคะเพราะว่าผู้ชายเนี่ยคือเขาก็จะมีร่างกายที่สรีระที่แตกต่างกันกับผู้หญิงนะคะก็อาจจะมีอาการบางอาการเหมือนกันบางอาการต่างกันนะคะซึ่งอาการที่พบของวัยทองในผู้ชายเนี่ยก็จะมีของเรื่องของการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายนะคะพลังงานลดลงรู้สึกโอ้มันหมดแรงจังเลยทำกิจกรรมเดิมที่เคยทำได้สบายสบายเนี่ยมันก็รู้สึกโอ้ไม่ไหวแล้วนะคะกล้ามเนื้อลดลงไขมันสะสมมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะบริเวณหน้าท้องนะคะอาจจะมีรูปร่างเปลี่ยนไปบ้างแล้วก็เรื่องนอนไม่หลับไม่สนิทนะคะเหงื่อออกมากโดยเฉพาะตอนกลางคืนอันนี้ก็จะคล้ายๆอาการของฝั่งผู้หญิงนะที่มีอาการร้อนวูบวาบนะคะผิวแห้งผมร่วงง่ายนะคะนี่อาการก็คล้ายๆกันนะคะก็อาการทางอารมณ์ทางจิตใจก็คล้ายๆกันเลยอาจจะมีหลงลืมบ้างซึมเศร้าขาดความมั่นใจในตัวเองอารมณ์แปรปรวนนะคะแล้วก็ผู้ชายเนี่ยจะมีปัญหาไวท้องก็คือเรื่องของสมรรถภาพทางเพศนะคะความต้องการทางเพศลดลงเนื่องจากฮอร์โมนเพศชายลดลงนะคะการแข็งตัวอาจจะไม่ดีเหมือนเดิมนะคะอาจจะไม่เต็มที่เหมือนเดิมแล้วก็อาการหลั่งเร็วนะคะหรืออารมณ์ทางเพศที่ไม่ต่อเนื่องนะก็อาจจะส่งผลต่อความมั่นใจแล้วก็ความสัมพันธ์นะคะเช่นเดียวกันนะตรวจเช็คดูถ้ามี 2-3 ข้อขึ้นไปนะและช่วงอายุวัยที่น่าจะเข้าข่ายวัยทองเนี่ยก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนนั่นเองนะคะก็เป็นวัยทองนะคะใน2เพศนะทั้งผู้หญิงผู้ชายที่บอกเลยคือเป็นเหมือนกันนะอาการมันก็จะมีเที่ยงที่เหมือนกันแล้วก็มันก็จะมีบางส่วนที่มันแตกต่างกันไปตามสรีระของเพศแต่ละเพศนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามกันต่อนะคะกับเรื่องการดูแลตนเองเข้าสู่วัยทองแล้วเนี่ยจะปรับตัวยังไงหรือว่าบางคนเป็นหนักอาจจะต้องถึงขั้นมีการให้ฮอร์โมนเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
3: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
3: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
4: ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงวัยทองเนี่ยที่บอกว่าเราจะต้องดูแลตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนะคะถ้าหากเราดูแลไม่เหมาะสมเนี่ยเขาบอกว่ามันก็เสี่ยงนะต่อโรคเรื้อรังหลากหลายโรคด้วยกันนะคะอย่างโรคกระดูกพรุนนะคะกระดูกพรุนเนี่ยก็เรื่องของความหนาแน่นของกระดูกนะคะส่งผลให้กระดูกเปราะง่ายนะโรคหัวใจหลอดเลือดโรคเบาหวานนะความดันโลหิตสูงนะก็ดูเรื่องของระบบการเผาผลาญบางคนอาจจะมีปัญหาเรื่องของอัลไซเมอร์นะคะภาวะความจำเสื่อมถอยโรคสมองเสื่อมภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลต่างๆนะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของภาวะเมตาบอลิซึมซินโดรมนะคะอย่างไขมันสูงความดันสูงน้ำตาลสูงรอบเอวเพิ่มขึ้นก็เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญเหมือนกันนะคะของโรคหัวใจแล้วก็โรคเบาหวานค่ะฉะนั้นนะคะถ้าหากรู้สึกว่าอาการนี้เนี่ยมันกระทบนะกับร่างกายนะแล้วก็การใช้ชีวิตแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นหนักมากอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอนะคะตรวจระดับฮอร์โมนตรวจเลือดตรวจสุขภาพอะไรต่างๆนะทางฝั่งผู้หญิงแล้วก็ฝั่งผู้ชายเองเขาจะมีวิธีการตรวจที่แตกต่างกันเนื่องจากว่าสรีระต่างกันนะคะแต่แนวทางการดูแลตนเองเบื้องต้นนะคะคุณผู้ฟังแน่นอนเลยคือเรื่องของอาหารการกินนะคะเลือกอาหารที่มันดีต่อหัวใจแล้วก็กระดูกอย่างพวกผักผลไม้ธัญพืชที่มันไม่ขัดสีนะคะโปรตีนไขมันต่ำนะคะแหล่งแคลเซียมวิตามินดีหลีกเลี่ยงอาหารที่มันหวานจัดเค็มจัดนะคะแล้วก็มีไขมันทรานนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลานะอยากจะให้ขยับสักนิดนึงเนาะออกกำลังกายสร้างความแข็งแรงให้กับกระดูกแล้วก็กล้ามเนื้อนะคะอาจจะมีคาร์ดิโอบ้างเวทเทรนนิ่งบ้างนะคะแล้วก็ยืดเหยียดนะการที่ออกกำลังกายเนี่ยสุขภาพใจมันก็จะดีตามไปด้วยนะสุขภาพกายมันดีสุขภาพใจมันก็จะดีเนี่ยมันก็จะช่วยเรื่องของฮอร์โมนที่มันอาจจะแปรปรวนนะคะหงุดหงิดง่ายหรือเครียดอะไรเงี้ยก็อาจจะหาเรื่องของการฝึกสมาธินั่งสมาธิหายใจลึกๆนะคะก็ช่วยได้นะแล้วก็ที่สำคัญเลยคือในช่วงวัยไม่ช่วงว่าช่วงวัยอะไรก็ตามนะคุณผู้ฟังการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆแล้วก็ควรทำอย่างสม่ำเสมอด้วยนะคะจะได้รู้เท่าทันร่างกายของเรานะคะซึ่งอย่างที่บอกนะคุณผู้ฟังวัยทองเนี่ยมันไม่ใช่โรคนะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงร่างกายของเราไปตามธรรมชาตินะคะถ้าร่างกายของใครที่เข้าสู่ช่วงอายุหนึ่งนะคือใครก็ต้องเจออ่ะคุณผู้ฟังแต่สิ่งที่สำคัญเลยก็คือเราต้องดูแลตัวเองอย่างเหมาะสมไม่ว่าจะเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะหรือถ้ามันเป็นมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องพบคุณหมอนะคะเพื่อให้ฮอร์โมนในการปรับสมดุลฮอร์โมนนะคะฉะนั้นเนี่ยการจะ เข้าสู่ในช่วงวัยหนึ่งนะหรือว่าในช่วงวัยไหนก็ตามการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะของเราเองนะถือเป็นเรื่องที่เราควรจะทำอย่างสม่ำเสมอถ้าเราดูแลตัวเองดีมาเสมอเนี่ยมันก็จะเสี่ยงน้อยนะคะกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะข้อมูลดีๆแบบนี้นะคะป่านนำมาจากเว็บไซต์ของทางโรงพยาบาลวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะนำมาบอกต่อให้กับคุณผู้ฟังนะคะได้รับฟังกันเผื่อใครที่สังเกตตนเองหรือว่าเอ๊ะฉันมีอาการแบบนี้หรือเปล่าทำไมมันหงุดหงิดนอนไม่หลับเหงื่อออกกลางคืนฮอร์โมนไม่ปกตินะคะก็ถ้าดูแลตัวเองเบื้องต้นแล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะก็ไปหาคุณหมอดีกว่าปรึกษาคุณหมอจะได้มีแนวทางในการรักษาที่ถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะคะยังไงก็หลายๆท่านนะคะที่ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองแล้วก็อยากจะให้ก้าวเข้าสู่ช่วงวัยทองอย่างมั่นคงแข็งแรงนะเพราะว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยอย่างเรื่องของการเงินนะคะการงานแล้วก็ความคิดวัยวุฒิคุณวุฒิเนี่ยคือมันพร้อมแล้วนะคะร่างกายเราก็จะต้องพร้อมไปด้วยนะเราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนะคะสำหรับรายการสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับป่านได้ใหม่นะคะในทุกๆวันจันทร์เวลา 21:10 น.จนถึง 22:00 น.นะคะสำหรับวันนี้ป่านต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
4: ้29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
1: นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียในโอกาสเยือนไทยเป็นครั้งแรกในรอบ22ปีเดินหน้าขยายการค้าการลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเชื่อมโอกาสไทยสู่ตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกเชื่อมไทยสู่ตลาดยุโรป
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายแกสตูติสบูดริสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐลิทัวเนียในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นการเยือนระดับรัฐมนตรีต่างประเทศลิทัวเนียครั้งแรกในรอบ22ปีโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันทางด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันให้ภาคเอกชนใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของกันและกันโดยลิทัวเนียยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนไทยในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปและการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการขยายความร่วมมือในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาดเทคโนโลยีการแพทย์ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางด้านการศึกษาวิจัยและสตาร์ทอัพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆทางการค้าและการลงทุนในตลาดยุโรปและภูมิภาคบอลติกต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดอบรมฟรีผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ปั้นอาชีพใหม่รับตลาดพลังงานสะอาด
7: นายสมาร์ทปฐมสุคนอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานเดินหน้าพัฒนากำลังคนรองรับอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจสีเขียวเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการโซล่าเซลล์ฟรีพร้อมกันที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดภูเก็ตเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่รองรับความต้องการของตลาดพลังงานทดแทนที่ขยายตัวต่อเนื่องสำหรับการอบรมเปิดพร้อมกัน2รุ่นได้แก่ที่สถาบันพัฒนาฝีมือ แรงงาน21ภูเก็ตระหว่างที่31กรกฎาคมถึง2สิงหาคมและที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน13กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมใช้เวลาอบรม18ชั่วโมงรับรุ่นละ30คนผู้สมัครต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปสำเร็จการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ด้านไฟฟ้าหรือระบบโซลาร์เซลล์ตามเกณฑ์ที่กำหนดผู้ผ่านการอบรมจะได้วุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานโดยเปิดอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายผู้สนใจสามารถสมัครผ่าน QR Code หรือแบบฟอร์มออนไลน์ที่สถาบันกำหนดนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขขีดเส้น2สัปดาห์ตรวจข้อมูลแอปหมอพร้อมหากพบเบิกเท็จหรือคีย์ข้อมูลผิดจะดำเนินการอย่างเด็ดขาดเผยวันเดียวแจ้งพบข้อมูลผิดพลาดกว่า400รายการ
8: นายพัฒนาพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงกรณีประชาชนร้องเรียนพบข้อมูลการรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการเข้ารับบริการจริงว่าได้กำชับให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยวางกรอบเวลา2สัปดาห์เพื่อสรุปผลพร้อมระบุว่าสาเหตุอาจเกิดจากการคีย์ข้อมูลผิดความเข้าใจคาดเคลื่อนจากการออกหน่วยบริการนอกสถานที่หรือกรณีการเบิกค่ารักษาโดยมิชอบซึ่งหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทางนี้ยืนยันว่าแอปพลิเคชันหมอพร้อมเป็นเพียงระบบแสดงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยบริการหากประชาชนพบข้อมูลไม่ถูกต้องสามารถแจ้งผ่านแอปเคชั่นได้ทันทีเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลโดยจะไม่กระทบต่อสิทธิ์ด้านอื่นรวมถึงหากส่งผลต่อการทำประกันสุขภาพภาครัฐจะมีระบบยืนยันข้อมูลที่ถูกต้องให้ด้านนายแพทย์วิจักกาญจนอุทัยผู้อำนวยการสำนักสุขภาพดิจิทัลเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบข้อมูลโดยให้ประชาชนขี่แจ้งเข้ามาสรุปเย็นวานนี้พบมีเข้ามามากกว่า400รายการอยู่ระหว่างตรวจสอบเป็นรายกรณีพร้อมติดตามทุกวันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้คือเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495ค่ะเพื่อพระราชทานให้แก่ผู้พิการสายตาเป็นการปลอบขวัญและให้กำลังใจนะคะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินิพนธ์คำร้องเป็นภาษาไทยก่อนค่ะให้ชื่อยิ้มสู้จากนั้นนิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษในปีถัดมาคือ2496พระราชทานออกบรรเลงครั้งแรกในงานของสมาคมช่วยคนตาบอดในพระบรมราชูปถัมภ์ที่เวทีลีลาสวนน้ำพรเมื่อวันที่1มีนาคม2495นะคะคืนวันนี้สมายหรือยิ้มสู้จะเป็นการบรรเลงโดยวงเฉลิมราช

พลงพระราชนิพนธ์ยิ้มสู้เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่16และทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2495บรรเลงโดยวงเฉลิมราชเมื่อวันที่1ธันวาคม2542ค่ะและเราจะต่อกันด้วยเพลงทรัพย์ในดินเพลงนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริให้ข้อมูลไว้ว่าเป็นเพลงที่พระองค์ท่านนิพนธ์คำร้องเป็นเพลงแรกในชีวิตมอบให้กรมโฆษณาการใช้เป็นข้อความนำรายการส่งเสริมการเกษตรที่พระองค์ท่านทรงจัดเป็นประจำต่อมาฝ่ายจัดรายการขอให้คุณวีนพพัตราพุทธโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรแต่งทำนองให้และมอบให้คุณมัณฑนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติบันทึกเป็นแผ่นขี้ผึ้งใช้มาหลายปีนะคะนั่นคือเพลงทรัพย์ในดิน

ที่จบไปนั้นคือเพลงทรัพย์ในดินคำร้องเป็นของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินะคะทำนองโดยอาจารย์วินุพัตราหุตโชคมีสุขแห่งกรมศิลปากรค่ะและเพลงนี้ท่านจักรนิพนธ์เป็นเพลงแรกนะคะท่านผู้ฟังคะวันนี้วันที่27กรกฎาคมตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะท่านประสูติเมื่อปี2452นะคะคืนวันนี้ชั่วโมงแรกเราก็จะฟังเพลงผลงานของท่านจักรซึ่งมอบให้วงดนตรีกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ขับร้องบรรเลงเพลงแรกคือเพลงสาวงามเพลงนี้เป็นเพลงแรกที่ท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองและวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบรรเลงและบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณวินัยจุลบุษปะขับร้องเมื่อปี2492ค่ะต่อได้เดือนดวงเดียวท่านจักรนิพนธ์เนื้อและทำนองเป็นเพลงที่2นะคะเมื่อปี2488และวงกลมโฆษณาการขอไปขับร้องบันทึกแผ่นเมื่อปี2492เพลงที่3รำพึงชายหาดท่านจักรนิพนธ์ทั้งคำร้องและทำนองเป็นเพลงที่5ค่ะต่อมามอบให้วงกลมโฆษณาการไปบันทึกแผ่นเสียงโดยคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีปี2492ทั้ง3เพลงนี้นะคะสาวงามเดือนดวงเดียวและรำพึงชายหาดกลมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงในปี2492ผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิริค่ะ

ชุดแรกผ่านไปนะคะเป็นเพลงผลงานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริและกรมโฆษณาการขอบันทึกแผ่นในปี2492ทั้ง3เพลงที่จริงก็มีอีกหลายเพลงนะคะแต่เราจะฟัง3เพลงชุดต่อไปจะเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2493ค่ะมีเพลงชมนางคุณเลิศประสมทรัพย์ขับร้องนะคะเพลงนี้ศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐนนครร่วมกับท่านจักสร้างเพลงชมนางขึ้นมาค่ะคืนนี้เราจะฟังชมนางที่บันทึกแผ่น2493นะคะเพลงเกาะสวรรค์โดยคุณจันทนาโอบายวาทและสายลมว่าวโดยคุณมันทนามุรกุลศิลปินแห่งชาติทั้ง3เพลงนี้บันทึกแผ่นเสียงในปี2493

มาถึงชุดที่3ผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิรินะคะเราจะเริ่มกันด้วยเพลงชื่นตาฟ้างามท่านจักรนิพนธ์ให้คุณชาวลีช่วงวิทย์บันทึกแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปี2494ค่ะเพลงที่2ชื่นสุขเพลงชื่นสุขนี้เป็นเพลงที่ท่านจักรนิพนธ์ให้กับพันเอกการุณเก่งระดมยิงและคุณชื่นสุขโลจายะเป็นคู่บ่าวสาวในงานสมรสเมื่อวันที่3สิงหาคม2494บรรเลงในวันงานนะคะต่อมาคุณเพ็ญศรีก็อัดแผ่นเสียงกับวงกลุ่มโฆษณาการในปีเดียวกันเพลงที่3ธาราธิษฐานคุณวินัยและคุณชาวลีช่วงวิทย์ขับร้องค่ะท่านจักรนิพนธ์ทำนองให้กับบทกวีของอิงออนหรือศักดิ์เกษมหุตาคมนะคะในละครเรื่องช้องนางต่อมาคุณวินัยและคุณชาวลีร่วมกันบันทึกแผ่นเสียงในปี2494กับวงสุนทรภรณ์เราจะฟัง3เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นเสียงในปี2494

ที่จบไปนั้นเป็นเพลงผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริซึ่งกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์ขอมาบันทึกแผ่นเสียงในปี2494นะคะชุดต่อมาเป็นการบันทึกแผ่นเสียงในปี2495ค่ะเริ่มด้วยเพลงมาลีฝากรักท่านจักนิพนธ์เพื่อสลับฉากละครบนเวทีของคณะศิวารมณ์ค่ะซึ่งคณะละครก็ได้จัดสาวสวยมาร้องหน้าฉากแล้วก็โยนช่อดอกไม้ให้ผู้ชมต่อมาคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นเสียงเป็นคนแรกในปี2495กับวงกรมประชาสัมพันธ์ค่ะเพลงต่อไปคือชะตาฟ้าท่านจักนิพนธ์ประมาณปี2489ใช้ร้องบรรเลงประกอบละครมาก่อนค่ะต่อมาอนุญาตให้สุนทรภรณ์และคุณเพ็ญศรีบันทึกแผ่นในปี2495นะคะเราจะฟัง2เพลงนี้นะคะซึ่งบันทึกแผ่นในปี2495

ชุดต่อไปผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรินะคะขยี้ใจเพลงนี้ท่านจักตั้งพระทัยที่จะให้คุณรวงทองทองรัตนธมศิลปินแห่งชาติขับร้องและบันทึกแผ่นในปี2504ฟังผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศริเนื่องในวันนี้ตรงกับวันคล้ายวันประสูติของพระองค์ท่านนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับพรุ่งนี้พื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศเปิดให้คนไทยเที่ยวฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทรงเดินตามรอยพระบาทนาชนกเป็นปิ่นปกนครามหาสมัยสืบสานรักษาต่อยอดตลอดไปน้อมดวงใจถวายพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยฟรีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
7: นางรวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดให้ประชาชนไทยเข้าเที่ยวพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั่วประเทศสำหรับคนไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและยกเว้นค่ายานพาหนะทุกประเภทเพียงวันเดียวเท่านั้นประกอบด้วยอุทยานแห่งชาติวนอุทยานเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าสวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติด้วยการให้คนไทยยิวใจกับธรรมชาติภายใต้แนวคิดร่วมท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวรักษาความปลอดภัยของสัตว์ป่าและรักษาระบบนิเวศให้สวยงามรวมทั้งของงดนำกล่องโฟมและพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งเข้าพื้นที่ห้ามนำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดเข้ามาในเขตป่าอนุรักษ์โดยเด็ดขาดจึงขอเชิญชวนครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อนไปสัมผัสธรรมชาติและดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกันวันพรุ่งนี้ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งฟรีหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคมนี้เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชน
8: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขอสมกแจ้งปรับเวลาให้บริการรถโดยสารรับส่งหรือชัตเตอร์บัสในวันที่31กรกฎาคม2569โดยมีรายละเอียดการปรับเวลาในแต่ละเส้นทางประกอบด้วยเส้นทาง M1 M7M8 และ M9 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 น.คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:00 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 น.เส้นทาง M2 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 12:00 น.คันสุดท้ายออกจากท่าต้นทางเวลา 18:30 น.และคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21:30 น.ส่วนเส้นทาง M16 คันแรกออกจากท่าต้นทางเวลา 13:00 น. ิกาและคันสุดท้ายออกจากสนามหลวงเวลา 21 นาฬิกาประชาชนสามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนขสมก.โทรศัพท์หมายเลข1348หรือทางเว็บไซต์ www.bmta.co.th นพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเปิดโครงการ MOE Digital Era 2570ผนึกกำลัง iNet เชื่อมโยงข้อมูลการศึกษาทั้งระบบตั้งเป้าใช้งานจริงภายใน6เดือน
9: นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาดิจิทัลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและบริษัทอินเทอร์เน็ตประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ iNet เพื่อเริ่มปฏิรูประบบข้อมูลการศึกษาครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อ MOE Digital Era 2570เชื่อมโยงข้อมูลที่เคยแยกส่วนของแต่ละหน่วยงานให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันทั่วประเทศความร่วมมือครั้งนี้จะพัฒนา EduPass Super App ด้านการศึกษาพร้อมระบบ Education ID และ Learner ID ให้ประชาชนเข้าถึงบริการของกระทรวงศึกษาธิการได้จากจุดเดียวโดยยืนยันว่าจะไม่เพิ่มภาระให้ครูและโรงเรียนต้องเรียนรู้ระบบใหม่ซ้ำซ้อนแต่จะเชื่อมระบบเดิมให้ทำงานร่วมกันกรอกข้อมูลครั้งเดียวใช้ได้ทุกบริการลดงานเอกสารคืนเวลาให้ครูและดูแลผู้เรียนและให้ผู้บริหารใช้ข้อมูลแบบเรียลไทม์ประกอบการตัดสินใจทั้งนี้ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานแต่งตั้งผู้ประสานงานจัดทำแผนปฏิบัติร่วมกับ iNet คัดเลือกพื้นที่นำร่องและเร่งให้ระบบใช้งานได้จริงภายใน6เดือนก่อนขยายผลทั่วประเทศโดยการเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลด้านการศึกษาเป็นภารกิจที่ทุกหน่วยงานต้องร่วมขับเคลื่อนและจะเป็นรากฐานยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยสู่การเป็นต้นแบบด้านการศึกษาของอาเซียนศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์ขับร้องกับวงดุริยางค์ทหารอากาศค่ะ

จบไปแล้วค่ะคือเพลงชาติเกียรติวินัยกล้าหาญโดยคุณเฉลิมขวัญโหมดประดิษฐ์และคุณสุวรรณพลอยประดิษฐ์กับวงดุริยางทหารอากาศต่อด้วยเพลงเพื่อไตรรงค์คุณภาหวังเนธรรมขับร้องนำนะคะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ค่ะ

พลงเพื่อไตรรงค์จากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499ผลงานของพลตรีโลหิตจิตวาทการจบไปแล้วท่านผู้ฟังคะมีท่วงทำนองเพลงไทยอยู่เพลงหนึ่งคือทำนองสร้อยแสงแดงก็มีครูเพลงนำทำนองเพลงนี้มาใช้ในการประพันธ์เพลงไทยสากลอยู่หลายเพลงคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะเพลงแรกสร้อยแสงแดงโดยคุณสมจิตตัดจินดาผลงานของคุณสมยศทศนพันธ์นะคะต่อได้ไก่ฟ้าคุณชาญเย็นแขบันทึกเสียงผลงานของครูสไลด์ไกรเลิศและสอเกศสิริและมนเสียงซึ่งหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์บันทึกแผ่นเสียงผลงานของคุณอาจินปัญจพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะทั้งหมดนี้ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดง

3เพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงที่ใช้ทำนองเพลงไทยสร้อยแสงแดงช่วงต่อไปนี้เราจะฟังเพลงที่ครูเพลงท่านแต่งโดยมีเข้าโครงหรือสืบเนื่องมาจากวรรณกรรมเรื่องต่างๆจะเริ่มด้วยเรื่องสามก๊กนะคะเป็นนิยายอิงประวัติศาสตร์ของจีนในช่วงศตวรรษที่3ค่ะประพันธ์ขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิงนะคะโดยล่อกวนตงเนื้อหาของสามก๊กนี้ก็พูดถึงกลยุทธ์ทางทหารเล่ห์เหลี่ยมทางการเมืองแล้วก็ความจงรักภักดีท่ามกลางความขัดแย้งเพื่อจะแย่งชิงอำนาจในการรวมแผ่นดินจีนเข้าด้วยกันโดยในเรื่องนี้จะมีเป็น3ก๊ก3เหล่าก๊กแรกโจโฉก๊กที่2เล่าปี่และก๊กที่3ส่วนกุนเรื่อง3ก๊กนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็นเพชรน้ำเอกของวรรณกรรมโลกเลยทีเดียวค่ะต่อมาได้มีการเรียบเรียงเป็นภาษาไทยครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่1นะคะฉบับเจ้าพระยาพระคลังหนซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นงานแปลชิ้นเอกที่มีสำนวนภาษางดงามแล้วก็มีการนำไปใช้เป็นตำราต่างๆค่ะวันนี้เรามีเพลงก๊กเล่าปี่มานะคะก๊กเล่าปี่นี่ก็จะมีเล่าปี่กวนอูจูล่งเตียวหุยเราจะฟังเขาเหล่านี้กันเลยนะคะเริ่มด้วยเพลงเล่าปี่เพลงนี้พรพิรมเป็นผู้แต่งและขับร้องต่อด้วยกวนอูผู้ซื่อสัตย์คุณวิเชียรผู้โชตขับร้องค่ะเพลงที่3ข้าชื่อจูล่งขับร้องด้วยคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาและเพลงที่4เตียวหุยผู้หลุยสิบทิศคุณปรีชาบุญเกียรติบันทึกเสียง2เพลงหลังนี้ผลงานของครูสไลไกรเลิศ

นั่นคือเพลงที่เกี่ยวเนื่องกับวรรณกรรมเรื่องสามก๊กเป็นก๊กเล่าปี่นะคะซึ่งประกอบไปด้วยเล่าปี่กวนอูจูล่งและเตียวหุยเพลงต่อไปคือสุริยันจันทราเป็นเพลงจากวรรณกรรมเรื่องวิวาพระสมุทรค่ะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงดัดแปลงมาจากนิยายกรีกโบราณเรื่องแอนโดรเมดาเมื่อปี2461นะคะโดยทรงใช้นามปากกาวะศรีอยุธยาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับความรักแอนโดรเมดานี่เป็นธิดาของท้าวอมิตรค่ะถูกนำตัวไปล่ามโซ่ที่ทะเลเพื่อรอให้พระสมุทรคือเป็นอสูรร้ายแห่งท้องทะเลมากลืนกินแต่เจ้าชายอังเดรซึ่งเป็นคนรักของพระนางมาช่วยแล้วก็ปราบอสูรร้ายได้สำเร็จนี่ก็เป็นเรื่องย่อๆของวิวาพระสมุทรเพลงสุริยันจันทราเป็นเพลงในช่วงที่พระเอกเที่ยวนางเอกนะคะเพลงที่สองเมื่อจากเรือนคุณเพ็ญแขกระจารึกขับร้องค่ะส่วนหนึ่งนำมาจากวรรณกรรมเรื่องพระอภัยมณีของสุนทรภู่นะคะเป็นตอนพระอภัยเป่าปี่ช่วยศรีสุวรรณสินสมุทรและพราหมณ์ทั้งสามค่ะบรรเลงด้วยวงสังสินชัยเพลงที่สามเพลงไกรทองไกรทองนี่ก็เป็นวรรณคดีไทยประเภทบทละครนอกนะคะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์โดยได้เข้าโครงมาจากนิทานพื้นบ้านของเมืองพิจิตรค่ะเป็นเรื่องราวของการปราบจระเข้ชรวันโดยไกรทองซึ่งเป็นหมอจระเข้เป็นชาวนนทบุรีค่ะก็ใช้คาถาอาคมปราบชรวันได้สำเร็จเพลงไกรทองคุณชินกรไกรราชศิลปินแห่งชาติเป็นผู้ขับร้องนะคะต่อด้วยรจนาเสียงพวงมาลัยมาจากบทละครเรื่องสังทองค่ะเป็นเรื่องที่มาจากสุวรรณสังขชาดกเป็นพุทธประวัติพระชาติหนึ่งนะคะและเป็นนิยายพื้นบ้านของภาคเหนือและภาคใต้แต่เดิมก็ใช้เล่นละครสมัยสุโขทัยเราจะฟังเพลงรจนาเสียงพวงมาลัยโดยคุณปรีชาบุญเกียรติและคุณวิเชียรผู้โชติค่ะผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะเริ่มด้วยสุริยันจันทรา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียงเริ่ม

0: ือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันอังคารที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศเจริญยศสายทองปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีคุยข่าว9โมงเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569น้อมบังคมแทบเบื้องบรมบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยปลื้มปิติทั่วหน้าประชาไทยถวายพระพรชัยสดุดีนับแต่พระองค์ทรงครองฉัตรทรงปฏิบัติพระราชกิจและหน้าที่สฤทธิ์ผลสมบูรณ์พูนทวีทั่วปัตภีแซ่ซ้องชนชื่นชมทรงพระปีชาสามารถองค์อาจถูกท้วนล้วนงามสมชายชาญทหารชาติน่านิยมเอกอุดมหมายพึ่งบรมโพธิสมภารข้าพระบาทต่างพร้อมน้อมจงรักนบใจพักสามัคคีสมัครสมานอาราธนาพระไตรรัตน์ชัชวาลเทพเทวาอภิบาลประธานพรขอพระองค์ทรงประสบสิริสวัสดิ์ภูลพิพัฒน์พิญโยสโมสรเป็นมิ่งขวัญไทยประชาและนาครพระเกียรติกำจรก้องสากลด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นแล้วเราก็มาฟังธรรมะทำจิตให้มีความสงบในช่วงของจิตตะวิเวกรายการที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8ยังเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงเรามาเริ่มด้วยการระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์มาระลึกถึงพระพุทธเจ้ามาระลึกถึงพระธรรมที่ประกาศไว้อย่างดีมาระลึกถึงสงฆ์คือหมู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นคือพุทโธธัมโมและสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพอเราตั้งไว้ไม่เพลินอย่างนี้หยุดคิดถึงคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆไม่ต้องนึกเป็นคำๆแล้วให้ตั้งสติไว้เฉยๆแล้วสติมันอยู่ตรงไหนก็การที่เรามีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าพุทโธนี่มันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าโอเคคำว่าธัมโมนี่ฉันไม่ได้นึกถึงมันละมันดับไปมีสติสัมปชัญญะเห็นว่าคำว่าสังโฆนี่ฉันก็ไม่ได้นึกถึงเขาแล้วนะเขาดับไปท่านผู้ฟังรู้ไหมว่าถ้าเราเพลินไปตามความคิดใดๆอื่นๆเช่นคิดเรื่องนี้แล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นต่อนี่ถ้าเราไม่ได้สังเกตเนี่ยเราจะไม่เห็นความดับไปของความคิดก่อนหน้านี้ถ้าเราไม่ได้สังเกตนะไม่ได้สังเกตคือไม่มีสติไงนั่นแหละเขาเรียกว่าเพลินเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนั้นเดี๋ยวคุณเพลินไปตามความคิดนี้มันคือเพลินละมันคือไม่มีสติละในที่นี้เราจึงตั้งคำว่าพุทโธขึ้นใช่ไหมล่ะเพื่อให้จิตเรามีที่เกาะก่อนนะพุทโธธัมโมสังโฆตั้งไว้มีความคิดใดๆมาฉันก็ไม่ได้ไปตามความคิดนั้นมาก็มาแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ดับก็ดับแต่ฉันยังมีที่ระลึกอยู่ทีนี้ถ้าไอ้จังหวะที่เราลืมพุทโธไปนี่คือต้องการยกสถานการณ์ขึ้นนะให้ธัมโมฟังได้เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเห็นความดับมันถึงไม่ใช่เพลินเพราะเวลาที่ถ้าสมมติเราไม่มีสติคนเพลินคิดเรื่องกอไก่เสร็จปุ๊บคิดเพลินไปแล้วโอ้กำลังชอบโอ้เดี๋ยวมีเรื่องขอไข่มาแซวโอ้ถ้าเป็นเคสนี้ล่ะจะทำไงโอ้เราน่าจะกังวลใจเราก็จะมีความกังวลใจมีความกลัวเกิดขึ้นไอ้จังหวะที่เปลี่ยนจากความคิดกอไก่ไปความคิดขอไข่นี่ถ้าเราไม่ได้เห็นความดับของความคิดก่อไก่คือเพลินไปแล้วกับความคิดขอไข่ว่าโอ้ยมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นั่นคือเพลินละไงมันก็ไปเรื่อยๆจนถึงคอควายจนถึงจอจานจนถึงฮอนุกูนู่นน่ะไอ้จังหวะที่เปลี่ยนไปแต่ละความคิดไปแต่ละความคิดไปเนี่ยไม่ได้สังเกตเห็นความดับของเขาปึ๊ดไปเลยปึ๊ดไปเลยปึ๊ดไปเลยนั่นคือเพลินละเอาใหม่ในที่นี้เราจึงตั้งพุทโธขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งธัมโมขึ้นใช่ไหมในที่นี้เราจึงตั้งสังโฆขึ้นว่าถ้าโอ้ไปถึงความคิดบอไปไม้แล้วโอ้นึกได้พุทโธธัมโมสังโฆปุ๊บคุณกลับมามีสติตั้งไว้เห็นพุทโธเกิดขึ้นความคิดเหล่านั้นอาจจะยังอยู่อาจจะดับไปเราจะเห็นละเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติตั้งอยู่กับพุทโธไงเอากลับมาตรงนี้ในขณะที่เรานึกพุทโธธัมโมสังโฆอยู่นี่ถ้าเราลืมไปคำว่าลืมคือคุณไม่เห็นความดับข ของเขาเอ๊ะมันหายไปตอนไหนวะไม่รู้เหมือนกันเว้ยโอ้นั่นแหละมันเพลินแล้วหลุดแล้วเอานึกได้ไหมทำไงก็นึกขึ้นมาไงนึกอยู่เรื่อยๆนึกอยู่เรื่อยๆก็ไม่ลืมทีนี้ไอ้การที่เราจะให้มันดับไปโดยไม่ใช่ว่าเราลืมคือเห็นการดับของสิ่งนั้นน้อมจิตให้มันดับไปเลยเอาก็ถ้าท่านผู้ฟังยังจะคิดว่าคิดคำนี้คิดเรื่องนี้เดี๋ยวหยุดคิดแล้วไปคิดเรื่องอื่นก็จิตเราทำไมเราจะสั่งให้มันคิดหรือสั่งให้มันไม่คิดได้ใช่ไหมตะกี้เราคิดถึงกรรมพุทโธธัมโมสังโฆตอนนี้ฉันจะไม่คิดถึงกรรมนั้นมีสติให้เห็นว่ามันดับไปจดจ่อไว้นะทุกฝังจดจ่อไว้เข้าใจก้อนนี้ดีเพราะหูกายลิ้นจมูกเว้ยมันคนละอายตนะช่องทางใจก็อายตนะหนึ่งหูก็อายตนะหนึ่งมันเกิดขึ้นพร้อมกันได้ฟังไปได้แล้วก็ฉันก็คิดไปได้หรือฉันก็จะเห็นความดับไปได้มันได้ทุกฝังพุทโธธัมโมสังโฆที่เรานึกถึงคำนี้ในช่วงต้นให้เห็นว่ามันดับไปไม่ใช่ว่ามันลืมหายไปเฉยๆเพราะนั่นคือเผลอนั่นคือเผลอสติการลืมจึงต่างกับการเห็นการดับทั้งที่ว่ามันก็หายไปเหมือนกันนะต่างกันตรงที่มีสติหรือไม่มีสติไงลืมพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปดับไปแต่ไม่มีสติเพราะลืมไปแล้วในขณะที่ถ้าเราจะให้มันดับพุทโธธัมโมสังโฆก็หายไปเหมือนกันแต่เรามีสติสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งนั้นนั้นข้อนี้ไม่ยากคุณผู้ฟังเหมือนเวลาที่เราเปิดไฟปิดไฟเนี่ยนะเปิดคอมพิวเตอร์ปิดคอมพิวเตอร์กดปากกาแล้วไส้มันออกมาหรือไส้มันเข้าไปดูเครื่องซักผ้าว่าเออมันติดแล้วเออมันจบการทำงานของมันแล้วดับไปปึ้งเราเห็นตรงนี้เห็นความดับของสิ่งต่างๆเหมือนกันคุณผู้ฟังฉันก็สังเกตอยู่สังเกตด้วยอะไรฮึเราเครื่องซักผ้าเราก็สังเกตด้วยตาด้วยหูแต่เป็นหลอดไฟเราก็สังเกตด้วยแสงคือที่ตาของเรามันมีจุดที่จะสังเกตอยู่เพราะนั่นคือช่องทางอายตนะภายนอกตาหูจมูกลิ้นกายนะใจก็มีเหมือนกันนะก็มีอายตนะภายนอกคือธรรมารมณ์อายตนะภายในคือช่องทางใจอายตนะภายนอกนี่เราสังเกตเห็นนานท่านผู้ฟังถ้าเป็นเสียงสังเกตด้วยหูอ๋อเสียงมันดับไปถ้าเป็นแสงเราสังเกตด้วยตาอ๋อแสงมันดับไปแล้วถ้าเป็นความคิดนึกล่ะความคิดนึกคือธรรมารมณ์ไงสังเกตด้วยอะไรฮะสังเกตด้วยใจไงท่านผู้ฟังในช่องทางใจดูมันดับไปไม่ใช่มันดับเองนะสั่งมันเลยท่านผู้ฟังเจ้าจงดับไปโทธรรมโมสังโฆนี่ไม่นึกแล้วดับไปโดยมีสติไม่ใช่ลืมสติอยู่ตรงนั้นเลยสติอยู่ตรงที่เราเห็นการดับไปของพุทโธธรรมโมสังโฆโดยที่คำว่าพุทโธธรรมโมสังโฆไม่ได้มีอยู่แล้วเหลือแต่สติคำนั้นหายไปเหลือแต่สติอย่าลืมนะตอนที่ว่าเรานึกพุทโธหรือใช้ลมหายใจใดๆก็ตามสามอย่างเราอยู่ด้วยกันถูกไหมข้าพเจ้าพูดอยู่เป็นประจำคำว่าพุทโธอยู่กับจิตแล้วก็อยู่กับสติสามอย่างเราอยู่ด้วยกันแต่ใช้ลมหายใจลมหายใจจิตสติอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันยังไงนะก็ตอนที่จิตมาระลึกถึงลมความระลึกได้นั้นคือสติผู้ที่ก็ไปนึกไปคิดนั้นคือจิตจิตสติลมอยู่ด้วยกันพุทโธล่ะก็เหมือนกันเรานึกถึงพุทโธใครมานึกถึงพุทโธจิตของเราจิตมานึกถึงพุ ทโธความระลึกได้นั่นคือสติเกิดขึ้นพุ่งตรงนั้นเลยสติจิตและพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ด้วยกันคราวนี้เราจะให้พุทโธธัมโมสังโฆนั้นดับไปดับไปไม่ใช่ลืมคือถ้าจิตเนี่ยมันไปคิดเรื่องอื่นปึ้งเนี่ยแล้วเราลืมพุทโธไปสติหายใช่ไหมเราเพลินไปตามสิ่งต่างๆจิตเคลื่อนออกแล้วแต่คราวนี้จิตอยู่ที่เดิมพุทโธและสติอยู่ที่เดิมให้พุทโธดับไปนี่จิตอยู่ที่เดิมพุทโธดับไปเหลืออะไรก็เหลือแต่จิตและสติไงเหลือแค่นี้ทุกฝังเหลือแค่นี้จิตตั้งไว้อยู่กับสติสติรักษาจิตไม่ต้องมีคำพูดความคิดใดๆเราเห็นข้อนี้อยู่ตั้งหวังรักษาจิตที่มีสตินี้ไว้แต่มีความคิดใดๆผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้ไปคิดไงเพราะจิตเรามีสติตั้งอยู่เนี่ยมันแยกออกจากกันกับความคิดทั้งหลายที่มันผ่านมานะอาจจะมีความคิดเรื่องอดีตเรื่องเสียงเรื่องอะไรมากระทบนั่นนี่เนี่ยแต่จิตที่มีสติรักษาอย่างนี้จะไม่ได้เพลินตามไปเราจะสังเกตเห็นการเกิดขึ้นเราจะสังเกตเห็นความดับไปของสิ่งที่มาไปนั้นที่สังเกตได้เพราะอะไรนะเพราะจิตเรามีสติมันคือคุณสมบัติของสติไงท่านผู้ฟังที่จะทำให้แบบมีการสังเกตมีความรอบคอบมีความไม่ประมาทมันตรงข้ามกับความเพลินนะคุณสมบัติของความเพลินมันก็คือจะทำให้เผลอให้ลืมให้หลงให้มัวเมาให้ไม่สังเกตเห็นให้มืดมืดให้ตึงๆให้เคลื่อนไปแต่ว่าสติมันจะตื่นขึ้นทำให้มันไม่เพลินแต่ไม่สังเกตเห็นจิตที่มีสติแบบนี้ตั้งฟังเรียกว่าเป็นจิตที่มีอารมณ์อันเดียวคือเป็นสมาธิเป็นสมาธิแล้วได้เนี่ยแล้วทำไมไม่เห็นมีความสุขใดๆแล้วเนี่ยมันอุเบกขาไงเป็นแบบความนิ่งเฉยความวางเฉยคราวนี้ทำไงลองเล่นดูลองปรับดูลองจูนดูแล้วปรับจูนยังไงนิ่งๆอย่างนี้ก็ดีแล้วอย่างคือดีนะมันดีอยู่แล้วล่ะแต่พระพุทธเจ้าท่านด้วยความชำนาญทางจิตนะท่านบอกว่าไอ้ตรงนี้ยังมีเครื่องเล่นอยู่หลายอย่างอยู่นะมีเหรอเราก็เห็นว่ามันนิ่งๆก็ดีแล้วมีเราปรับจูนได้ปรับจูนยังไงปรับในการที่ว่าให้ปีติมันเกิดขึ้นมาดูดิได้เหรอไม่ต้องคิดนะให้นึกน้อมจิตไปจิตตคฤหบดีท่านทำได้นะคือสามารถทำให้ปีติเกิดขึ้นในขณะที่เราก็มีอุเบกขาเนี่ยแหละนึกน้อมจิตให้เกิดปีติขึ้นเมื่อตะกี้เรายังสั่งให้พุทโธธัมโมสังโฆดับไปได้ใช่ไหมล่ะคราวนี้เราให้เกิดความปลื้มใจยินดีเกิดปีติปีติคือความปลาบปลื้มใจให้เกิดขึ้นทั่วตัวเลยทุกฝั่งจากท่ามกลางอกของเราจากบริเวณท่ามกลางอกให้กำหนดมีปีติเกิดขึ้นแล้วให้พลังของปีตินั้นแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายข้างล่างไปทางท้องไปทางขาข้างบนมาทางคอทางแขนมือไม้ทางศีรษะเรารู้สึกถึงปีตินี้จูนให้มันมานะจูนให้มาทำไมมันถึงมาได้ก็เพราะเรานึกน้อมจิตไปไงจิตเนี่ยมีพลังนะท่านผู้ฟังกำหนดอะไรก็ได้จูนได้ไงมันปรับได้จะให้คิด ก็คิดได้จะให้หยุดคิดหยุดคิดได้สิเอออย่างนี้ดีจิตที่มีพลังอย่างนี้ดีต่อไปให้มีปีติมันก็มีปีติได้หยุดปีติมันก็หยุดปีติได้จิตอย่างนี้ดีจิตทุกคนมีพลังอย่างนี้หมดทุกคนจากนั้นกำหนดปีตินี้ให้มันดับไปไม่ต้องมีคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆใดๆนะจิตเรานี่แหละกำหนดเราเลยจิตที่มีสติรักษาอยู่แล้วดับไปเหลืออะไรอุเบกขาเอาอุเบกขาตัวนี้อุเบกขาเอาไว้จิตที่แบบไม่ได้ยินดียินร้ายไปตามความสุขหรือความทุกข์นั่นคือการวางเฉยการวางเฉยนั้นคืออุเบกขานอกจากเราจะกำหนดปีติได้ความคิดเราก็กำหนดได้ด้วยเอาเรามากำหนดความคิดกันดูให้เรานึกถึงจากตรงนี้นะให้เรามาฟังจินตนาการดูถึงป่าแห่งหนึ่งที่มีแม่น้ำผ่านตรงกลางแม่น้ำนี้ลึกด้วยแล้วก็กว้างพอสมควรมีน้ำไหลไปข้างหน้านึกถึงช้างตัวหนึ่งเป็นช้างใหญ่ท่านผู้ฟังสูง3เมตรน่ะหลังมันนี่ขึ้นไป3เมตรเราเอื้อมไม่ถึงโอ้ตัวใหญ่มากมันเดินมาที่ป่าแห่งนั้นแล้วมันมีท่าที่ลงไปใช่ไหมช้างก็เดินลงไปเลยด้วยความตัวใหญ่ของมันเนี่ยน้ำหนักก็มากน้ำก็พัดพาไปไม่ได้หลังมันก็โผล่ขึ้นมาจากน้ำนี่นะประมาณสักใบหูของมันนี่แหละมันก็เล่นน้ำเอาน้ำล้างหลังบ้างเอาน้ำล้างหน้าบ้างเล่นไปเล่นไปเออสนุกสบายดีจินตนาการนะทุกผู้ฟังเราอาจจะอยู่ฝั่งเดียวกันกับช้างหรือคนละฝั่งได้หมดเราจะอยู่จากข้างบนมองลงมาเป็นโดรนช็อตหรือเป็นนกมองอยู่หรือเป็นปลามองอยู่ได้หมดจินตนาการเสร็จแล้วมีแมวป่าตัวหนึ่งตัวฟังมันเห็นช้างตัวนี้เหมือนกันนะเล่นน้ำมีความสุขดีมันเลยมีความคิดว่าเฮ้ยช้างมีความสุขดีเว้ยแล้วฉันก็จะเอาบ้างเราสังเกตดูนะมีแมวป่าอีกตัวนึงนะแมวป่าตัวนั้นก็กระโดดลงน้ำไปเลยตัวฟังปุ๊บพอกระโดดลงไปนี่ด้วยความที่ขามันไม่ถึงพื้นแม่น้ำอยู่แล้วและด้วยความที่น้ำหนักมันน้อยโมเมนตัมมันน้อยมันก็เลยถูกกระแสน้ำพัดไปเลยทุกฝั่งแล้วก็จมไปด้วยเพราะมันลึกกระแสน้ำทั้งแรงและมีความลึกแมวป่าตัวนั้นกระโดดลงไปบุ้มหายจ้อยเลยทุกฝั่งเอ้าทำไมเป็นอย่างนั้นได้เราสังเกตสถานการณ์นี้อ๋อเพราะว่าแมวป่าตัวมันเล็กในขณะที่ช้างตัวมันใหญ่มันจึงอยู่ท่ามกลางกระแสได้จิตของเรานะทุกฝั่งถ้ามีกำลังน้อยมันจะถูกพัดไปตามกระแสของโลกที่มีความโกรธความหลงที่ให้พอใจไม่พอใจที่ให้เผลอเพลินไปตามกระแสสุขบ้างทุกบ้างเดี๋ยวก็ด่าเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็เลื่อนให้เดี๋ยวก็ปล

แต่ถ้าจิตของเรามีกำลังเหมือนช้างตัวใหญ่ลงน้ำได้ลุยไปเลยไม่ต้องกลัวเพราะกำลังมันมากเพราะตัวมันใหญ่เพราะน้ำหนักมันเยอะมีโมเมนตัมสูงจิตของเราดับฝังให้มีกำลังกำลังคืออะไรกำลังคือสติกำลังคือสมาธิกำลังคือศรัทธากำลังคือศีลกำลังคือปัญญากำลังคือพละนั่นเองพละกำลังพละ5อินทรีย์5ศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาอินทรีย์เหล่านี้มันฝังอยู่ในจิตของเราอยู่แล้วเราเพิ่มมันได้วันนี้มันเจอกระแสมันลดลงไปเราเพิ่มมันได้อะไรมันจะเพิ่มหรืออะไรมันจะลดเนี่ยท่านฟังในจิตของเราเนี่ยนะมันเหมือนต้นไม้ท่านฟังท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนต้นไม้คุณต้องรดน้ำคุณต้องพรวนดินคุณต้องใส่ปุ๋ยคุณต้องดูแลกำจัดวัชพืชมันจะโตไวแต่ถ้าเราไม่ดูแลอะไรเลยแห้งแล้วก็วัชพืชเต็มมันก็ไม่โตช้าหรือไม่ก็ตายไปเลยเราจึงต้องดูแลจิตของเราดูยังไงก็รดน้ำไงเราจะรดน้ำลงไปนั่นคือจดจ่อไว้ทุกวันเพราะว่าถ้าเราตรีตรึกคิดนึกอยู่ตรงไหนสิ่งนั้นจะมีพลังนะถ้าเราต้องการให้สติให้สมาธิมีพลังเราก็มาจดจ่อฝึกทำมันใช้มันอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยมันก็มีความชำนาญมีพลังเพิ่มขึ้นอะไรที่เราไม่ได้ใช้นะมันจะแบบไม่ค่อยชำนาญนะอย่างขี่จักรยานขับรถผู้หญิงบางคนไม่ได้ขับรถนานนี่เพราะสามีขับให้ปรากฏตัวเองก็นั่งอย่างเดียวนี่ตัวเองก็มีใบขับขี่จะไม่ขับอ่ะแล้วทำไมไม่ขับอ่ะเออมันขับไม่คล่องทำไมขับไม่คล่องก็ไม่ได้ขับไงไม่ค่อยได้ขับมันก็เลยขับไม่คล่องแล้วทำไมสามีเขาขับคล่องอ่ะก็เขาขับอยู่เรื่อยอ้าวก็มันเป็นอย่างนี้แหละก็ถ้าเราไม่ขับขี่มันก็ไม่คล่องขึ้นมาถ้าเราขับขี่มันก็คล่องขึ้นมาตรงนี้ที่ว่าจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่คล่องและให้เป็นคล่องขึ้นมาจังหวะที่จะเปลี่ยนจากตรงยังไม่มีและให้มีขึ้นมาเนี่ยเราต้องมีขันติตั้งฟังต้องมีขันติจ่ออยู่ตรงนั้นไปก่อนเพราะว่าความคล่องแคล่วความชำนาญพละกำลังที่มันจะเกิดขึ้นถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่เรามีขันติจ่ออยู่นั้นเพราะถ้าเราไม่จ่ออยู่ไม่ฝึกอยู่ไม่ทำอยู่เนี่ยมันจะไปเกิดตรงนั้นได้ไงมันก็ไปเกิดที่อื่นที่เราจ่อทำไงสิ่งที่คุณไม่จดจ่อทำอยู่กับการขับรถคุณไปฝึกทำเรื่องเย็บปักถักร้อยคุณฝึกเย็บปักถักร้อยมันจะเก่งขับรถขึ้นมามันก็ไม่ใช่มันก็ไปเก่งเย็บปักถักร้อยมันก็ไปเก่งทำอาหารมันก็ไปเก่งอย่างอื่นที่เราจะใส่ใจลงไปจดจ่อเอาไว้แต่ถ้าคนที่แบบว่าขับรถเป็นอย่างเดียวแล้วจะให้ไปทำอาหารโอ้ฉันทำอาหารไม่เก่งฉันทำอาหารไม่อร่อยฉันทำอาหารไม่เป็นเอาคุณลองฝึกทำอาหารดูก็ถ้าคุณไม่ฝึกมันจะไปเก่งได้ไงใช่ไหมแต่ตอนที่ฝึกเนี่ยมันจะแบบโอ้ยไม่ชำนาญไม่คล่องขันติขันติเพราะความคล่องความชำนาญความเก่งในการทำอาหารถ้า

นี่ทำไมมันเรียงลำดับประโยคกันอย่างเงี้ยงงๆเลยเนี่ยไอ้งงๆนั่นแหละความเข้าใจความรู้แจ้งถ้ามันจะเกิดมันจะเกิดตรงที่งงๆนั่นแหละก็ทำไมอ่ะทำไมไม่เกิดปึ้งเลยเอาก็เพราะว่าถ้ามันรู้อยู่แล้วมันจะไปงงที่ไหนล่ะมันก็ไม่งงอย่างแต่นี่มันยังไม่รู้มันจะงงอยู่ป่ะแต่ตรงที่งงนั่นแหละถ้าเรามีขันติอดทนใช่ไหมคือเราไม่หลุดออกถ้าหลุดออกมันไม่เกิดแล้วฉันไปงงๆนี่ฉันไม่ทำแล้วฉันไปทำอื่นนั่นแหละคือหลุดแล้วคุณจะไม่เกิดความคล่องในการทำสิ่งนั้นเพราะคุณไม่ได้ทำแล้วใช่ไหมแต่ว่าเราจดจ่ออยู่โอ้ยแต่ว่างงๆอยู่ขันติอยู่นั่นแหละอดทนไว้แล้วกำหนดให้ดีกำหนดนี่คืออะไรสติพอเรากำหนดให้ดีกำลังสติมีมาสิ่งที่จะเกิดตามคืออะไรทุกฝั่งสมาธิมาเลยสมาธิมาปึ้งด้วยสมาธินี่จะทำให้เราเก็ตเข้าใจรู้แจ้งถึงสิ่งที่เรากำลังทำนั้นอยู่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องขับรถเรื่องทำอาหารได้ๆก็ตามด้วยสติด้วยสมาธินี่ขันติจ่อไปด้วยนะมันจะทำให้มีความรู้แจ้งมีความเข้าใจมีความคล่องตัวเกิดอะไรนั้นเขาเรียกว่าปัญญาท่านผู้ฟังปัญญาญาณปัญญารู้แจ้งอ๋อมันทำอย่างนี้ผักทำอย่างนี้ดูไฟอย่างนี้รสชาติเป็นอย่างนี้มันจะสังเกตเห็นรายละเอียดพวกนี้ที่สังเกตได้ก็เพราะว่าคุณมีสติปัญญาความรู้ความเข้าใจมันเกิดขึ้นตรงนั้นขับรถล่ะได้ไม่มีปัญหาคุณขับรถไปอ๋อเราต้องตาอยู่ตรงนี้ความรู้อยู่ตรงนี้สัมผัสรถเราอยู่ตรงนี้ต้องดูมุมนี้การสังเกตเห็นพวกนี้ทั้งหมดนะมันคือสตินะเรารู้ตรงนั้นนี่สติสังเกตเห็นแล้วญาณนี่ไงปัญญาญาณรู้แจ้งได้ภาษานี่ก็เหมือนกันอ่ะเรียนภาษาใดๆใหม่กำหนดเข้าไปจดจ่อไว้อดทนดูมันจะเกิดความเชื่อมโยงความเข้าใจเฉพาะอย่างบางประการในจิตของเราระหว่างด้วยสมาธินั้นด้วยสตินั้นจะหล่อล้อมจนเกิดเป็นญาณปัญญาขึ้นโอ้เข้าใจละคำนี้มันคืออย่างนี้ใช่อย่างนี้รวมกับคำนี้เกิดไม่มีปัญหาความเข้าใจนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแบบในสมองเท่านั้นนะทุกฝั่งแต่มันเกิดขึ้นในจิตใจเราโอ้เรามีความมั่นใจด้วยเรามีความเพียรด้วยเราเกิดความรู้เฉพาะอย่างบางประการในทักษะนั้นๆด้วยสติที่เราเอาไปใช้เนี่ยระวังเราไปใช้ได้หลากหลายเลยใช้กับเรื่องการเรียนเรื่องการเรียนก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการงานเรื่องการงานก็มีพลังขึ้นมาใช้กับเรื่องการเดินทางใช้กับเรื่องความคิดแก้ปัญหาใดๆได้หมดสติตั้งขึ้นไว้อย่างนี้ยิ่งใช้ยิ่งมีพลังเพราะนี่คืออริยทรัพย์ตัมบวังไม่เหมือนทรัพย์สินภายนอกทั่วไปซื้อมาแล้วก็เงินก็หายไปแต่ของก็มีมาอย่างนี้นะการซื้อการขายมันก็มีเพิ่มมีลดนั่นคือลักษณะของทรัพย์สินทั่วไปใช้ไปก็หมดไปแต่อริยทรัพย์ทั้งหมดฝังยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มยิ่งแบ่งปันยิ่งมีมากให้ออกไปได้เพิ่มกลับมามากกว่าเก่าอีกสติความเพียรศรัทธาสมาธิปัญญาทั้งหมดฝังนั่นคือพละ5อินทรีย์5ยิ่งใช้ยิ่งเพิ่มพอเรากำหนดได้จิตเรามีเครื่องเล่นเยอะพอเรากำหนดจิตให้มีพลังอย่างนี้เหมือนช้างดูฟังคนเราทุกคนมันทำได้หมดนะจะบอกว่าเอ้ยจิตฉันไม่มีพลังมันไม่ใช่มันมีอยู่ในนี้แหละคุณหาให้เจอเจอแล้วอาจจะได้นิดหน่อยได้นิดหน่อยก็ยังดีเพราะได้นิดหน่อยมันก็เป็นมากได้ถึงได้มาก
บางทีมันจะมีความคิดว่าได้มากก็ได้ไม่นาน

0: ได้ไม่นานได้ไม่นานหรอแล้วถ้ามันได้นานล่ะถ้าเรามีพลังจิตของเราเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมันไม่ใช่แค่ว่าได้มากนะมันยังได้นานด้วยทุกฝั่งแต่ถ้าได้นานอาจจะมีความคิดแวบเข้ามามารมันบอกถึงได้นานก็ได้แค่อย่างเดียวไม่ได้มีหลายอย่างเอาทุกฝั่งแต่ว่าถ้าเราฝึกเราทำเรามีสติกำลังจิตเราเพิ่มเนี่ยมันไม่ใช่แค่อย่างเดียวนะมันมีหลายอย่างนะหลายอย่างนี่คือสมาธิแต่ละอย่างนี่มีรายละเอียดไม่ว่าจะอุเบกขาสุขอุเบกขาล้วนมันมีหลายอย่างนะเราฝึกเราทำเราได้หลายอย่างในนี้ท่านผู้ฟังอาหารยังมีหลากหลายอย่างภาษายังมีหลากหลายอย่างสถานที่ก็มีหลากหลายอย่างคนก็มีหลากหลายแบบในช่องทางใจของเราเนี่ยมันมีหลากหลายอย่างเป็นมากได้เป็นสุขได้เดี๋ยวมันจะมีความคิดของมานี่นะต่อให้หลากหลายอย่างมันก็ไม่ได้เป็นแบบที่ตัวเองต้องการก็ว่าดิก็ถ้าเรามีสติมีสมาธิปัญญาจิตเรามีพลังนี่เราเลือกได้นี่ว่าในหลากหลายอย่างนั้นเราต้องการอะไรถูกไหมเราก็เลือกแบบที่เราต้องการทำไมจะไม่ได้เดี๋ยวกระแสมารมันจะมาบอกตัดบอกว่าต่อให้ได้แบบที่ตัวต้องการก็ไม่บรรลุก็ถ้าเรามีจิตที่ประกอบด้วยสติจิตที่ประกอบด้วยปัญญาทำไมมันจะไม่บรรลุล่ะก็ต้องได้บรรลุเดี๋ยวกระแสมารก็บอกว่าถึงบรรลุแต่ก็ไม่บรรลุขั้นสูงบรรลุแค่ขั้นต้นๆไหนเราก็ถ้าจิตเรามีสมาธิมีปัญญาปัญญามีพลังเพิ่มขึ้นบรรลุขั้นต้นได้มันก็บรรลุขั้นสูงได้เหมือนกันก็อย่าไปอีกนิดหนึ่งคุณกำจัดอาสวะประเภทนี้มีพลังปัญญาละเอียดลงมันก็กำจัดอาสวะขั้นลึกลงไปได้ขั้นสูงขึ้นไปได้ได้หมดอ่ะเราก็บรรลุขั้นสูงได้เดี๋ยวกระแสมามันจะมาบอกอีกทุกฝั่งบอกว่าถึงบรรลุขั้นสูงก็ไม่มีคนยกย่องนี่คนจะยกย่องหรือไม่เนี่ยมันเป็นกระแสของโลกเป็นความสุขความทุกข์มันก็ไปเหมือนคลื่นนะทุกฟังเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปกระแสโลกเป็นอย่างนั้นก็ถ้ามีทุกข์มีคนด่าไม่มีตำแหน่งไม่มีลาภกระแสนี้ผ่านไปเมื่อไหร่เดี๋ยวก็มีความสุขเดี๋ยวก็มีลาภเดี๋ยวก็มียศเดี๋ยวก็มีความสรรเสริญเยินยอมันเป็นกระแสที่ไปตามโลกอยู่แล้วนะทุกฝั่งเพราะถ้าไม่มีคนยกย่องมั่นใจได้เลยว่าเดี๋ยวต้องมีคนยกย่องเพราะสุขทุกข์มันด้วยกันทุกฝั่งมีสุขเดี๋ยวก็มีทุกข์มีทุกข์เดี๋ยวก็มีสุขมียกย่องเดี๋ยวก็มีสรรเสริญมีสรรเสริญเดี๋ยวก็มีด่าเราไม่ติดข้อนั้นอยู่แล้วมันจะมีคนยกย่องตั้งบวงสิ่งอะไรที่เราไม่ติดเนี่ยมันจะได้เหมือนสมาธิเนี่ยนะสมาธิฌานต่างๆนี่พระพุทธเจ้าบอกว่าคุณจะเข้าฌานหนึ่งได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่หนึ่งนะคุณจะเข้าฌานสองฌานสามฌานสี่ได้ใดนั้นคุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สองคุณถึงจะเข้าฌานสองได้คุณต้องไม่ข้องขัดอยู่ในฌานที่สามคุณถึงจะเข้าฌานสามได้เราไม่ต้องใช้ศัพท์ยากก็ได้ทุกวันเราคิดว่าทักษะใดทักษะหนึ่งถ้าเราคล่องขัดอยู่กับมันเฮ้ยทำไมงี้มันเป็นงี้มันไม่ได้มาขับรถนี้อ่ะเรียนภาษาอย่างเงี้ยอ่ะทำกับข้าวอย่างเงี้ยอ่ะหรือคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยปัญหาในโรงงานปัญหาในที่ทำงานใดๆเงี้ยถ้าเราอารมณ์เสียเราคล่องขัดเราไม่พอจะมันคิดอะไรไม่ออกเลยทุกฝั่งมันจะไม่เห็นทางไปมันจะตันตึกมันจะติดอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ข้องขัดมองแบบจิตใจสบายๆเงี้ยนะมันจะทะลุไปได้เราจะข้ามสิ่งเหล่านั้นได้เราจะได้อันใหม่เป็นทักษะเป็นปัญญาเกิดขึ้นได้สิทธิ์ตัวฝังอะไรที่เราไม่ยึดติดเนี่ยเราจะได้เราก็จะบรรลุขั้นสูงได้เราบอกจะไม่มีคนยกย่องเดี๋ยวมันก็มีคนยกย่องได้เดี๋ยวก็จะบอกอีกว่าถ้ามีคนยกย่อง มันก็ยกย่องไม่มากมากน้อยนะบวงมันอยู่ที่ว่าถ้ามีน้อยมันได้มากได้เพราะในหลักการเดียวกันนั่นแหละเราใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นมีพลังเราไม่ใส่ใจไปตรงไหนสิ่งนั้นอ่อนพลังถ้ามีคนยกย่องมากเขาบอกว่าเดี๋ยวก็มีแป๊บเดียวแป๊บเดียวมันก็เหมือนกันอีกท่านผู้ฟังเรื่องเวลาว่าถ้ามีแป๊บเดียวเราจดจ่อลงไปมันก็มีมากได้เพราะฉะนั้นในพลังสมาธิของเราเนี่ยท่านผู้ฟังด้วยคนที่มีศีลสมาธิปัญญามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาอะไรต่างๆระหว่างในชีวิตนี่นะที่มันจะเป็นเรื่องดีๆที่เป็นความสำเร็จเป็นความราบรื่นไม่มีอุปสรรคมันเกิดขึ้นได้หมดทุกอย่างด้วยพลังความดีที่มีอยู่ในจิตของเรานี่พระพุทธเจ้ายังเคยตรัสไว้ว่าจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุสิทธมัตถุอีทังพลังพลังอะไรพลังของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยแหละท่านฟังสามารถที่จะให้จิตเรามีศีลสมาธิปัญญาด้วยศีลสมาธิปัญญาทำตามมรรคแปดนี่แหละเรามีทางไปเสมอเรามีทางรอดเสมอเรามีทางที่จะให้ถึงความสำเร็จเสมอท่านฟังไม่มีเลยที่จะไม่รอดไม่มีเลยที่จะไม่สำเร็จไม่มีเลยที่จะมีอุปสรรคไม่มีเลยที่จะมีภัยภัยก็ตามดูฟังอุปสรรคอันตรายต่างๆนี่ไม่มีเลยจริงอ่ะจริงสิเพราะว่าอุปสรรคภัยความผิดหวังอันตรายใดๆก็ตามดูฟังสิ่งเหล่านี้มันมาจากผัสสะประเภทที่ถ้าเป็นภัยนะมันคือทำให้เรากลัวถ้าเราเพลิดเพลินไปในสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยน่ากลัวภาษาอะไรก็ตามที่ทำให้เราแบบว่ากลัวนั่นแหละคือภัยภัยเกิดขึ้นแล้วแต่ถ้าจิตเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาภาษาอะไรมากระทบเราจะไม่กลัวนะสมมติว่าแบบยักษ์มารผีปีศาจหอกล้าวก็จะมาทิ่มแทงเนี่ยโดยจิตที่เรามีสติสมาธิปัญญาระวังเราไม่กลัวเลยสิ่งนั้นก็จะไม่มาเป็นภัยดูอย่างลูกศิษย์ของท่านพระมหากัสสปะที่ลาสิกขาไปเพราะว่าไม่สำรวมระวังสุดท้ายถูกจับจะไปฆ่าด้วยท่านก็เตือนว่าจงระลึกถึงคุณของเนกขัมมะปึ้งแกระลึกได้เข้าฌานสี่โอ้เขาจะเอาหอกแทงเอาหลามาเสียบเอากิโยตินจะมาสับแกเฉยเลยไม่กลัวไม่กลัวภัยเหล่านั้นเพราะภาษะเหล่านั้นที่จะทำให้จิตของท่านเกิดความกลัวนั้นความกลัวมันไม่เกิดมันเข้าไม่ได้เพราะมันมีสติตั้งเอาไว้สิ่งนั้นจึงไม่เป็นภัยภัยจึงอันตรธานมาลายหายไปได้เพราะว่าจิตของเรามีพลังส่วนปัญหาที่เราคิดว่าโอ้ยมันจะแบบเป็นความเลวร้ายเป็นความอับปรีเป็นความจันไรก็เรียกอุปทวานี่ที่เป็นอุปทวาเพราะว่าจิตเรามีความสะดุ้งถ้ามีผัสสะอันใดมากระทบแล้วเรามีความสะดุ้งโอ้ทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างงอนไม่ว่าจะเรื่องเล็กน้อยอาหารอย่างเงี้ยเขาเสิร์ฟมามีเส้นผมเอาไม่ใช่ผมธรรมดาผมขาวด้วยเอาไม่ใช่ขาวธรรมดามันหงิกด้วยเอาโอ้แล้วคุณสะดุ้งนี่มันเป็นเรื่องอับปรีจันไรเลวร้ายก็ถ้าว่าจิตเราไม่สะดุ้งท่านผู้ฟังเราไม่ได้ว่าจะสะดุ้งไปตามความสุขความทุกข์การเปลี่ยนแปลงของสิ่งใดๆมากระทบภาษาเหล่านั้นเรื่องราวเหล่านั้นจิตเราไม่สะดุ้งเนี่ยอุปทวะไม่เกิดนะความอันตรายไม่มีความที่จะเป็นนิมิตชั่วนี่มันจะไม่มีเพราะจิตเราไปตามทางเพราะจิตเรามีสติส่วนอุปสรรคคือการที่มีอะไรมากระทบจิตแล้วจิตเรามีความข้องขัด มันหยุดกึกไงหยุดกึกว่าเอ๊ะทำไงดีนะนี่นะเนี่ยมันยังไงนะนี่นะเนี่ยจิตมันหยุดกึกนี่ข้องขัดนี่นั่นแล้วคืออุปสรรคไม่ว่าจะเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นเดินไปแล้วเห็นเป็นทางโล่งๆนี่มันแบบถ้ามีความคิดมันจะแบบมีอุปสรรคอะไรไม่น่ากลัวกลัวนั่นแล้วอุปสรรคเกิดขึ้นเลยทั้งที่ว่าทางโล่งๆก็ความกลัวมันอุปสรรคมันปัญหามันอยู่ในจิตเหล่านี้แต่ถ้าภาษามากระทบจิตที่มันไม่มีความข้องขัดตะมุหวังก็จิตเราไม่มีความข้องขัดเพราะเรามีศีลสมาธิปัญญาอยู่ในจิตไม่มีความข้องขัดอุปสรรคมันจึงไม่มีเจอหินเจอขวากน้ำเจอกองอะไรที่มันจะต้องข้ามไปเราไม่เห็นว่านี่มันจะมาเป็นความข้องขัดในจิตนี่เราจะไม่เห็นว่าสิ่งนั้นเป็นปัญหาเป็นภัยเป็นอุปสรรคใดๆเลยนะเพราะจิตเรามีทางไปอยู่แล้วทุกฟังจิตที่ไม่ข้องขัดในสิ่งใดสิ่งใดๆนั้นไม่เป็นอุปสรรคอุปสรรคจึงมาลายหายไปมุมมองของจิตเรานี่มันสำคัญทุกฟังรักษามุมมองรักษาทิฏฐิรักษาความเห็นที่ถูกต้องให้จิตของเราจะนำไปสู่ความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่ถูกต้องดูบ้างจิตเราจะมีความผาสุกถ้าเรามีมุมมองที่เบี้ยวผิดเพี้ยนไปดูบ้างจิตเรามันจะอยู่ไม่ผาสุกมุมมองที่ผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวไปนั้นคือมิจฉาทิฏฐิทิฏฐิคือมุมมองมิจฉาที่มันจะให้เกิดความไม่ผาสุกเกิดความข้องขัดเกิดปัญหาเกิดเป็นภัยโอ้ยคิดลบต่างๆนั่นนี่นั่นมานเสียงของมานมิจฉาทิฏฐิอย่าไปทางนั้นอย่าไปทางนั้นนี่คือออกนอกมากแล้วมานจะดึงจิตของเราออกจากกระแสธรรมออกจากทางให้ไปตามกระแสมานให้ไปตามกระแสกิเลสตัณหาอย่าไปทางนั้นมันมีอุปสรรคมันมีภัยมันมีขวากหนามมันมีความผิดหวังมันมีความพลัดพรากไม่สำเร็จไปทางนั้นไม่มีทางสำเร็จแต่ให้มาตามทางอริยมรรคมีองค์8ที่ท่านผู้ฟังทำอยู่นี่แหละมีศีลเรามีศีลตรงไหนก็ตรงปากกับตรงมือเรานี่แหละก็ถ้าเราไม่ได้พูดบ้าบอคอแตกเราไม่ได้ฆ่าใครขโมยของไงมันก็มีศีลแล้วไม่ต้องสมาทานใดๆเพราะมันคือการปฏิบัติศีลมันไม่ใช่แค่ว่าบอกว่าฉันจะมีศีลแล้วทำไมทำมันจะไปมียังไงแต่มือการลงมือเลยศีลเรามีแล้วสมาธิก็คือสติคือความเพียรที่เราทำอยู่นี่แหละความเข้าใจที่ถูกต้องมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกมุมมองนี้คือสัมมาทิฏฐิมุมมองความเห็นที่มองว่าจิตของเรามีศีลสมาธิปัญญาจิตของเรามีศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาได้มีพลังได้เหมือนช้างใหญ่สูง3เมตรกว่ามีพลังมากจิตของเราที่มีพลังอย่างนี้ระวังมีสัมมาทิฏฐิไปตามทางอะไรมากระทบไม่สะดุ้งนั่นคือไม่มีอุปทวะอันตรายไปทางไหนทำอะไรพูดกับใครมันไม่ข้องขัดนั่นคือไม่มีอุปสรรคตัดสินใจทำอะไรด้วยจิตแบบนี้มันจะรู้สิ่งควรทำรู้สิ่งควรเว้นรู้คำควรพูดรู้คำไม่ควรพูดรู้ที่ควรไปรู้ที่ไม่ควรไปรู้คนควรคบรู้คนไม่ควรคบคืออะไรที่ไม่ควรทำไม่ควรไปไม่ควรพูดไม่ควรคบนี่มันก็คืออยู่นอกทางอะไรที่ควรทำควรไปควรคบควรพูดมันก็อยู่ในทางนี่แหละเจอสุขบ้างทุกบ้างนี่ธรรมดาสิ่งนั้นไม่ใช่ภัยเพราะเราอยู่ในทางนี่ข้าพเจ้าไม่ได้พูดถึงเรื่องสุขทุกข์ใดๆเลยนะระวัง พราะสุขทุกข์มันธรรมดาของโลกบางทีเราก็เจอร้อนบ้างบางทีเราก็เจอหนาวบ้างแต่สิ่งนั้นจะไม่ใช่ภัยสิ่งนั้นจะไม่ใช่อุปสรรคสิ่งนั้นจะไม่ใช่อันตรายเพราะเราอยู่ในทางเสมอเจอทุกข์เนี่ยมันยิ่งฝึกสอนเราในบางเรื่องให้เรามีทักษะในบางอย่างให้เราสามารถที่จะมีความก้าวหน้ามีพลังมีทักษะใดๆนั้นได้ด้วยเรามาถูกทางแล้วทุกวันเรามาถูกทางแล้วให้กำหนดดูรู้ถึงมุมมองที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิให้เกิดความผาสุกขึ้นในจิตใจสัมมาทิฏฐินั่นน่ะคือปัญญาปัญญาญาณปัญญาในการที่จะทำให้จิตของเราละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงจนถึงจุดที่ว่าเออแม้แต่ปัญญาพวกนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะในที่เราเห็นว่าเรามีปัญญามีความคิดนึกไม่มีอุปสรรคประสบความสำเร็จได้แล้วนั่นก็ไม่ใช่ตัวเรานะมันก็เป็นแค่กระแสแห่งธรรมที่ปรุงแต่งกันมานะเจออะไรบ้างสุขบ้างทุกบ้างก็ไม่ใช่ว่าเราสุขเราทุกหรอกเราตัวเราเนี่ยมันเป็นอนัตตาไม่ใช่ว่าตัวเราของเราตัวท่านผู้ฟังเป็นชายเป็นหญิงเป็นคนอายุเท่านั้นเท่านี้มีสุขภาพแบบนั้นแบบนี้มันก็ไม่ใช่ตัวเราหรอกเพราะว่าตัวเรามันไม่มีมันเป็นอนัตตาที่เราเข้าใจว่ามีตัวเรานี่คือเราเข้าใจผิดเป็นมุมมองที่จะให้เกิดความทุกข์ออกนอกทางให้เรามีมุมมองที่ให้เข้าใจถูกให้เกิดความผาสุกมุมมองนั้นคือเห็นว่าแม้แต่กายของเรานี้ก็เป็นอนัตตาไม่ได้เป็นอัตตาตัวตนของมันในการที่จะให้เกิดสิ่งนั้นสิ่งนี้ตามที่เราหวังมันเป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งกันมาอาจจะควบคุมได้บ้างไม่น้อยก็มากที่ได้มากอาจจะไม่ได้ตลอดเวลาอาจจะได้เป็นบางเวลาเลยที่ว่าได้บางเวลาอาจจะไม่ได้ว่าทุกอย่างด้วยซ้ำไอ้ที่ว่าได้บางอย่างอาจจะไม่ได้ว่าได้มากก็ได้แต่นิดเดียวอ่ะที่เราควบคุมได้มันเป็นอย่างไรแหละระหว่างโลกเราเป็นอย่างนี้เป็นตามไปกระแสของโลกที่ตอนนี้มันก็หมุนไปเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่ในกระแสโลกที่เราเปลี่ยนแปลงไปนั้นถ้าจิตเรามีมุมมองที่จะให้เกิดความผาสุกเป็นสัมมาทิฏฐิความผาสุกนั้นจะเกิดขึ้นได้แน่นอนทางนี้เป็นทางเดียวรู้วังที่เราจะรอดทางนี้เป็นทางเดียวรู้วังที่เราจะพ้นทางนี้เป็นทางเดียวรู้วังที่เราจะไม่เจอภัยอันตรายไม่เจออุปสรรคเป็นทางไปทางเดียวให้ท่านฟังรักษาสติปัญญานี้ไว้เวลาเราเจอสิ่งใดให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราพูดกับใครให้จิตเราเป็นแบบนี้เวลาเราเดินทางไปไหนให้จิตเราเป็นแบบนี้เราจะรู้สิ่งควรทำสิ่งควรเว้นเรามันไม่ได้ทำได้ทุกอย่างหรอกคนเราคำพูดเดียวกันกันเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เราจะพูดหมดทุกอย่างที่เราคิดมันก็ไม่ใช่เราต้องรู้สิ่งควรพูดรู้สิ่งไม่ควรพูดในบางเวลาที่ควรพูดหรือบางเวลาไม่ควรพูดคนนี้ก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกคนเราจะคบได้หมดคนดีก็มีคนไม่ดีก็มีคนดีเวลานี้บางทีเวลาอื่นเขาไม่ดีเราก็ต้องรู้จักเลือกคบเป็นบางคนเป็นบางเวลาเราจะมีปัญญาก้อนนี้ทุกฝั่งในช่วงของจิตตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5-6 โมงเช้าทางสถานีวิทยุประชาชนแห่งประเทศไทยแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะสำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.พร้อมเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่งดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันและเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชได้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.แต่งดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันกรมควบคุมโรคห่วงใยประชาชนช่วงวันหยุดยาวแนะเตรียมพร้อมก่อนเดินทางปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยบนท้องถนนและแหล่งน้ำเพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
8: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าช่วงวันหยุดยาวเป็นช่วงที่ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวส่งผลให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มขึ้นจึงขอแนะนำให้ประชาชนวางแผนการเดินทางตรวจสอบสภาพรถและประเมินความพร้อมของร่างกายก่อนออกเดินทางควรพักผ่อนให้เพียงพอคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งสวมหมวกนิรภัยเมื่อขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ขับรถด้วยความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดและงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนและระหว่างการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของตนเองและผู้ร่วมใช้ถนนสำหรับประชาชนที่เดินทางไปท่องเที่ยวบริเวณชายหาดน้ำตกแม่น้ำเขื่อนหรือแหล่งน้ำธรรมชาติขอเน้นย้ำให้เพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะเด็กเล็กผู้ปกครองควรดูแลอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ขอให้ประชาชนยึดหลักชูชีพกดงดดื่มเพื่อความปลอดภัยทางน้ำขอให้การเดินทางและช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนในวันหยุดยาวเป็นไปด้วยความสุขปลอดภัยและเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนฤมล อุดมพรรายงาน

0: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นปรับโครงสร้างค่าไฟบ้านเรือน200หน่วยแรกแบบอัตราก้าวหน้าไม่เกิน3บาทพร้อมทบทวนนิยามหอพักบ้านเช่าความคิดเห็นประชาชนต่อข้อเสนอปรับปรุงเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเปิดรับฟัง
1: นายคุณพงษ์ดีสวัสดิ์ชัยบุญเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ในฐานะโฆษกกกพ.เปิดเผยว่าที่ประชุมกกพ.มีมติเห็นชอบให้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าไฟฟ้าซึ่งจัดทำโดยการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาระสำคัญเป็นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยสำหรับการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกให้มีอัตราไม่เกิน3บาทต่อหน่วยครอบคลุมทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน5แอมแปร์และขนาดเกิน5แอมแปร์รวมถึงการนำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกจากอัตราค่าไฟฟ้าของบ้านอยู่อาศัยทั่วไปนอกจากนี้ยังเสนอปรับปรุงนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้สอดคล้องกับปัจจุบันเช่นบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านและการพิจารณาขยายสิทธิ์ไปยังผู้พักอาศัยในบ้านเช่าหอพักและอพาร์ตเมนต์เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับการใช้ไฟฟ้าจริงประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ที่ www.erc.or.thได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31กรกฎาคม2569เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างเป็นทางการต่อไปนพศรแก้วคำรายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้ข่าวยามเช้าครับอังคาร28กรกฎาคม2569ขึ้น14ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์สุคนครับ
0: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
1: สวัสดีครับพี่กบ
0: สวัสดีค่ะ
1: เหมือนเราไม่ได้เจอคู่กันมานานมาก
0: นานมากนะคะคือจากนี้ไปน่าจะแบบประมาณเวลาที่ใครติดภารกิจอะไรเราจะหมุนเวียนมาเจอกัน
1: ใช่นี่ก็คือถือว่าโอกาสในการเพื่อนติดภารกิจ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็เลยมาเจอกัน
0: โอกาสดีทำให้เราได้เจอกันบ้างนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลย6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz AM 819891 GHz นะครับรวมไปถึงเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าตอนนี้ไลฟ์สดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้ามาทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานวันนี้กันได้นะครับคุณสุวิศวนัทอยู่กับเราในวันนี้รวมไปถึงทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิลพี่บดพี่แดนด้วยครับ
0: แล้วก็ยังมีคุณอุเทนพรหมพันธ์ใจด้วยนะคะวันนี้เรายังมีข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปพูดถึงข่าวสารนะคะวันนี้ต้องดูเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยค่ะเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะคุณ
1: เมื่อวานผมบอกว่าตอนเย็นถือว่าก็
0: ฝนราชการ
1: ตกอยู่ฝนราชการสามโมงปุ๊บมาแล้ว
0: มาแล้ว
1: แ
0: ต่ตกหนักเหมือนกัน
1: ใช่แต่ตรงดินแดงก็คือหนักแต่ว่านิดนึงแล้วก็เสร็จแล้วก็หายไปแต่ว่าเมื่อวานมีงานสายน้ำแห่งชีวิตที่ป้อมมหาการ
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับแล้วก็วงดนตรีเราจะไปเล่นพอดี5โมงครึ่งปรากฏว่าต้องยกเลิกไปนะเสียดายเพราะฝนตกหนักมาก
0: หลายคนก็เตรียมตัวที่จะไปชมดนตรีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งในทุกค่ำคืนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมมากมายเลยศิลปินต่างๆก็จะไปร่วมแสดงความบันเทิงด้วยนะคะส่วนใครที่อยากจะเดินทางไปชมความสวยงามวิจิตรการตาของการจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีวิถีรัตนโกสินทร์นะคะซึ่งเราจะมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี
1: ้
0: เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำหัวใจแล้วก็ที่น่าประทับใจเนี่ยไปดูพวกศิลปะด้วยใครที่ชื่นชอบศิลปะดิฉันเองเนี่ยชื่นชอบเดี๋ยวจะแวะไปได้นะคะ
1: เพราะว่ามีเห็นว่ามีทั้งสตรีทเขาเรียกว่าอะไรนะเป
0: ็
1: นสตร
0: ี
1: ทอาร์ตแล้วก็ใครที่ชอบของกินก็ไปได้เหมือนกันเพราะว่าเยอะมาก
0: สตรีทอาร์ตก็ชอบของกินขึ้นชื่อแบบดิฉันในดวงใจเลย
1: แล้วว่าใครหรือสายถ่ายภาพก็ไปได้ใช่เพราะว่ายิ่งพอทุ่งพอมืดๆเนี่ยเขาตกแต่งไฟสวยน
0: ะ
1: สวยมากอยู่ก็ไปเที่ยวกันได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนะครับแต่ว่าดูเรื่องของอากาศกันสักนิดนึงวันนี้มีประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยามาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลถึง30กรกฎาคมนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยในประกาศเนี่ยบอกว่าไทยเราเนี่ยฝนจะตกหนักหลายพื้นที
0: ่
1: และตกหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็ขอให้ระมัดระวังเนื้อเรื่องของฝนที่ตกหนักมากฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในบางพื้นที่บริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มด้วยนะครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงครับคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรพี่น้องชาวเรือครับทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงนี้นะครับนี่คือประกาศฉบับล่าสุดเมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาเดี๋ยวเขามีประกาศอีกฉบับหนึ่งในช่วง5โมงเย็นของวันนี้เดี๋ยวรอติดตามกันสักนิดหนึ่งนะกันนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะติดตามเรื่องของสภาพอากาศก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่ md.go.th หรือว่าสายด่วนก็ได้1182ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะและอีกหนึ่งช่องทางฟังจากข่าวต้นชั่วโมงนะคะที่จะมีการรายงานพยากรณ์อากาศด้วยค่ะมาดูสภาพอากาศวันนี้นะคะหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยประกาศออกมาเมื่อช่วงเช้านี่แหละค่ะ6โมงเช้าไม่กี่นาทีที่ผ่านมาปรากฏว่าภาคเหนือภาคอีสานนะคะตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยยังคงมีฝนเยอะอยู่นะคะอยู่ที่ 70% เลยค่ะส่วนภาคตะวันออกเมืองผลไม้ก็ 70% เหมือนกันค่ะไปดูที่ภาคใต้วันนี้ฝนลดลงนะคะสำหรับภาคใต้อ่าวไทย 40% อันดามันก็ประมาณ 60% ค่ะมาดูในส่วนของภาคกลางกันหน่อยค่ะภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลวันนี้ฝน 60% นะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะเหมือนเมื่อวานแหละฝนน่ะชอบจังเลยมาในช่วงเวลาที่ทุกคนอยากจะออกเดินทางจากบ้านกลับบ้านนะก็จะมาเป็นฝนราชการ
1: ฝนราชการจริงๆมาแบบ
0: ก็เป็นช่วงฤดูฝน
1: ตัวนะ
0: ฤดูฝนก็ทำใจนิดนึงเนาะมีฝนก็ดีกว่าไม่มีนะค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่แล้วก็พกร่มละกันช่วงนี้นะครับพกร่มพกหมวกแล้วก็คำนวณเวลาจะเดินทางไปไหนอะไรเงี้ยอาจจะต้องคำนวณเวลากันให้ดีสักนิดนึงนะครับอ่ะวันนี้ต้องบอกว่าวันนี้28 กรกฎาคม 2569จริงๆมีกิจกรรมมหามงคลต่างๆมากมายที่ในหลายๆหน่วยงานได้จัดกันนะครับเบื้องต้นขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับวันนี้นะครับ28 กรกฎาคม 2569ก็สามารถไปที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกาได้นะครับแล้วก็วันนี้จะงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและงดเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะและขอเชิญชวนนะคะสำหรับประชาชนทั่วไปนะคะทุกหมู่เหล่าเลยค่ะร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28 กรกฎาคม 2569ค่ะสำหรับพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะคะเวลา17 นาฬิกา 30 นาทีค่ะพิธีจุดเทียนจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเวลา19 นาฬิกา 29 นาทีบริเวณท้องสนามหลวงฝั่งเหนือกรุงเทพมหานครค่ะส่วนในต่างจังหวัดนะคะส่วนภูมิภาคก็จะมีการร่วมพิธีพร้อมเพรียงกันนะคะในบริเวณศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดนะคะหรือว่าสถานที่ที่แต่ละจังหวัดนั้นจัดแล้วมีความเหมาะสมนะคะส่วนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีการถ่ายทอดเสียงด้วยค่ะ
1: ใช่ครับผม
0: ค่ะ
1: ก็เริ่มประมาณเวลา19 นาฬิกา 20 นาทีโดยประมาณนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้นะครับนอกจากนี้ทางสำนักพระราชวังเองขอแจ้งการเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและปราสาทพระเทพบิดรเนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในวันนี้จะเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึงตอนเที่ยงนะครับ12 นาฬิกานะโดยจะงดเข้าชมพระอุโบสถตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็เข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชตั้งแต่เวลา8 โมงเช้าจนถึงเที่ยงเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าใครจะไปโปรดแต่งกายสุภาพนะสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนส่วนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ทางขสมกเองเขาขอแจ้งให้งดให้บริการชัตเติ้ลบัสสนามหลวงก่อนคือทุกทีเนี่ยเขาจะมีชัตเติ้ลบัสต่างๆบริการไปที่สนามหลวงแต่ว่าในวันนี้เนี่ย28 จนถึง 30 กรกฎาคม 69ตลอดทั้งวันนะครับก็งดให้บริการชัตเติ้ลบัสก่อนเนื่องจากว่าทางสำนักพระราชวังเองงดเข้าสักการะพระบรมศพและพระศพณพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้นะคะก็อยู่ในช่วงของการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งวันนี้เนี่ยวันที่28 กรกฎาคมก็เป็นวันที่5ของการจัดงานแล้วนะคะปรากฏว่าในแต่ละวันเนี่ยโอ้โหผู้คนคับข้างนะไปเที่ยวชมงานด้วยนะคะกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์สืบสานพระราชปณิธานพลิกฟื้นแผ่นสายน้ำเฉลิมพระเกียรติค่ะเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เสด็จขึ้นครองราชทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ค่ะที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของบูรพกษัตริย์กษัตริย์ไทยนะคะทรงเห็นความสำคัญของการพลิกฟื้นคูคลองโบราณที่เคยเสื่อมโทรมแล้วก็ถูกรุกล้ำค่ะซึ่งก็จะมีคลองคูเดิมคลองคูเมืองเดิมคลองรอบกรุงแล้วก็คลองผดุงกรุงเกษมและคลองเปรมประชากรค่ะให้กลับมามีความสวยงามมีความสะอาดมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นเพื่อพระราชทานความสุขแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรอย่างยั่งยืนค่ะผ่านการปรับปรุงภูมิทัศน์การเพิ่มพื้นที่สีเขียวรวมไปถึงการนำนวัตกรรมสีเขียวนั้นมาใช้ค่ะอย่างเช่นยานพาหนะไฟฟ้าแล้วก็รถเก็บขยะ พลังงานไฟฟ้าค่ะสำหรับพื้นที่ตรอกซอกซอยที่แคบริมแม่น้ำเพื่อลดมลพิษเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาปีนี้หลายภาคส่วนได้ประสานความร่วมมือกันค่ะจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติขึ้นมาค่ะภายใต้โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายภายใต้ชื่องานว่าสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ระหว่างวันที่24ไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครกรุงเทพมหานครค่ะเพราะฉะนั้นเชิญชวนนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวชมงานไปร่วมกันสัมผัสวิถีชีวิตซึ่งมีทั้งวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มีสตรีทอาร์ตมากมายเลยกิจกรรมเนี่ยสร้างสรรค์ตลอดแนวคลองประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะกิจกรรมบิณฑบาตทางน้ำมีกิจกรรมถนนคนเดินด้วยนะคะใครที่จะชอบไปเช็คอินไปถ่ายภาพก็ต้องไปค่ะบริเวณคลององอ่างแล้วก็ยังมีคลองผดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะมีการสร้างสรรค์สตรีทอาร์ตด้วยนะคะแล้วก็การแสดงดนตรีการฉายภาพฉายภาพยนตร์คือฉายหนังนั่นแหละค่ะเฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตนะคะยังมีเวลานะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันที่5แล้วปีมีไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับผมแล้วก็ไฮไลท์นึงเขาคือคลองผดุงกรุงเกษมอันนี้ทางเพจกรุงเทพมหานครนี่เขาลงภาพบรรยากาศเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าน่าเดินมากเพราะว่ามันมีทั้งแบบว่าสตรีทอาร์ตอย่างที่พี่กบบอกเนอะมีทั้งเรื่องของร้านค้ามีร้านค้าดังกว่า80ร้านเนี่ยมาเป็นของดีชุมชนแล้วก็ยังมีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยนะมีโขนมีเชิดสิงโตนิทรรศการมีชีวิตมีตลาดชุมชนนะครับเขาบอกว่าชุมชนริมน้ำเนี่ยโอ้โหน่าเดินมากแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐเองและภาคเอกชนหลายแห่งที่ตั้งใจที่จะฟื้นฟูคุณค่าของคูคลองเนอะให้กลับมาแบบว่ามีชีวิตอีกครั้งนึงของคนกรุงเนอะจริงๆคนกรุงเราเองก็ผูกพันกับสายน้ำมาเยอะหลายคนบอกว่าโอ้ยชีวิตคนเมืองน่าจะมีแต่ตึกราบ้านช่องหรืออะไร
0: ซึ่งใช่ดั้งเดิมสายน้ำ
1: ถูกแล้วเราเนี่ยกรุงเทพมหานครคือมีแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผ่าตรงกลางอยู่แล้วถูกไหมแล้วก็จะมีคลองสายคลองสาขาเนี่ยหลากหลายสาขาเลยนะครับแล้วก็เชื่อมกันเกือบหมดซึ่งถนนริมคลองเนี่ยถือว่าน่าเดินมากมากแล้วก็วิถีชีวิตของคนริมคลองเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็เป็นอีกฟิลหนึ่งนะก็ไปเที่ยวชมกันได้อันนี้คลองผดุงกรุงเกษมตรงข้ามวัดสมณัตนะเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายก็ตั้งแต่4โมงเย็นจนถึง4ทุ่มไปสัมผัสบรรยากาศกันได้เน
0: า
1: ะมีโอ้
0: สนใจนะคุณ
1: เนี่ยมีของกินเยอะ
0: เรียกได้ว่าแบบ50เขตใครเคยไปงานกาชาดของกรุงเทพมหานครนะจะเป็นของดี
1: ของเด่น50เขต
0: เนี่ยก็จะมาอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ร่วมจัดด้วยใครที่ไปเนี่ยจะได้นึกภาพย้อนกลับไปเมื่อสมัยก่อนเนี่ยจะมีเกาะรัตนโกสินทร์ใช่ไหมจะได้เห็นภาพว่าอ๋อนี่เหรอรอบเกาะรัตนโกสินทร์เป็นแบบนี้นะคะจะมีคลองต่างๆมีโอ้โหสถานที่สวยงามมากมายเลยค่ะไปเที่ยวกันนะคะ
1: ครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเผื่อใครที่แบบว่าตอนเช้าไม่ใช่ตอนเช้าตอนเอาวันหยุดยาววันหยุดยาวไม่รู้จะไปที่ไหนดีไม่ได้ออกไปนอกไม่ได้ออกไปนอกกรุงเทพอะไรแบบนี้ก็มาเที่ยวที่นี่กันได้นะครับอ่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนติดตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้เขามีการแถลงข่าวกันนะเรื่องของตกลงแล้วจะทบทวนสิทธิ์ไหมอะไรยังไงค่ะฉันมีรถเท่านี้จะได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยนะครับเบื้องต้นหลักๆคร่าวๆเนี่ยนะครับเอาคนกลุ่มเดิมก่อนคือใครที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมอยู่แล้ว
0: ที
1: ่ใช้อยู่แล้วคือเป็นสิทธิ์ตั้งแต่ปี65ที่ผ่านมาสามารถใช้ต่อได้อีก2เดือนคือพูดง่ายคือจะสิ้นสุด30กันยายน69ก่อนหน้านี้จะสิ้นสุดสิ้นเดือนนี้แล้วไปใช้กับโครงการใหม่แต่ปรากฏว่าเขาขยายให้2เดือนคือไปใช้30กันยายน69ส่วนคนที่ลงทะเบียนเซตใหม่รายใหม่ได้รับสิทธิ์ใหม่ในปี69นี้เดี๋ยวใช้พร้อมกันเลยไม่ว่าจะเป็นคนเก่าที่ได้ไปต่อหรือคนใหม่ที่เพิ่งเริ่มกันใหม่เนี่ยนะครับเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใช้กันของปี69เนี่ย1ตุลาคม69นะครับส่วนใครที่อยากจะทบทวนสิทธิ์สมมติว่าฉันเป็นรายเดิมพอไปยื่นรอบนี้ปรากฏว่าไม่ได้ติดอย่างนั้นติดอย่างนี้เนี่ยนะครับสามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้จากเดิมเนี่ยเขาเปิดให้ยื่นได้ถึงแค่สิ้นเดือนนี
0: ้
1: เขาขยายเวลาให้อีก1เดือนไปใช่ไปยื่นสิ้นสุด31สิงหาคม69อันนี้คือยื่นทบทวนสิทธิ์และถ้าสมมติมีเอกสารอะไรต้องแก้ไขข้อมูลอะไรยังไงสามารถแก้ไขข้อมูลได้ภายในวันที่20กันยายน69นะครับอันนี้คือเบื้องต้นนะทีนี้เกณฑ์ที่เขาต้อง ต้องมีการทบทวนหรือปรับเนี่ยนะครับเกณฑ์แรกเลยคือก่อนหน้านี้เกณฑ์ที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์ก็คือนักเรียนนักศึกษาจะไม่ได้รับสิทธิ์นะแต่ทางนี้ทางนั้นมันจะมีนักเรียนนักศึกษากลุ่มนึงที่เป็นอยู่ในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือว่าผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับก็คือกลุ่มการศึกษานอกระบบแบบพูดง่ายๆกลุ่มนี้เนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาพิจารณากันอีกครั้งนะครับกลุ่มที่2คือกลุ่มของเกณฑ์บุคคลที่ไม่ได้เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือว่าห้างหุ้นส่วนจำกัดหรือผู้ถือหุ้นหรือในกรรมการบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนอะไรต่างๆนานานะครับเบื้องต้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยจะไม่รวมกับคนที่มีชื่อในหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นในลักษณะที่ว่าเป็นภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมกับอีกกลุ่มนึงคือวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวเขาปรับก็คือท่านก็จะได้แหละพูดง่าย
0: ๆส่วนอีกกลุ่มนึงค่ะคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย
1: ์
0: ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ค่ะหรือว่าเก็บรักษาไว้ให้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์เนี่ยตามฐานข้อมูลนะคะให้มีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าเนี่ยรวมแล้วต่ำมากกว่าที่กำหนดไว้นะคะแล้วก็ยังมีเกณฑ์สำหรับคนที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีคนที่มีชื่อในทะเบียนประวัติบัญชีที่ถือครองตามตราสารหนี้นะคะตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือว่ามีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากกว่าที่ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นกำหนดไว้ด้วยส่วนคนที่มีรถ อันนี้ก็เป็นกระแสเหมือนกันนะคะเกณฑ์คนมีรถนะคะเกณฑ์รถเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นเสียแต่ว่าผู้ที่มีกรรมสิทธิ์นั้นในรถเฉพาะประเภทเช่นรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุต้องดูด้วยนะCC ไม่เกิน 300cc รถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันค่ะให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมนะคะก็จะมีรถจักรยานยนต์สำหรับที่มีอายุเกินกว่า15ปีโอ้โหมันเก่ามากแล้วขับได้เนาะ แล้วก็นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นเสียแต่ว่ารถตัวนี้เนี่ยมูลค่าสูงหรือว่ารถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดตามแบบตามรุ่นคือบางคนเนี่ยสะสมไว
1: ้
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรก็ไม่อยากขายไม่อยากเอาออกไปนะคะตามที่กรมการขนส่งเนี่ยกำหนดไว้แล้วก็มีรถยนต์รถพ่วงรถที่ใช้ในการเกษตรต่างๆรถไถรถอะไรก็แล้วแต่นะคะตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์เนี่ยที่มีอายุเกิน20ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกนะคะเว้นเสียแต่ว่าเป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือว่ารถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่ทางด้านของกรมการขนส่งกำหนดนะคะ
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานที่จะเข้ามาสนับสนุนการกับเครื่องโครงการในปีนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็น One Stop Service OOSS นะคะ OSS เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์ที่จะต้องมายืนยันตัวตนนะคะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นี่แหละค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็ต้องไปทบทวนสิทธิ์เหมือนกันรวมไปถึงแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะหรือว่าอบต.ที่หมู่บ้านก็ได้นะคะในส่วนของระดับจังหวัดแล้วก็อำเภอนะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์การตรวจสอบสิทธิ์ด้วยนะคะซึ่งกระทรวงการคลังเองก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็จะส่งต่อความช่วยเหลือเนี่ยไปยังหน่วยงานตามภารกิจหน้าที่ต่อไปเอาจริงๆแล้วก็คือสำหรับคนที่ผ่านสิทธิ์แล้วอย่าลืมไปยืนยันตัวตนด้วยนะบางคนมีพลาดนะ
1: คือสมมติว่าท่านได้รับสิทธิ์ใหม่เนี่ยรอบใหม่เนี่ยท่านได้ผ่านเกณฑ์อะไรหมดแล้วท่านไปยืนยันตัวตนคือ EKYC ด้วยไม่งั้นท่านก็คือมีบัตรก็จริงแต่บัตรก็ยังใช้งานไม่ได
0: ้แต่ว่ามันยืนยันตัวตนได้อีกนานนะคะมีเวลาอีกนาน
1: ถึงปีนู่น70แต่คือถ้าท่านรีบใช้ไงคือสิทธิ์มันจะเริ่มใช้คือตุลานี้ถ้าสมมติว่าโอ๊ยกว่าท่านจะปล่อยทิ้งไว้เดี๋ยวท่านก็จะเสียสิทธิ์หลายเดือนไงใช
0: ่ลาแป๊บเดียวนะคุณอันนี้ก็
1: จะสิงหาแล้วนะ
0: เดือนแล้วนะคะแล้วก็ไม่นับเดือนนี้ก็สิงหากันยาเหลืออีกแค่2เดือนเท่านั้นเองส่วนใครที่ไม่ผ่านอย่าลืมไปทบทวนสิทธิ์เพราะว่าตอนนี้รัฐบาลขยายเวลาออกไปแล้วถึงสิ้นเดือนหน้า
1: ใช่ครับ
0: ก็มีเวลาหน่อย
1: แล้วก็ทบทวนสิทธิ์เนี่ยจริงๆทำได้หลายช่องทางนะไม่ว่าจะเป็นแอปเป่าตังแอปทางรัฐไปติดต่อ5ธนาคารของรัฐก็ได้นะกรุงไทยธอสธกสออมสินธนาคารอิสลามก็ได้นะครับหรือว่าเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยแหละก็เข้าไปทบทวนสิทธิ์ได้หากท่านไม่ได้สิทธิ์เนาะนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็เตรียมพร้อมกันอยู่ในช่วงที่ใกล้จะเป็นเจ้าภาพกัน ในเดือนตุลาคมนี้คือการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งถือว่าเป็นการรวมเขาต้องบอกว่ารวมผู้นำในระดับของทางธนาคารทางกระทรวงการคลังของทั่วโลกคือทั่วโลกเลยนะไม่ใช่แค่ในอาเซียนหรือในเอเชียหรือในภูมิภาคนะครับทั่วโลกเนี่ยมาประชุมร่วมกันกับเราซึ่งเมื่อวานนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมความพร้อมจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกหรือว่า World Bank Group 2569มาติดตามความคืบหน้าเพราะไทยเราจะเป็นเจ้าภาพกันเนี่ย 12-18 ตุลาคมนี
0: ้
1: ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการที่เราได้รับการตรวจประเมินความพร้อมเนี่ยนะครับซึ่งทาง IMF และ World Bank เองเนี่ยเดินทางมาติดตามความพร้อมของไทยเมื่อช่วงกลางเดือน 17-24 กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยผลการประเมินภาพรวมการเตรียมงานเนี่ยอยู่ในระดับ A นะต่อเนื่องมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือสะท้อนให้เห็นแล้วว่าเราเองเนี่ยมีความพร้อมในการจัดการประชุมทั้งจัดการประชุมการต้อนรับการรักษาความปลอดภัยอำนวยความสะดวกขณะที่ประเด็นด้านกระบวนการออกวีซ่าซึ่งก็เป็นข้อห่วงใยของคณะผู้ประเมินเนี่ยก็ได้รับการประสานงานและชี้แจงโดยกระทรวงการต่างประเทศแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมก็รับทราบคอนเซปต์ในการสื่อสารภาพลักษณ์ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะสะท้อนพัฒนาการของประเทศไทยตลอด7ทศวรรษที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันในทุกมิติแล้วก็จะนำเสนอด้านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่อยอดความร่วมมือกับนานาประเทศในอนาคตด้วยนะครับ
0: ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็กำชับให้ทุกหน่วยงานนั้นเร่งรัดในการดำเนินงานตามแผนที่กำหนดไว้ด้วยนะคะซึ่งก็จะมีการทำงานร่วมกันนะคะมีการติดตามภารกิจที่ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จด้วยภายในกรอบเวลาค่ะแล้วก็จะมีการจัดเตรียมแผนรองรับสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได
1: ้
0: ทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยต่างๆมีการคมนาคมการบริหารจัดการเส้นทางค่ะแล้วก็จะดูแลผู้แทนระดับสูงจากต่างประเทศด้วยเพื่อให้การจัดการประชุมนั้นเป็นไปอย่างราบรื่นตามมาตรฐานสากลค่ะทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็บอกว่านายกรัฐมนตรีเองก็ได้กล่าวขอบคุณไปยังทุกหน่วยงานค่ะที่ร่วมกันขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมเน้นย้ำนะคะว่าขณะนี้เนี่ยเราเหลือเวลาการเตรียมการประชุมเพียงแค่77วันเท่านั้น อันนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญค่ะที่ทุกภาคส่วนนั้นจะต้องเร่งดำเนินการในทุกมิติเนี่ยอย่างเต็มกำลังแล้วค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองยังบอกนะคะว่าการที่เรานั้นได้เป็นเจ้าภาพการประชุมถือว่าเป็นวาระสำคัญของชาติค่ะที่จะสะท้อนให้เห็นภาพลักษณ์แล้วก็ความน่าเชื่อถือของประเทศไทยในเวทีโลกด้วยการได้รับการเลือกเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นการแสดงความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศไทยค่ะก็เลยอยากจะขอให้ทุกหน่วยงานนั้นร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจอย่างเต็มที่แล้วก็ใช้โอกาสนี้แหละค่ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็นำเสนอศักยภาพของไทยต่อผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ได้เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนนั้นมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีของประเทศไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนค่ะมาร่วมกันสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็ร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดีนะคะในการประชุม IMF ที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ
1: ครับผม 12-18 ตุลาคม69นี้นะครับอ่ะตอนนี้ 6:00 น.กับอีก 31 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนไปติดตามตีคองร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาแล้วเดี๋ยวกลับมารับฟังข่าวกันต่อครับ
2: น้อมบังคมก้มเกล้าเนาพระบาทในโอกาสเฉลิมพระชนมงคลละสมัยทศมบดินทร์ปิ่นพไทยน้อมถวายพระพรชัยทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้าม การครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
10: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นรัฐบาลได้ขอเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น

ครับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานกพ.เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และขอร่วมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตินั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่รายละเอียดมีอะไรที่น่าสนใจยังไงกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยครับโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่และเปิดโอกาสยื่นอุทธรณ์ของประชาชนด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีการทบทวนหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ว่าทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รีบเร่งดำเนินการปรับหลักเกณฑ์และก็เปิดโอกาสให้การยื่นอุทธรณ์ของพี่น้องประชาชนและก็มีมติในหลายประเด็นส่วนทางด้านนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองได้กล่าวว่าในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เปิดให้พี่น้องประชาชนสามารถยื่นผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเว็บไซต์ของกรมการปกครองผ่านธนาคารของรัฐซึ่งประกอบไปด้วยธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับและนอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ในวงกว้างเพื่อให้ทราบโดยทั่วกันด้วยโดยได้สั่งการให้นายอำเภอทั่วประเทศไทยแล้วครับบอกว่าให้ไปตั้งศูนย์ One Stop Service และก็ประสานหน่วยงานในพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ให้กลุ่มอื่นๆอย่างทั่วถึงกันด้วยทั้งในส่วนกลุ่มเปราะบางผู้พิการและผู้ที่เดินทางมาไม่สะดวกก็ให้ยื่นทบทวนสิทธิ์สำหรับกลุ่มที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ซึ่งก็มีจำนวน9ล้าน3แสนคนมีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า3ล้าน8แสนคนด้วยกันและยังไม่ยื่นอีกกว่า5ล้าน4แสนคนครับพี่น้องเกี่ยวเนื่องกับเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการปรับเกณฑ์มาดูกันคณะรัฐมนตรีก็เห็นชอบต่อเนื่องนะครับในการปรับปรุงฐานข้อมูลเกณฑ์คนรถทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบแนวทางการทบทวนข้อมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติระยะเร่งด่วนซึ่งก็จะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยไม่ต้องรอให้พี่น้องประชาชนกลุ่มเหล่านี้เข้ามายื่นอุทธรณ์หรือร้องเรียนก่อนดังต่อไปนี้ครับข้อแรกประการแรกคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีนักเรียนนักศึกษาก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมนักเรียนหรือนักศึกษาในโครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบทหรือผู้เรียนการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามกฎหมายว่าด้วยส่งเสริมการเรียนรู้ครับข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญที่ได้จดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดและผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและไม่รวมหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัดกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนภายใต้การส่งเสริมและกำกับดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตรด้วยและข้อต่อมาประการต่อมาคือเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่ายได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในบัญชีฝากหลักทรัพย์ที่ฝากไว้กับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์หรือที่เก็บรักษาไว้กับนายทะเบียนหลักทรัพย์ตามฐานข้อมูลของ TSD ก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมบัญชีที่ไม่มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์หรือมีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ที่มีมูลค่ารวมกันต่ำมากตามที่ TSD กำหนดครับ
แล้วก็ยังมีเกณฑ์บุคคลที่ไม่เข้าข่าย

ได้รับสิทธิ์กรณีผู้มีชื่อในทะเบียนประวัติคือบัญชีถือครองตราสารหนี้ตามฐานข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยก็ให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่รวมผู้ที่ไม่มีกรรมสิทธิ์หรือมีกรรมสิทธิ์ในตราสารหนี้ที่มีมูลค่าต่ำมากตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดครับในส่วนของเกณฑ์รถนั้นไม่มีกรรมสิทธิ์ในรถเว้นแต่เป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในรถเฉพาะประเภทจักรยานยนต์ที่มีขนาดความจุของกระบอกลูกสูบไม่เกิน300ซีซีรถยนต์3ล้อรถยนต์4ล้อเล็กรับจ้างรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ประเภทละไม่เกิน1คันให้ปรับปรุงข้อมูลโดยไม่นับรวมครับสำหรับเรื่องรถจักรยานยนต์ที่มีอายุเกินกว่า15ปีนับแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถจักรยานยนต์มูลค่าสูงหรือรถจักรยานยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดส่วนรถยนต์รถพ่วงและรถใช้งานเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุเกินกว่า20ปีนับแต่วันจดทะเบียนครั้งแรกเว้นแต่เป็นรถยนต์มูลค่าสูงหรือรถยนต์สะสมตามชนิดแบบรุ่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดนั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกันต่อไปกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยคณะรัฐมนตรีนอกจากนี้ก็ยังไฟเขียวขยายเวลาใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมถึง30กันยายน2569ส่วนบัตรรอบใหม่นั้นใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้เลื่อนการอุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคม2569ก็ไปสิ้นสุดเป็นวันที่31สิงหาคม2569พร้อมทั้งได้ขยายเวลาการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ส่วนผู้ที่เข้ามาแล้วผ่านเกณฑ์ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นั้นก็จะเริ่มใช้พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569และนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบหลักเกณฑ์ที่มีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทในสังคมไทยนั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวขยายเวลาแวด 7% ไปอีก1ปีถึง30กันยายน2570เพื่อพยุงค่าครองชีพรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือตัวย่อครม.ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มฉบับที่พ.ศ.ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเข้ามาเพื่อขยายระยะเวลามาตรการลดภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดออกไปอีก1ปีแล้วสาระสำคัญของมาตรการดังกล่าวนั่นก็คือว่าเป็นการขยายระยะเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่30กันยายน2569นี้ออกไปอีก1ปีด้วยกันเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม2569ไปจนถึงวันที่30กันยายน2570โดยคงอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ที่ร้อยละ 6.3 อันนี้ไม่รวมภาษีท้องถิ่นหรือร้อยละ 7 อันนี้รวมภาษีท้องถิ่นแล้วเป็นการชั่วคราวสำหรับการขายสินค้าการให้บริการและการนำเข้าทุกกรณีครับพี่น้องและไปเกาะติดปมประเด็นในเรื่องรถยนต์ไฟฟ้า683คำร้องด้วยกันโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ดูแลสคบบอกว่าไม่ปล่อยผ่านก็ส่งที่ปรึกษานี่แหละครับไปเกาะติดเรื่องนี้ด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อสคบ
ได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีไปติดตามความคืบหน้าการณีข้อร้องเรียนรถยนต์ไฟฟ้าอย่างใกล้ชิดแล้วก็ได้สั่งการให้นายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการสคบเร่งรัดการดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้กรอบของกฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยมีด็อกเตอร์พัชรินทร์ซัมสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีร่วมติดตามและรายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องกันเลยครับทางด้านที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยถึงผลการติดตามแล้วครับว่าในขณะนี้นั้นมีผู้บริโภคได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสคบกรณีรถยนต์ไฟฟ้าค่ายหนึ่งรวมทั้งสิ้น683รายก็สะท้อนความเชื่อมั่นของประชาชนแล้วครับที่เลือกใช้กลไกของสคบเป็นที่พึ่งโดยกองกฎหมายและคดีของสคบได้รับคำร้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเรียบร้อยแล้ว234รายและทยอยเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์คำร้องกลุ่มแรกนั้นที่เป็นเอกสารครบถ้วนแล้วก็ได้มีหนังสือบอกกล่าวทวงถามไปยังผู้ประกอบธุรกิจเรียบร้อยแล้วครับส่วนคำร้องที่ทยอยเข้ามาใหม่อันนี้เจ้าหน้าที่ก็จะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงพยานหลักฐานและก็หนังสือมอบอำนาจแบบรายกรณีเพื่อให้ทุกคำร้องรัดกุมแล้วก็รองรับกระบวนการทางคดีได้ทุกขั้นตอนนั่นเองครับพี่น้องและไปตามต่อกันในส่วนเรื่องของประเด็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในช่วงนี้นะครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 200,000 ต้นขับเคลื่อนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่27กรกฎาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณทุ่งสีกาตำบลท่าโพอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขับเคลื่อนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรมโดยทางจังหวัดพิษณุโลกก็ตั้งเป้าหมายว่าปลูกต้นไม้ 200,000 ต้นแล้วครับผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดพิษณุโลกทั้งหน่วยงานของภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษาภาคเอกชนจิตอาสาและภาคประชาชนกันด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูระบบนิเวศดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกันด้วยซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในระยะยาวนั่นเองครับและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการเตือนภัยกันหน่อยภัยอะไรตอนนี้ครับน่ากลัวที่สุดคือภัยทาง AI ทางโซเชียลมีเดียทางคอมพิวเตอร์ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้แหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิป AI ตอนนี้เรียกว่าโอ้ยมันเนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวครับพี่น้องรัฐบาลก็ออกมาเตือนภัยประชาชนในเรื่องนี้บอกว่าคลิป AI เนียนจนน่ากลัวเลยทีเดียวแยกไม่ออกไหนของจริงไหนของเสมือนจริงก่อนแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อป้องกันมิจฉาชีพมาหลอกลวงพี่น้องประชาชนนั่นเองครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายทางรัฐบาลก็ห่วงใยพี่น้องประชาชนแล้วครับก็เตือนภัยว่าอย่าเพิ่งเชื่อทุกคำที่ได้ยินคลิป AI เพราะว่าในปัจจุบันนี้เทคโนโลยี AI ปลอมแปลงภาพเสียงและวิดีโอมีความแนบเนียนจนเหมือนจริงเสมือนจริงมากเลยครับพี่น้องซึ่งอาจจะถูกมิจฉาชีพนำมาใช้สวมรอยสร้างข้อมูลเท็จหรือหลอกลวงเพื่อโกงเงินจนเกิดความเสียหายได้นะครับดังนั้นแล้วก็ขอแนะนำว่ามีวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเอ้ามาฟังกันหน่อยข้อแนะนำวิธีสังเกตคลิป AI เบื้องต้นเพื่อจะจับผิดนะครับดังต่อไปนี้นั่นก็คือว่าประการแรกให้สังเกตมือนิ้วหรือข้อต่อผิดปกติอย่างเช่นนิ้วเกินนิ้วหายงอแปลกๆหรือจับของไม่ตรงครับนอกจากนี้
ให้สังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายซึ่งดูไม่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นเดินยืนนั่งเหมือนลอยๆไม่มีน้ำหนักหรือไม่สัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลกครับแล้วให้สังเกตอีกไอ้ตรงปากกับเสียงมักจะไม่ค่อยตรงกันครับหรือมีจังหวะหลุดในบางช่วงแล้วนอกจากนี้ก็ให้สังเกตรายละเอียดในคลิปเปลี่ยนไปมาอย่างเช่นลายเสื้อทรงผมกระดุมแว่นหรือเครื่องประดับด้วยครับนอกจากนี้ก็สังเกตกล้องและฉากอันนี้ดูผิดปกติผิดปกติยังไงอย่างเช่นมุมภาพมันเพี้ยนขอบตัวละครมันเบลอหรือตัวละครเหมือนถูกแปะลงในฉากครับและนอกจากนี้ให้สังเกตแสงและเงามันไม่สัมพันธ์กันแล้วครับพี่น้องอย่างเช่นแสงบริเวณตัวมันสว่างผิดปกติหรือเงาไม่ไปในทิศทางเดียวกับแสงเอ้าสมมุติคนเคลื่อนไหวไปทางขวาเงากลับมาทางซ้ายหรือคนหันหลังแต่เงากลับหันหน้าอย่างนี้เป็นต้นครับนอกจากนี้ให้สังเกตเรื่องการสัมผัสใบหน้าหรือวัตถุดูเหมือนไม่ได้แตะโดนจริงนะครับก็มีช่องว่างหรือมือทะลุวัตถุและเมื่อซูมดูบางจังหวะเนี่ยท่านก็จะพบภาพที่มันบิดเบี้ยวแตกหรือดูเป็นวุ้นครับในขณะที่เคลื่อนไหวนี่คือการสังเกตในเบื้องต้นจะได้ไม่ถูก AI หลอกเพราะตอนนี้AI ทำเหมือนจริงบางทีแยกไม่ออกว่าอันไหนจริงอันไหนลวงยังไงก็อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพก็แล้วกันครับพี่น้องและส่งท้ายวันนี้กับประเด็นเรื่องของการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งเดี๋ยวเราจะมีการเปิดซอฟต์พาวเวอร์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลกในการประชุมนี้แหละครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวกับประเทศไทยเราแล้วครับเรื่องนี้ที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของประเทศไทยในการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้นั่นก็คือว่าการนำเสนอเสน่ห์แห่งอัตลักษณ์ไทยผ่านผืนผ้าและอาหารที่สะท้อนภูมิปัญญาความคิดสร้างสรรค์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่สายตานานาชาติซึ่งผ้าทอและผ้าพื้นเมือง37ลายอัตลักษณ์รวมถึงผ้าบาติกพิมพ์ลายบุปผาบรมราชินีนาถผ่านการคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วครับจาก26ชุมชนครอบคลุม21จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นงานฝีมือที่ชาวบ้านชาวช่องได้บรรจงถักทออย่างประณีตก็เพื่อร่วมเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ถ่ายทอดเรื่องราวอันเปี่ยมล้นไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยภายในงานผู้เข้าร่วมประชุมเองยังจะได้สัมผัสกับรสชาติแห่งความเป็นไทยผ่านอาหารและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบ GI ที่รังสรรค์เป็นเมนูเรียกว่าโอ้ยสุดพิเศษพิเศษสุดๆแล้วครับซึ่งไม่เพียงสะท้อนภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยแต่ว่าจะสร้างความประทับใจให้ผู้แทนจากทั่วโลกแบบไม่รู้ลืมเรียกว่าชั่วกาลนานกันเลยทีเดียวครับเพราะว่าซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั้นไม่ใช่เพียงวัฒนธรรมแต่คือพลังแห่งคุณค่าที่สามารถเชื่อมโยงผู้คนและยกระดับประเทศไทยได้อย่างโดดเด่นบนเวทีโลกนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วแหละครับพี่น้องครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ครับ6นาฬิกาอีก55นาทีกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายนิดนึงกับข่าวยามเช้านะครับมาติดตามเรื่องน่ายินดีกันสักนิดนึงเพราะว่าหลายคนน่าจะตามข่าวเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งล่าสุดเนี่ยคือขึ้นประกาศขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีการจัดพิธีต่างๆทั้งเรื่องของพิธีส่งเองแล้วก็การแสดงความยินดีกับเรื่องนี้ด้วยนะครับล่าสุดเองทางด้านนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพูดถึงเรื่องที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนครศรีธรรมราชได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมบอกว่าเป็นความยิ่งใหญ่ทางมรดกวัฒนธรรมของไทยเลยนะโดยการขับเคลื่อนเนี่ยดำเนินการมาแล้ว5รัฐบาลเลยนะมาตั้งแต่ปี62ซึ่งความสำเร็จครั้งนี้เนี่ยจึงไม่ใช่ความสำเร็จของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งเขาบอกมาแบบนี้แต่ว่ากว่าจะได้ขึ้นทะเบียนมาเนี่ยต้องมีการชี้แจงเหตุผลจัดทำข้อมูลประกอบจำนวนมากโดยวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมีประวัติศาสตร์และคุณค่าทางวัฒนธรรมเนี่ยยาวนานราว 1,500 ปีและยังมีโบราณวัตถุเครื่องประดับโบราณกว่า 32,000 ชิ้นซึ่งประเทศไทยเองเนี่ยจึงต้องจัดทำภาพถ่ายบันทึกข้อมูลทั้งหมดเนี่ยส่งยูเนสโกไปประกอบการพิจารณาซึ่งการขึ้นทะเบียนครั้งนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนก็ผู้นำในท้องที่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทั้งเนี้ยการได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจึงส่งผลดีมากๆต่อการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยมาเข้าชมไม่ว่าจะเป็นทั้งเทศกาลวันพระใหญ่เนอะช่วงวิสาขบูชามาฆบูชาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้เดินทางมาร่วมงานที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยมากกว่า 200,000 คนเพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึง6เท่าตัวถือว่าเยอะมากขณะที่นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะต่อยอดการประชาสัมพันธ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมาที่นครศรีธรรมราชหลังจากยูเนสโกเนี่ยรับรองว่าเป็นมรดกโลกแล้วก็คนไทยเองก็ยินดีนะที่จะได้ร่วมการผลักดันในเรื่องของการท่องเที่ยวรวมไปถึงเดี๋ยวเขาจะมีในเรื่องของชุดไทยผลักดันต่อยูเนสโกด้วยนะครับ
1: ก็เตรียมลุ้นกันด้วยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นบอกว่าคิวต่อไปนะคะในปีหน้าเนี่ยทางเชียงใหม่น่าจะได้ลุ้นกันด้วยนะคะเราก็ไปลุ้นกันค่ะอีกสักหนึ่งข่าวนะคะใครที่จะเดินทางในวันนี้แล้วก็หยุดต่อเนื่องวันหยุดยาวนะคะจะกลับบ้านจะไปเที่ยวการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมค่ะมีการประกาศยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะคะจำนวน3สายทางในวันหยุดราชการ3วันนี้ค่ะตั้งแต่28ไปจนถึง30กรกฎาคมค่ะซึ่งในวันนี้นะคะวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะก็จะมีการใช้ เส้นทางพิเศษเฉลิมมหานครนะคะตั้งแต่ดินแดงบางนาดาวคนองนะคะ21ด่านแล้วก็ในเส้นทางพิเศษศรีรัตน์นะคะแจ้งวัฒนะบางโคล่ศรีนครินทร์จำนวน32ด่านและก็สุดท้ายนะคะเป็นทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดค่ะจำนวน10ด่านเพราะฉะนั้น 28-30 กรกฎาคมนี้ก็ไปใช้บริการด่วนฟรีพิเศษเลยนะคะ63ด่านด้วยกันค่ะ
0: ครับผมและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวยามเช้าประจำวันนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังเดี๋ยวส่งต่อให้กับข่าวภาค7โมงเช้ากันต่อวันนี้เราสองคนพร้อมทีมงานข่าวยามเช้าลากันไปก่อนครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะ
2: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หมายกำหนดการพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษากรกฎาคมพุทธศักราช2569